0: เอกภาพเกี่ยวกับความสำคัญของการรักษาสันติภาพและความสงบอยู่ทะเลจีนใต้อัตราแลกเปลี่ยนเงินรูเปียของอินโดนีเซียหลุดลงระดับต่ำสุดในประวัติศาสตร์และข่าวสำคัญอื่นๆต่อไปเส้นทางฟังรายละเอียด
1: วันที่22พฤษภาคมนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารท้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้พบปะสองฝ่ายกับท่านโมเตงิโทชิมิซึรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นในโอกาสเดินทางเยี่ยมยามและเข้าร่วมพิธีเปิดงานบุญลาวประจำปี2016ที่นครหลวงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในระหว่างวันที่21ถึง24พฤษภาคมนี้ในการพบปะสองฝ่ายได้ปรึกษาลือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัวพันร่วมมือระหว่าง2ประเทศโดยได้ตีราคาสูงและแสดงความปิติยินดีที่เห็นว่าสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมือของ2ประเทศลาวและญี่ปุ่นจะรับการสุขยู่ส่งเสริมและเติบใหญ่ขยายตัวขึ้นทั้งในสายรัฐการทูตประชาชนและสายสภาลาวและญี่ปุ่นได้สั่งตั้งสายพัวพันการทูตนำกันในวันที่5มีนา1955ซึ่งนับตั้งแต่นั้นมาการพัวพันหัวมือในด้านต่างๆของ2ประเทศได้รับการเสริมขยายขึ้นเป็น9พิเศษในปี2015ผ่านมา2ฝ่ายได้ร่วมกันเฉลิมฉลองวันสั่งตั้งสายพัวพันการทูตครบรอบ70ปีด้วยผลสำเร็จอันจบงามเต็มไปด้วยบรรยากาศคึกคืนและมีเนื้อในมีการแลกเปลี่ยนการเยี่ยมยามซึ่งกันและกันของการน้ำขันสูงโดยเฉพาะการเยี่ยมยามญี่ปุ่นของพนาธานทงรุนศรีสุดิษฐ์ประธานประเทศและพนาธานสอนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีและการเสด็จเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการของสมเด็จเจ้าหญิงไอโกะซึ่งลาวเป็นประเทศทำอิฐในการเยี่ยมยามทางการอยู่ต่างประเทศของพระองค์พร้อมกันนี้สองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพอันเป็นมุนเสื้อในการหัวมืออันดีงามรวมทั้งการจะตั้งพันขยายผลการพบปะของสองนายกรัฐมนตรีลาวและญี่ปุ่นในเดือนมังกรปี2015ผ่านมาก็คือการเป็นคู่มยุทธศาสตร์ทอบด้านลาวญี่ปุ่นให้แน่นแฟนและเลือกซึ่งยิ่งขึ้นในซุ้มปีต่อหน้านอกนั้นสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนคำคิดเห็นต่อสภาพการพ้นเด่นในภาคพื้นและสากลที่สองฝ่ายมีความสนใจในโอกาสเดียวกันนี้ท่านโมเตงิโทชิมิซึรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้แสดงความยินดีต้อนรับและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามญี่ปุ่นของคณะผู้แทนลาวในครั้งนี้ขณะเดียวกันท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารก็ได้แสดงความขอบใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นดังกล่าวและได้แสดงความพร้อมที่จะเฮ็ดเวียกร่วมกับท่านรัฐมนตรีโมเตงิโทชิมิซึเพื่อสืบต่อจัดตั้งพันธุ์ขยายผลการเห็นดีเป็นเอกภาพของการนำลาวและญี่ปุ่นในระยะผ่านมาและพันธุ์ขยายการเป็นร่วมยุทธศาสตร์ทอบด้านลาวญี่ปุ่นให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นพร้อมทางได้เสื้อเสริญท่านรัฐมนตรีโมเตงิโทชิมิซึย่ำยามลาวในเวลาอันเหมาะสมท่านท้องนายกรัฐมนตรีท้องสวรรค์พรหมวิหารยังได้ตีราคาสูงต่อผลสำเร็จของกองประชุมสุดยอด ASEX Plus เกี่ยวกับความเข้มแข็งด้านพลังงานในเดือนเมษายน2016เพื่อสนับสนุนบรรดาประเทศในอาเซียนหับมือกับวิกฤตการด้านพลังงานในระยะสั้นและระยะยาวก็คือพัฒนา ASEX 2.0โดยกลุ่มเอาวิสัยทัศน์การสร้างความเข้มแข็งด้านพลังงานและเศรษฐกิจไปเคียงคู่กันท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวยังได้ต่างหน้าให้รัฐบาลและประชาชนลาวแสดงความขอบใจมายังรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นต่อการสนับสนุนและช่วยเหลือแก่ลาวตลอดระยะผ่านมาอันได้ประกอบส่วนสำคัญเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของลาวเป็นต้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โครงสร้างพื้นฐานสาธารณสุขกสิกรรมป่าไม้การทรงเสียวสันและอาสาสมัครของการใจกล้ามาปฏิบัติหน้าที่อยู่บรรดาแขนงการของลาวทั้งในส่วนกลางและท้องถิ่นพิเศษเป็นการช่วยเหลือในโครงการมนุษยธรรมการเก็บกู้ระเบิดบอลแตกที่ตกข้างอยู่ลาวพร้อมกันนั้นยังได้แจ้งและเสื้อเสริญฝ่ายญี่ปุ่นเข้าร่วมกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดหามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ภายใต้การเป็นประธานของลาวในเดือนกันยาปีนี้ที่ณคนหลวงเวียงจันทน์นอกนี้ท่านท้องนายกรัฐมนตรีท้องสวรรค์พรหมวิหารยังได้แจ้งคู่ห้อมตำแหน่งรับทราบว่าลาวจะลุกพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาในปีนี้และกำลังจะตั้งปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยการข้ามผ่านเพื่อลุกพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาอย่างยินยงและโรงเรียนระยะ2016-2029หวังยังยิ่งว่าญี่ปุ่นจะสืบต่อสนับสนุนและช่วยเหลือลาวในการจะตั้งปฏิบัติแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวนี้
0: และยา5ปีผ่านมาศูนย์กลางแนวเราสร้างชาติสามารถสร้างครอบครัวสามัคคีปองดองได้หลายกว่า 97,000 ครอบครัวเท่ากับ 66.83 ส่วนห้อยสร้างบ้านสามัคคีปองดองได้ 6,210 บ้านเท่ากับ 73.91 ส่วนห้อยและหับฮองเมืองจะตั้งปฏิบัติขบวนการสามัคคีปองดองได้107เมืองเท่ากับ 72.30 ส่วนห้อยเฮ็ดให้ประชาชนบรรดาเผ่าดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีปองดองมีความสงบและพร้อมกันสร้างสาพัฒนาประเทศชาติท่านนางบุษดีธนะเมืองกรรมการศูนย์กลางพรรครองประธานศูนย์กลางแนวร่วมสร้างชาติมีคำเห็นว่าคณะกรรมการแนวร่วมสร้างชาติแต่ละขั้นได้เป็นเจ้าการศึกษาอบรมเต้าโฮมความสามัคคีปองดองปลุกระดมคนควายประชาชนลาวบรรดาเผ่าอยู่ร่วมกันด้วยความสามัคคีปองดองมีน้ำใจรักชาติหากระบอบประชาธิปไตยประชาชนเข้าร่วมปฏิบัติแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐและเวียกงานขององค์การปกครองท้องถิ่นประกอบส่วนเข้าในเวียกงานป้องกันชาติป้องกันความสงบปกปักรักษาและเสริมขยายมูลเสื้อวัฒนธรรมหีดคองประเพณีอันดีงามของชาติของเผ่าเข้าในการปกปักรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติพ้นเด่นแมนได้เอาใจใส่สุขโยกระบวนการสร้างครอบครัวบ้านและเมืองสามัคคีปองดองติดพันกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากตามสีเนื้อใน4ขั้นหมาย
2: ฮอดปี2025สร้างครอบครัวสามัคคีปองดองได้ 975,142 ครอบครัวเท่ากับ 66.83 ส่วนน้อยสร้างบ้านสามัคคีปองดองได้ 6,210 บ้านเท่ากับ 73.91 ส่วนน้อยและทับหองเมืองจะตั้งปฏิบัติขบวนการสามัคคีปองดองได้107เมืองเท่ากับ 72.30 ส่วนน้อยศึกษาอบรมบรรดาสั้นคนและองค์การจัดตั้งสังคมให้มีน้ำใจเสียสละฮักษาฮักบ้านเกิดเมืองนอนเสริมขยายบทบาทในการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ของตนให้ถูกต้องและสอดคล้องปลุกระดมกำลังแรงและคืนฮอนเข้าร่วมการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเสริมสร้างพันธภาพกรรมกรชาวกสิกรและนักเรียนผู้ปัญญาชนตั้งหน้าทำมาหากินประกอบอาชีพให้ถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายคนคัวสร้างตั้งสหพันธ์ชาวกสิกรลาวเก็บกำข้อมูลบรรดาสั้นคนและการจัดตั้งสังคมพร้อมทั้งพุกระลมเขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการพัฒนาสังคมช่วยเหลือมนุษยธรรมและอื่นๆได้เป็นอย่างดี
0: ท่านนางบุษดีธนเมืองให้ฮู้ตื่มว่าด้านการเต้าโฮมความสามัคคีปองดองบรรดาศาสนาเดี๋ยวจะใส่โฆษณาเผยแพร่นโยบายรัฐธรรมนูญและระเบียบกฎหมายติดพันกับการศึกษาอบรมให้ประชาชนในการเชื่อถือและบ่เชื่อถือศาสนาที่บ่ขัดกับกฎหมายบนพื้นฐานความสมัครใจประสานสมทบกับองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวและองค์การจัดตั้งศาสนาต่างๆศึกษาอบรมประชาชนก็คือบรรดาชาวศาสนิกชนให้เป็นพลเมืองดีและปฏิบัติพันธะของพลเมืองให้ถูกต้องสร้างความเข้าอกเข้าใจระหว่างศาสนาและระหว่างศาสนิกชนด้วยกันการเสริมสร้างความปองดองอยู่ร่วมกันโดยสันติและร่วมกันสร้างสาพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองเป็นใจกลางประสานสมทบกับภาคส่วนเกี่ยวข้องและองค์การปกครองท้องถิ่นแก้ไขหีดคองประเพณีที่ล้าหลังและกดน่วงทวงดึงการพัฒนาของบางชนเผ่าและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับศาสนาได้จำนวนหนึ่ง
1: การเก็บเกี่ยวเมียนมัดข้าวนาแสงในฤดูแล้งศุกร์2025-2026นี้ของชาวสิกรทุกแขวงจับประสักมาฮอดปัจจุบันนี้สำเร็จแล้วเกือบ90ส่วนห้อยด้วยสมรรถภาพการผลิต3ตนครึ่งต่อเฮกตาร์คาดว่าการเก็บเกี่ยวจะให้สำเร็จในท้ายเดือนพฤษภาคมนี้ท่านคำนิลวงหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจับประสักให้สัมภาษณ์ว่าปัจจุบันชาวสิกรพร้อมสุ่มใส่เก็บเกี่ยวเมียนมัดข้าวนาแสงเพื่อให้ทวงทันและสำเร็จตามฤดูกาลเชียงคู่กันนี่สาวกสิกรกำลังหากะเกี่ยมเนื้อทีและแนวพันธุ์เข้าสู่การผลิตในฤดูฝนพร้อมทั้งกวดกาซ่อมแปลงระบบชลประทานให้อยู่ในสภาพปกติเพื่อสนองน้ำให้เพียงพอกับความต้องการ
3: ปัจจุบันนี้ก็เฮากำลังสุ่มใส่ในการเมียนมัดผลผลิตในฤดูแล้งการเก็บเกี่ยวข้าวนาแสงก็แม่นสำเร็จประมาณเกือบ 90% น่ะของเนื้อที่ 7,251 เฮกตาร์สำหรับการกะเกี่ยมในแก่การผลิตในฤดูฝนนี้พวกเฮาปัจจุบันนี้ก็แม่นเตรียมความพร้อมการต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะเรียกงานกะเกี่ยมรับมือตาแดงโดยเฉพาะในฤดูฝนตามแจ้งการของกรมอุตุของกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมก็ คาดว่าเขาจะพบกับปัญหาภัยแล้งพอสมควรดังนั้นเนี่ยงานเตรียมความพร้อมตามแดงนี้พวกเฮาก็ปัจจุบันนี้สงสัยปรับปรุงและก็เก็บกำข้อมูลมานาน

0: คนไทยภาคธุรกิจของสองแขวงหัวมือลงทุนในคงเขตที่มิถาแห้งสร้างเงื่อนไขอำนวยความสะดวกให้แก่การเคลื่อนไหวจราจรขนส่งสินค้าของภาคธุรกิจแขวงสารวันก็คือธุรกิจของลาวไปยังท่าเรือหรือสนามบินของแขวงยะลายจะสร้างแผนส่งเสียวซานด้านการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์ป้องกันพืชสัตว์การประมงแนะนำด้านวิชาการในการนำใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาตรฐานการวัดแท้คุณภาพลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาและอื่นๆประสานสมทบกันจัดการเคลื่อนไหวกิจกรรมพบปะทางด้านวัฒนธรรมโฆษณาบรรดาคุณค่าทางด้านวัฒนธรรมที่เป็นมูลเสื้อและเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละฝ่ายมลัยพินเพชรสมพรผู้สื่อข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
1: กองประชุมสั่งตั้งกลุ่มที่ปรึกษาสมสนโครงการลดพรการส่งเสื้อพญาตไข่ยุงโดยการนำไส้ยุงโวบักเคียอยู่แขวงหลวงพะบางจัดขึ้นเมื่อบดุลมานี่มีท่านนางสุภาพรพระนาวันห้องหัวหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงมีต่างนากรมควบคุมพยาธิติดต่อกระทรวงสาธารณสุของค์การสุรเด็กสากลประจำลาวผู้ประสานงานโครงการแผนกสาธารณสุขแขวงและภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมนักข่าวแขวงหลวงพะบางรายงาน
2: ท่านสุภาพรพานาวันกล่าวว่าปัจจุบันการควบคุมพยาธิไข้ยุงลายได้ดำเนินบันดากิจกรรมตามองค์ประกอบมาแบบต่อเนื่องแต่จากการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ของพยาธิเทศไทยฮู้ว่าสิ่งจำเป็นและมีความสำคัญที่สุดในการกันและควบคุมพยาธิไข้ยุงลายอย่างเหตุผลทันได้ดีเท่าที่ควรโครงการลดพรการส่งเสริมพยาธิไข้ยุงลายโดยนำแซ่ยงโวบักเคียอยู่สาขาลานารัฐประชาธิปไตยปราสาทสันเล้าได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลียและภาคส่วนเอกชนองค์การสุรเด็กโครงการควบคุมปัสสากรยุงโลกและกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะนำสร้างวิธีการโวบักเคียข้อปัสสากรยุงซึ่งเป็นวิธีแก้ไขปัญหาที่ปลอดภัย
1: เมื่อบดุลมานี่องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวเมืองละมามแขวงเสกองได้ลงเคลื่อนไหวเผยแผ่ศีลธรรมให้แก่น้องนักเรียนโรงเรียนมัธยมตอนต้นบ้านดานเสน้อยและมัธยมสมบูรณ์ดอนจันทร์ฝ่ายพระสงฆ์นำโดยพระอาจารย์บุญยืนบังทองประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวเมืองละมามฝ่ายครวาดมิทานบุญน้องคำภูมิประธานในลาวสั่งศาสตร์เมืองละมามมีองค์การปกครองบ้านครูอาจารย์พร้อมด้วยนักเรียนเข้าร่วม
3: พระอาจารย์บุญยืนบังทองประธานองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวเมืองละมามให้ฮู้ว่าการลงเผยแพร่ครั้งนี้ได้นำเอาเนื้อใน3หัวข้อใหญ่เป็นต้นมารยาทการพื้นฐานทางสังคมความสำคัญของศีล5ความกตัญญูกตเวทีเพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนาโดยเริ่มแต่พื้นฐานความเคารพนับถือซึ่งกันและกันความเคารพนับถือต่อครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณและผู้ทรงคุณวุฒิพร้อมเดียวกันนั้นก็ต้องได้รู้ถึงวินัยในการใช้ชีวิตก็คือหลักศีล5ที่แสดงให้เห็นถึงอันใดเป็นคุณอันใดเป็นโทษอันใดที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมพร้อมนี้ในพิธียังได้มีกิจกรรมถามตอบเกี่ยวกับบทเรียนที่ได้สาธยายเพื่อเป็นการทบทวนบทเรียนและสร้างความกระตือรือร้นให้แก่น้องนักเรียนที่เข้าร่วมรับฟังโอกาสดังกล่าวท่านบุญน้องคำภูมิประธานแนวรับสังสรรค์เมืองละมามก็ได้ยกเห็นถึงความหมายความสำคัญของเวียกงานศาสนาในระยะใหม่พร้อมทั้งกล่าวเฮียกห้องให้เฒ่าหนุ่มเยาวชนก็คือน้องนักเรียนนำเอาบทเรียนที่ได้เผยแพร่ในครั้งนี้นำใส่เขาในการดำรงชีวิตประจำวันให้เกิดดอกออกผลในใส่สร้างเฒ่าหนุ่มเยาวชนหูได้ถึงคุณธรรมหูกละเทศะหูบาปบุญคุณโทษความกตัญญูฮู้บุญคุณฮู้ให้อภัยดำรงชีวิตบนความมีสติและระเบียบวินัยเพื่อสร้างสังคมให้มีความศรีวิไลเคียงคู่กับการพัฒนาเวียกงานศาสนาให้ยืนยงตลอดไป
4: ขันคำแสงเจริญวงศ์นักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเสกองรายงาน
5: ขณะนี้ท่านพร้อมฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศวันที่21พฤษภาคมนี้อยู่นครหลวงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียจีนและประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดกองประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสครั้งที่16เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแถลงการว่าด้วยการประพฤติของฝ่ายต่างๆอยู่ทะเลจีนใต้กองประชุมได้เป็นเอกภาพกันเกี่ยวกับความสำคัญของการรักษาสันติภาพและความสงบอยู่ทะเลจีนใต้ย้ำคืนจะสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติแถลงการดังกล่าวอย่างรอบด้านและมีประสิทธิผลเพิ่มทวีการสนทนาและการปรึกษาหรือหักษาความอดทนอดกั้นแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างสมเหตุสมผลลงลึกการทำมือทางทะเลที่ติดแท้ตัวจริงปกปักรักษาเสถียรภาพของสถานการณ์ทะเลจีนใต้บรรดาฝ่ายฮินดีนำความคืบหน้าที่ตั้งหน้าของการปรึกษาหรือเกี่ยวกับกฎแห่งการประพฤติอยู่ทะเลจีนใต้ฮินดีรักษาทายเอียงการปรึกษาเรื่องกล่าวเพื่อพยายามบรรลุก ฎแห่งการประพฤติ

0: อยู่ทะเลจีนใต้โดยไวในระหว่างวันที่22หา23พฤษภาคมนี้จีนและบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดกองประชุมหน่วยงานร่วมครั้งที่55เกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแถลงการดังกล่าวและสืบต่อสุกยู่การปรึกษาหรือต่อกฎแห่งการประพฤติอยู่ทะเลจีนใต้
1: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานว่าในวันที่18พฤษภาคมนี้ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารกลางอินโดนีเซียเปิดเผยแสดงเห็นว่าอัตราแลกเปลี่ยนต่อเงินดอลลาร์ของเงินรูเปียอินโดนีเซียได้ตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องในหลายมื้อผ่านมาค่าเงินรูเปียได้หลุดลงมาอยู่ประมาณ 17,600 รูเปียต่อดอลลาร์ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดในประวัติศาสตร์และความกดดันเงินเฟ้อของเงินรูเปียได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนักวิเคราะห์ตลาดเซียเห็นว่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องการไหลเวียนของทุนสากลที่เพิ่มขึ้นเข้าสู่ทรัพย์สินเงินดอลลาร์และราคาน้ำมันสากลเพิ่มสูงขึ้นเห็นให้ทุนต่างประเทศไหลออกจากตลาดอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องเห็นให้ตลาดการเงินของอินโดนีเซียบ่มีความมั่นเที่ยงและเพิ่มแรงกดดันต่อเศรษฐกิจหลายขึ้นในอนาคต
0: ตามข่าวต่างประเทศสภาพแรงงานบริษัท Samsung Electronics ของสาธารณรัฐเกาหลีประกาศระงับการหยุดงานประท้วงระยะเวลา18วันของสมาชิกหลายกว่า 48,000 คนซึ่งมีกำหนดเริ่มขึ้นในวันที่22พฤษภาคมนี้หลังจากสามารถบรรลุข้อตกลงเบื้องต้นกับผู้จ้างงานซึ่งรวมถึงเงื่อนไขเงินรางวัลหรือโบนัสประมาณ 416,000 ดอลลาร์สำหรับพนักงานบางส่วนขณะที่สภาพแรงงานบริษัท Samsung Electronics จะเปิดให้สมาชิกลงคะแนนเสียงหับข้อตกลงดังกล่าวซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีได้เป็นคนกลางไกลเกี่ยระหว่างวันที่22หา27พฤษภาคมนี้โดยทานเวซิงโฮผู้นำสภาพแรงงานคาดหวังว่าข้อตกลงดังกล่าวจะได้หับมติเห็นดีจากสมาชิกการเคลื่อนไหวดังกล่าวสร้างความพอใจให้กับหลายภาคส่วนของสาธารณรัฐเกาหลีเนื่องจากมูลค่าการส่งออกของบริษัท Samsung 1/4 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของประเทศและถ้าหากการนัดหยุดงานประท้วงยังสืบต่อแก่ยาวไปจะสร้างความเสียหายอย่างหุนแรงต่อระบบของสาธารณรัฐเกาหลีและส่งผลกระทบต่อระบบการสนองเซมิคอนดักเตอร์ของโลก
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมรพงษ์พยุสิทธิ์และสมภวันมวงไซอ่าน
2: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
3: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออขอลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด้อ
2: แท้วะอีลีวะ
3: ยิ่มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
2: ้ว้าวคักเด้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
3: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้หับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
4: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
5: องค์การประกันสังคมแห่งชาติหรืออปส.สร้างตั้งขึ้นโดยรัฐบาลเคลื่อนไหวภายใต้การซี้น้ำของรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกงจักบริหารอยู่ขั้นส่วนกลางและท้องถิ่นมีหน้าที่จัดตั้งปฏิบัติกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมเพื่อค้ำประกันสิทธิผลประโยชน์ด้านสวัสดิการให้แก่สาวผู้ออกแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนผู้เฮ็ดเวียกอยู่วิสาหกิจต่างๆและผู้สมัครใจในเวลาที่เขาเจ้าประสบเคราะห์ให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆเช่นการเจ็บเป็นเกิดอุบัติเหตุต่างๆเสียกำลังแรงงานหรือเสียองค์ะพักเรียกย้อนป่วยการเกิดลูกเสียชีวิตและให้การคุ้มครองเมื่อผู้ประกันตนฮอดอายุเกษียณบำนาญทุกการบริการในระบบประกันสังคมแม้นบ่มีค่าธรรมเนียมพวกเขาให้บริการด้วยความจริงใจ มุ่งมั่นหับไส้ผู้ประกันตนด้วยอุดมการเดียวกันคือเฮ็ดให้ทานอุ่นใจเมื่อไส้ประกันสังคม
6: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติบ้านทุ่งสางนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280ถึง81สายด่วน1508หรือห้องการประกันสังคมทุกแขวงทั่วประเทศ Facebookประกันสังคมแห่งชาติเว็บไซต์ www.lsso.gov.la
5: ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
7: เฮาและบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
8: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นำใส่อีกได
7: ้แม่นซั่นบ
8: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใส่ความพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนำใส่อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
7: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
8: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการส่งใช้สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
9: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย
10: ์เงินเก็บมีขาล้นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนหอนซื้อยู่ทรงเสริมกิบไว้สมไส้สวยกัน

ยกสูงบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมสุขสบายดีท่านฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการผ่านขยายมติกวงประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของเดือน7ขึ้น9ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388พบพ่อท่านมื้อนี้เป็นมื้อเริ่มต้นของสัปดาห์แต่ก็ย่นย่นมาทางท้ายเดือนแล้วเพราะว่ามื้อนี้วันจันทร์ที่25พฤษภาคม2026ในท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ท้องฟ้าสว่างสวัยดีเห็นแสงแดดตั้งแต่เช้าๆภายหลังที่ตอนแรงของเมื่อวานนี้ก็มีฝนตกลงมาได้น้อยนึงในตอนหัวแรงและเมื่อคืนนี้ก็คือบ่มีฝนเลยอันนี้ว่าเฉพาะอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์แต่ว่าอยู่ทางตั้งแขวงสภาพดินฟ้าอากาศอาจจะแตกต่างกันไปฉะนั้นในระยะนี้ก็ไม่สุมใส่เกี่ยวกับเวียกงานเพิ่มพูนผลิตผลเฉพาะสุมใส่การปักดำเข้านาปีเวียกงานสร้างสาพัฒนาประเทศชาติเฮ็ดให้โครงร่างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจของชาติได้มีการเติบใหญ่ขยายตัวชีวิตการเป็นอยู่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นและมหอดมื้อนี้ท่านฟังครับวันที่25ของเดือนพฤษภาแล้วอีกบ่พอเท่าใดวันนี้ก็จะถึงเป็นมือครบรอบวันที่31พฤษภาวันงดสูบยาสากลหรือว่างดสูบยาทั่วโลกนะวันที่31พฤษภาเฉพาะวันที่24พฤษภาที่ผ่านมาก็เป็นมือครบรอบ66ปีวันแหกคุกยังมหัศจรรย์ของบรรดาท่านผู้นำก็คือเมื่อวานนี้เป็นมือครบรอบ66ปีวันแหกคุกยังมหัศจรรย์ของบรรดาท่านผู้นำฉะนั้นก้าวเข้าสู่ในระยะเดือนมิถุนายนที่จะมาถึงนี้หลายๆวันที่มีความหมายที่คงคอยปวงสลาของพวกเขาสุ่มจิตสุ่มใจเส้นหน้าที่การงานต่างๆโดยเฉพาะวันที่1มิถุนาครบรอบ102ปีวันเด็กน้อยสากลวันที่1มิถุนาครบรอบ46ปีวันปลูกต้นไม้แห่งชาติ5มิถุนาครบรอบ54ปีวันสิ่งแวดล้อมโลก26พฤษภาอากาศความเป็น26มิถุนาก็จะเป็นมือครบรอบ39ปีวันต้านยาเสพติด18มิถุนาครบรอบ61ปีวันแพทย์ลาว30มิถุนาวันรัฐสภาโลกก็คือวันสร้างตั้งสหพันธ์รัฐสภาสากลก็คือ IPU ที่จะหมุนเวียนบรรจบครบรอบที่อยู่ในเดือนมิถุนาที่จะมาถึงนี้ฉะนั้นพอดมื้อนี้พวกเขาสามารถนำเอาเบี้ยไม้ไปปลูกแต่ละจุดแต่ละบอนตามหัวไร่ไปนาตามหัวตามสวนหรือว่าบางสำนักงานองค์การนั้นเพื่อสร้างขบวนการแล้ววันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีในปีนี้จากวันที่1มิถุนายน1980ถึงวันที่1มิถุนายน2026ปีนี้วันปลูกต้นไม้แห่งชาติครบรอบ46ปีสำหรับวันเด็กน้อยสากลครบรอบ102ปีฉะนั้นเพื่อเฮ็ดให้สีสันบรรยากาศในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในตอนเช้าของเมื่อเริ่มต้นของสัปดาห์และอยู่ในระยะท้ายเดือนของเดือนพฤษภาคมนั้นทางรายการให้ท่านได้ฟังความว่าความซื่นจากทางรายการท่านฟังในกระดบน้อมมอบหมายหน้าที่ให้ทางบัวทองศรีสมบัตินำเอาเพียงประกอบในรายการและหลังจากนั้นจึงมาติดตามรายละเอียดจากรายการต่อไป

ขณะนี้เวลา 7:42 นาทีตามเวลาของสถานีท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรัฐลาวอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสลอของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการและเคียงคู่กันนั้นเกมจิตเกมใจก้าวเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเจ้าทัพสำนักงานองค์การแต่ละกระทรวงแต่ละกรมกองแต่ละท้องถิ่นเพื่อนำเอาแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลไปจัดตั้งไปผ่อนขยายในแต่ละคงเขตเวียกงานโดยเฉพาะกันยังแซมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคที่ได้ดำเนินในวันที่6ฮอดวันที่8ของเดือนมกราคม2026ที่ผ่านมานั้นเมื่อนายของกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคก็ได้วางคำขวัญยกสูงบทบาทกันนภาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมอันนั้นถือว่าเป็นคำขวัญ4บรรหรือว่า4ท่อนประเด็นกระดบที่ทางรายการแชร์ท่านได้ฟังแต่ละคำขวัญที่วางลงสิบวันยกสูงบทบาทการนำพันธิเข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสันติเกตกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อบูรณะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมอันนั้นถือว่าเป็นหัวข้อความรวมที่เป็นแนวคิดสินำของกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคเพื่อเป็นพื้นฐานให้แก้ผันขยายและจัดตั้งปฏิบัติไปตามทิศทางในจุดหมายดังกล่าวเพื่อเป็นการส่องแสงให้เห็นการผันขยายและยัดทำอิฐของโครงการการเมืองของพรรคฉบับที่3คำขวัญนั้นประกอบด้วย4เนื้อในก็คือทางรายการได้ยกขึ้นคือยกสูงบทบาทการนภาที่เข้มแข็งของพรรคตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองสืบต่อวัฒนะระบอบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมท่านผู้ฟังที่เคารพสำหรับคำขวัญหรือว่าหัวข้อกลมรวมเป็นคำขวัญอยู่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคซึกยกสูงบทบาทการนำพันธิเข้มแข็งของพรรคแม่นการสืบต่อยืนยันและต่อยอดยกระดับการเพิ่มทวีความสามารถนำพาและลักษณะนำหน้าของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวให้เด่นชัดขึ้นเป็นรูปธรรมกว่าเก่าเหตุให้การนำพาของพรรคที่เป็นปัจจัยตัดสินนั้นนับมือนับมีบทบาทที่เข้มแข็งอย่างหอบด้านซึ่งแสดงออกถึงความเข้มแข็ง5ด้านบทบาทกันนภาที่เข้มแข็งในการกำอำนาจของพรรคเคารพกฎเกณฑ์ภาวะวิสัยและเคลื่อนไหวกำอำนาจตามกฎหมายไปเคียงคู่กับการซุกยูการคุ้มครองบริหารรัฐให้ไปตามกฎหมายย่างแข็งแฮงและเข้มงวดสามารถปกปักรักษาหมากผลของการปฏิวัติได้อย่างมั่นคงและยาวนานตลอดไปสำหรับบทบาทกันนภาที่เข้มแข็งในการเป็นแกนนำในระบบการเมืองของระบอบประชาธิปไตยประชาชนหักฐานพรรคในทั่วระบบการเมืองและหัวหน่วยต่างๆมีความปลอดใสนักแน่นเข้มแข็งอย่างแท้จริงตามทิศสมาชิกพรรคเข้มแข็งหักฐานพรรคก็เข้มแข็งแต่ละองค์คณะพรรคเข้มแข็งทั่วพรรคก็เข้มแข็งบทบาทการนำพรรคของพรรคก็ได้รับการเสิร์ชซูสูงเด่นชัดขึ้นมีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงเลือกเสื่องตามพระบทบาทหน้าที่และขอบเขตสิทธิ์ของแต่ละองค์คณะพรรคและหักฐานพรรคเหล่านี้เป็นต้นท่านผู้ฟังที่เคารพบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งในการนำพาของทั่วสังคมในเงื่อนไขใหม่ของการกำอำนาจพรรคนำพาทั่วสังคมปฏิบัติ2หน้าที่ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งให้แก่การพัฒนาเอาใจใส่ปรับปรุงกันกับอำนาจของพรรคบนพื้นฐานจิตใจฮับใส่ประชาชนและเพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริงพรรคยามใดก็ยึดมั่นการถือเอาประชาชนเป็นก๊กเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความอยู่ดีกินดีและความผาสุกของประชาชนในการสิ้นำนำพาทั่วสังคมนั้นทุกๆแนวทางแผนนโยบายทุกอย่างของพรรคกฎหมายนิติกรรมต่างๆก็คือการเคลื่อนไหวนำพาคุ้มครองของพรรครัฐเฮาของพนักงานสมาชิกพรรคต้องเริ่มจากและเพื่อตอบสนองความพี่ของต้องการความมุ่งมั่นปรารถนาและสิทธิผลประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชนในประเทศชาติอันใดกีดขวางบ่สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประชาชนต้องได้สกัดกั้นกับจัดปัดเป่าอย่างเด็ดขาดเหล่านี้เป็นต้นสำหรับบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งในด้านระเบียบวินัยความเป็นแบบอย่างนำหน้าของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเป็นพรรคที่มีการจัดตั้งเข้มแข็งมีความสามัคคีเป็นเอกภาพนักแน่นด้านมานจิตปฏิวัติการกระทำรักษาธาตุแท้ปฏิวัติความนักแน่นทางด้านอุดมการณ์สติต่อการจัดตั้งมีการคุ้มครองที่เข้มงวดด้วยระเบียบวินัยที่เคร่งครัดมีความกล้าหาญต่อสู้ต้านปรากฏการณ์ยอดท้ออดทนผ่านผ่าอุปสรรคและความยุ่งยากต่างๆทันแถวสมาชิกพรรค
ต้องตั้งหน้าแสวงหาความก้าวหน้าเป็นแบบอย่างนำหน้าในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานที่ถูกมอบหมายด้วยผลสำเร็จสูงอุทิศตนเพื่อผลประโยชน์และของชาติความสมบูรณ์พูนสุขของประชาชนปลอดใสข่าวสะอาดดุมันประหยัดซื่อสัตย์เที่ยงธรรมบ่สวยแซ่หน้าที่ตำแหน่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวโดยที่บ่ชอบธรรมเหล่านี้เป็นต้นส่วนว่าบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งในภารกิจปฏิวัติแนวใส่บรรลุอุดมการณ์ก็คือจุดหมายสังคมนิยมที่พรรคและประชาชนเฮาได้เลือกเอาไว้แล้วนั้นพรรคมีพื้นฐานอันหนักแน่นด้านระบบแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมในการนำพาภารกิจปฏิวัติพรรคประชาชนปฏิวัติลาวบ่ลังเลขอนแขนบ่ยุดยุดย่นย่อนในการสืบต่อนำพาภารกรรมประวัติศาสตร์อันใหญ่หลวงรอบด้านนักนวงและยาวนานแต่ว่าแนวใส่นำพาประเทศชาติก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมส่วนว่าคำขวัญตัวที่2ตั้งหน้าสร้างเศรษฐกิจกราดเป็นเจ้าตนเองอันนี้เป็นทิศทางเส้นทางการพัฒนาลาวยุคใหม่การสืบต่อสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจแห่งชาติให้เข้มแข็งโดยสู้ซนเอาเศรษฐกิจของชาติโดยเฉพาะของประเทศชาติของพวกเขาออกจากระบบเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยการพึ่งพาและเอื้ออิงให้กลายเป็นเจ้าตนเองอย่างมีบาดเก้าเดินที่นักแน่นหมายว่าเป็นเจ้าการทางด้านความพักผู้ในสิ่งที่เขามีในสิ่งที่เขาเฮ็ดได้ฮู้อิงใส่ท่าแห่งบ่มซ้อนของประเทศชาติฮู้นำใส่ทรัพยากรที่เฮามีอย่างคุ้มค่าและวางแผนในการคุดค้นทรัพยากรของชาติให้คนลาวเป็นเจ้าหลายขึ้นได้เงินมาก็ต้องฮู้ประหยัดอดออมฮู้ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าฮู้ต่อยอดฮู้สร้างเสริมมูลค่าออกมาเรื่อยๆปรับปรุงพัฒนาและยกระดับกลไกเศรษฐกิจตลาดอยู่ประเทศเฮาให้ไปถูกตามทิศสังคมนิยมสามารถเชื่อมโยงเข้ากับเศรษฐกิจภาคพื้นและสากลบนจิตใจของความเป็นเอกราชเป็นเจ้าตนเองสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองทางด้านเศรษฐกิจด้วยความบุกเบือนสู้สนสูงสุดสามารถยืนได้ด้วยลำแข้งลำขาของตนเองรับเอาสิ่งยอดยิ่งของโลกและสามารถก้าวเดินสู่สากลได้อย่างนักแน่นตลอดไปส่วนว่าคำขวัญท่อนที่3ทักษะกระดบสืบต่อบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นในการสืบต่อบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนให้นักแน่นนั้นเป็นการยืนยันหรือย้ำคืนเกี่ยวกับการบูรณะเส้นทางก้าวเดินก็คือระยะทางของการปฏิวัติลาวภายใต้การนำพาของพรรคแม่นการปรับปรุงยกระดับการนำพาของพรรคอย่างหอบด้านโดยเลี้ยงไส้สร้างพื้นฐานแห่งความกลมเกลียวและความเป็นระบบระว่างโครงบนและโครงล่างในสมัยข้ามผ่านสร้างและยกระดับบรรดาปฐมปัจจัยให้แก่การก้าวขึ้นสังคมนิยมที่มีในปัจจุบันนี้ให้มีความนักแน่นเข้มแข็งสร้างรัฐที่มาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นซึ่งประกอบด้วย11แผนนโยบายใหญ่ในการสืบต่อยุ่งแห่งการบูรณะระบบประชาธิปไตยประชาชนก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมส่วนว่าคำขวัญก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมแม้นการเป็นการย้ำเตือนอีกอย่างนักแน่นและชัดเจนว่าภารกิจปฏิวัติของพรรคเฮาตามเส้นทางก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมแม่นจุดหมายที่บ่อาจต้าวปีนแม่นอุดมการณ์ที่บ่เปลี่ยนแปลงของพรรคเฮาเป้าหมายอันยาวนานที่ต้องได้สืบต่อยึดมั่นในอุดมการณ์และจุดหมายสังคมนิยมแม่นยึดมั่นในการสร้างสังคมนิยมที่ประชาชนเฮามีความหั่งมีผาสุกประเทศชาติของพวกเขาเข้มแข็งและสังคมลาวมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นประชาธิปไตยยุติธรรมและศรีวิไลอันนั้นแม่นวัตถุประสงค์แม่นจุดหมายที่พวกเขาจะต้องไปถึงและก็เป็นทางทิศที่นำเป็นไม่หลาวัดแทกในการนำพาภารกิจปฏิวัติซึ่งพวกเขาได้ยืนยันอย่างนักแน่นในแต่ละกองประชุมใหญ่ของตนด้วยดีตลอดมาขณะนี้เวลา 7:50 นตามเวลาของสถานีท่านกำลังติดตามรับฟังรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ในระยะที่ทั่วปวงสำหรับกับพวกเขาทุกของเขตเวียกงานตั้งหน้าผันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงเพื่อ นำเอาประเทศชาติของพวกเขาก้าวขึ้นสู่สังคมนิยมมีท่านผู้ฟังแจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติในตอนเช้าของมื้อนี้จากผมมาจันทร์ว่าติดตามเป็นประจำอยู่ทางเมืองกลึมในทางแขวงเสกองอันนี้กันแก้วกันแก้วอันนี้กันแก้วสุวรรณศรีติดตามรายการนี้เป็นประจำเสียงชัดแจ้งดีรับฟังอยู่ทางเมืองเวียงคำแขวงเวียงจันทน์ฟังแจ้งดีเป็นแจ้งผลการรับฟังแจ้งเกี่ยวกับสภาพการผลิตเด้อการแก้วสุวรรณศรีเด้อสภาพการผลิตเป็นใดการไปมาหาสู่ตลอดถึงสภาพการพัฒนาประเทศชาติยุทธท้องถิ่นเป็นใดและทองเพชรสิทธิเดชนี้ติดตามอยู่ทางหลวงพ่อบางตอนเช้าวันนี้มีแสงแดดออกตั้งแต่เช้าๆเลยอันนี้จากทองจอ101อยู่ทางไซสมบูรณ์แดดออกตั้งแต่เช้าๆนะทางไซสมบูรณ์อันนี้สมศักดิ์เพิ่นก็ว่าจะได้การดีๆหลายคำปิ้งสมแพงอยู่ทางเมืองเวียงภูคาเวียงภูคาเพิ่นก็ฟังแจ้งดีและอันนี้จาก
เลี้ยงบ่นี่เพิ่นว่าจักเลี้ยงเพิ่นว่ารับฟังรายการนี้อยู่จักโรงเรียนใน10เล่าในโรงเรียนใน10เล่าฮบแล้วก็ผู้วันสภาพอากาศอยู่ทางฮานอยแดดออกตั้งแต่6โมงเช้าฮ้อนแห้งปัจจุบันนี้แล้วก็เสียงปลาสีนนทองสวัสดีตอนเช้าล่าอันนี้จะรับฟังอยู่เพิ่นว่าล่าคุณล่าคุณไสเนาะล่าคุณไสเพิ่นว่ารับฟังรายการนี้อยู่แล้วก็สะพานมิตรทั้งหนองเวียงคำแจ้งดีฟังรายการนี้อยู่หลายๆท่านที่แจ้งผลการรับฟังไปยังวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเวลาเหลือเพียงแต่7นาทีเท่านั้นจะท่านได้ฟังของโมคำซื่นปิดท้ายรายการและหลังจากนั้นบัวทองสีสมบัติถาวรวิเศษสีสุขสวรรค์สุขสิริในสังคมคุ้มเสียงทั้ง3ท่านสอบแพ้กำพักผู้ดำเนินรายการขอนำรายการนี้ถึงท่านผู้ฟังไปไว้พบกันใหม่เมื่ออื่นเช้าเวลา 7:30 ขอความผาสุกโชคดีสดชื่นสว่างจงเกิดมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

0: ่านสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยห้านสะดวกซัก VN สุขเสริมพารวยสำหรับท่านใดอยากมีรายหับประจำพาสซีฟอินคัมตลอด24ชั่วโมงโดยบ่ต้องลงมือเฮ็ดทางพวกเขาเป็นบริษัทหับติดตั้งห้านสะดวกซักที่ทันสมัยมีประสบการณ์หลายกว่า15ปีและเป็นเจ้าสมิธในประเทศลาวรับประกันรังการขายตลอดอายุการใช้งานมีทั้งระบบจ่ายสดและจ่ายผ่อนโดยบ่มีค่าเฟรนช์ไฟรายเดือนและรายปีใดๆการตกแต่งสีสันห้านแม่นเลือกได้ตามใจสร้างแบรนด์เป็นแบรนด์ของท่านเลยพิเศษรับติดตั้งและตกแต่งบิวอินในทุกๆแขวงทั่วประเทศบริษัทสุขเสริมพารวยตั้งอยู่ทางขึ้นสีหอมถนน3แสนไทยใกล้กับหอวัฒนธรรมแห่งชาติบ้านมีไสเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์และ WhatsApp 020-2888-8803 ย้ำ 020-2888-8803
1: โอ้ยอินเทอร์เน็ตค้างอีกแล้ว
0: มันถึงเวลาแล้วที่จะเปลี่ยนไปใช้34ลิงก์อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงสัญญาณถือส่งโดยกรมไปหาเฮือนของทานห้องหับหลายอุปกรณ์ความไวในการดาวน์โหลดและอัปโหลดที่ไวเท่าเทียมกันบ่ว่าท่านจะเบิ่งหนัง 4K เฮ็ดเวียกออนไลน์หรือเล่นเกมก็ลื่นไหลบ่มีสะดุดและบ่มีข้างอีกต่อไป
1: ว้าว
0: ติดตั้งง่ายโปรโมชั่นพิเศษและบริการตลอด24ชั่วโมงเลือกความไวที่เหมาะสมกับการใช้งานของท่าน 3C Link อินเทอร์เน็ตสายใหญ่แก้วน้ำแสงความไวสูงมั่นคงและน่าเชื่อถือสำหรับทุกๆเฮือนสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์020-7777-3399หรือ020-7734-8999
2: พนักงานรัฐกรจะได้รับการคุ้มครองอย่างแดจากประกันสังคม
3: พนักงานรัฐกรทุกคนมีพันธะสมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 8% ของเงินเดือนประกันตนนอกนั้นรัฐบาลสมทบเติม 8.5% รวมเป็น 16.5% พอเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่พนักงานรัฐกรจะได้รับมีทั้งหมด8อย่างคืออุดหนุนอุบัติเหตุแรงงานและพยาธิอาชีพการประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัวอย่าลืมก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองดังกล่าวรัฐกรต้องได้ประกอบแบบฟอร์มขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนเด้อ
4: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านท่องสังนาเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-1 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
5: เท่ามื้อแลงนี้เจ้าอยากกินหยัง
6: หวายก็อยากกินอาหารแซ่บๆลาบก้อยซอยแซ่เพี้ยแล้วก็ต้มพลแบบขมๆแนวมันบำรุงผู้แล้ว
5: เออค่อยเข้าใจแล้วแนวแซ่บและบำรุงที่เจ้าเว้าแม่นสัตว์ป่าแม่นบ
1: ่พ่อแม่จงยุติการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคเถาะเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่าใดพร้อมทั้งมีความเสี่ยงต่อเสื้อพยาธิและสารเคมีน้ำอีก
6: สัตว์ป่ามันซอกอยู่หากินตามธรรมชาติอยู่ในป่าในดงบ่มีเสื้อพยาธิและก็บ่มีสารเคมีดอกลูกเอ้ย
1: พ่อแม่ฮู้บ่ว่าเสื้อพยาธิต่างๆที่เกิดขึ้นในระยะผ่านมาเช่นพยาธิอีโบลาพยาธิทางเดินหายใจติดขัดหุนแหงพยาธิโควิด-19 แม่นมีต้นกำเนิดมาจากสัตว์ป่าได
5: ้เออแม่นความลูกเว้าหั่นล่ะ
1: พร้อมนั้นการกินสัตว์ป่ายังมีความเสี่ยงต่อสารเคมีน้ำอีกเพราะว่าหนักลาที่ได้สัตว์ป่ามาขายแม่นจะต้องได้ใช้เวลาในการเดินทางหลายมื้อจึงฮอดบ้านและพวกแม่ค้าที่นำเอาสัตว์ป่าออกมาขายอยู่ในเมืองแม่นต้องได้ใช้เวลาหลายวันจึงจะฮอดฉะนั้นพวกเขาจึงได้นำใช้สารเคมีเป็นต้นแมนสารฟอร์มาลินและสารกันบูดชนิดต่างๆใส่ในสัตว์ป่าเพื่อให้มันสดอยู่เสมอ
6: เออลูกเว้าถึง คันสั้นพวกเขาก็หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการซื้อสัตว์ป่ามาบริโภคซะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงหลายทั้งเป็นการทำลายทรัพยากรทางธรรมชาติอันล้ำค่านำอีกได
7: ้กินสัตว์ป่าบ่แม่นยาสู้กำลังแต่อาจพลาดพังถึงแก่ความตาย

0: ตุนคู่บัวตอนนี้เบอร์ล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้
0: สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
0: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี
2: ้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงทุกท่าน
1: สบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพนำพระท่านเข้าสู่เวลาของรายการขับขี่ปลอดภัย
0: เจ้าสบายดีเนาะมีรายการท่านผู้ฟังทุกท่านพบพ่อกันกับรายการขับขี่ปลอดภัยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็คือออกอากาศผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และกะระบบ FM 94.3 เมกะเฮิรตซ์พร้อม
1: เจ้าหรือว่ามีรายการที่อยากจะรับฟังที่วิทยุออนไลน์ก็ยังสามารถติดตามรับฟังได้เนาะเว็บไซต์ที่ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์รับฟังได้ทั่วโลกซึ่งรายการของเราออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะอาทิตย์นึงก็ถือว่าออก5มื้อ
0: เจ้า
1: สุภลินหนึ่งชั่วโมงที่ว่าประธานสามารถมีส่วนร่วมในการจะโทรมารายงานสภาพเส้นทางต่างๆที่ประธานพบพ่อในมื้อที่ผ่านมาหรือว่าเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุเนาะโทรมารายงานข่าวสู่รายการพวกเขาได้สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ก็แม่น0305787052
0: เจ้าเนาะก็สบายดีมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเนาะในบรรยากาศเช้าวันจันทร์มื้อนี้มื้อทับอิฐเริ่มต้นปฏิบัติหน้าที่เวียกงานกันเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนพฤษภาแล้วเน
1: า
0: ะมื้อนี้25พฤษภาเนาะซึ่งว่าอาทิตย์สุดท้ายมื้อนี้ก็หลายๆคนหันหน้าเข้าสู่การปฏิบัติหน้าที่เวียกงานเป็นปกติคือเก่าต้นอาทิตย์มื้อนี้เนาะรู้สึกว่าสภาพอากาศเนาะ
1: เจ้าร
0: ู้สึกว่าฟ้าแจ้งได้มื้อนี้แดดฮ้อนจะเซาพุ่นน่ะ
1: แม่นแล้วเจ้าก็เอานี่เอานอนบ่ได้หั่นแหละเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศบางมื้อนี่แดดออกแต่เช้าอากาศฮ้อนแต่ว่าสวยๆมาหรือว่าแรงมาหน่อยนึงอาจจะมีฟ้าฝนสุรทานเน
0: า
1: ะสุภลินการเดินทางในระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนมีการกะเกี่ยมความพร้อมต่างๆเน
0: า
1: ะโดยเฉพาะก็คือว่าก้าวเข้าสู่ยามฝนเน
0: า
1: ะสุภลินก็ฝากเตือนกันไว้โดยเฉพาะผู้ที่โดยเฉพาะท่านที่ขับขี่ยานพาหนะไปมา
0: เจ้าเนาะก็ฝากไว้กับมินรายการละกันบ่ฮู้ว่าตางแขวงเนาะสภาพอากาศเป็นแนวใดผลการทําฟังเป็นแนวใดมินรายการสามารถแจ้งเข้ามาได้เด้อเรื่องของสภาพอากาศผลการทําฟังสภาพเส้นทางเป็นแนวใดเนาะแจ้งมาทางรายการขับขี่ปลอดภัยได้เนาะแลกเปลี่ยนกันสภาพเส้นทางแต่ละจุดแต่ละบอนจังซี่คือหลายๆคนอาจจะได้เดินทางไปหลายบอนหลายเส้นทางในปัจจุบันนี้ก็กําลังเนาะมีการมีการก่อสร้างมีการซ่อมแปลงก็คือหลายเส้นทางเลยโดยเฉพาะแล้วนอนนับตั้งแต่กิโลเมตรที่21หากิโลเมตรที่71ก็คือตั้งแต่13ใต้หาทาพบาทแขวงบริคำไซกับแม่นทางโครงการหันเพิ่นกำลังเล็งปูอย่างอัสฟานนอกรฝนสิมากะเริ่มแต่ลักษ21หาลักษ26คณะค่อยไปค่อยมาเนาะท่านผู้ฟังเน
1: า
0: ะปฏิบัติตามป้ายปฏิบัติตามอนาการให้สัญญาณที่กำหนดไว
1: ้
0: แล้วมีรายการที่ว่าได้ใส่เส้นทางนั้นในระยะที่มีการก่อสร้างเพิ่นกำลังที่เฝ้ากำลังเร่งอยู่ในตอนนี้ก็คือขอให้คอยไปคอยมาระมัดระวัง
1: แม่นแล้วเพราะว่าเพิ่นจะปูอย่างอาซาฟานเป็นบางยานไปเน
0: า
1: ะก็จะเป็นหลัก21หาหลัก26ท่านผู้ฟังฉะนั้นก็ให้จุดเด็ดที่เพิ่นมีป้ายห้ามป้ายเตือนเลยมิจ่วยนะที่เพิ่นเอาไปวางไว้ไปกั้นไว้ก็ให้ทุกคนหลีกก่อนบางครั้งนี่อาจจะไปได้เส้นทางเดียวตามที่ว่าเขาเห็นระยะที่ผ่านมาเนาะที่มีการก่อสร้างซ่อมแปลงเส้นทางต่าง
0: ๆ
1: ฉะนั้นผู้ขับขี่เพราะว่าจะเป็นรถใหญ่รถน้อยก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันและก็อย่าลืมปฏิบัติตามการสัญญาณหรือว่าป้ายเตือนหรือว่าจ่วยต่างๆที่ภาคส่วนเกี่ยวข้องเพิ่นวางไว
0: ้แม่แล้วเนาะก็จะปิดข้างหนึ่งและอีกข้างหนึ่งก็ให้สัญจรไปมาฉะนั้นแหละตอนนี้เขาก็ต้องได้ระมัดระวังกันก่อนเนาะและก็อนาเส้นทางตั้งแต่ซีแยกไฟแดงก่อนก่อยหาทางอนาเมืองน้อยนะเพื่อกันแล้วออกเยี่ยมห้อย
1: ซ
0: ่อมแต่งเยี่ยมห้อยแล้วหลายคนก็ไปมาได้สะดวกสบายคือเก่าแล้วแต่ว่ากายสู้อาศัยความไวเกินหลายเน
1: า
0: ะเห็นว่าทางเส้นนั้นนะส่วนหลายแล้วรถจักรรถใหญ่ส่วนหลายไส้ความไวอาศัยความไวและอากาศกลางคืนก็อยากมืดอยากเปรียว
1: เจ้าก็ถือว่าหลายเส้นทางท่านผู้ฟังเนาะบ่เฉพาะแต่เส้นทางในนครหลวงจันทน์เนาะบรรดาเส้นทางอื่นๆในขอบเขตทั่วประเทศบางเส้นทางก็ได้รับการพัฒนาได้รับการแก้ไขฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนคอยไปคอยมาท่านผู้ฟังเส้นทางไหนที่ว่ายังบ่ทันได้รับการแก้ไขเทื่อหรือว่าบ่ทันได้รับการปรับปรุงสัวขาวนี่นะโดยเฉพาะแม่นเส้นทางบ้านเกิดเส้นทางเลขที่10เนาะเขตท่างอนไปหาเส้นทางบ้านเกิดนี่นะเพราะว่าระยะ2-3 อาทิตย์ที่ผ่านมาบุญน้องไปก็ยังเป็นขุมเป็นบวกอยู
0: ่
1: เน
0: า
1: ะยังเป็นขุมแล้วก็ขุมในเขตนั้นนี่มันจะเป็นขุมติดขุมเรียนเป็นประเภทรถตามรถเก่งเนี่ยก็ถือว่าไปมาหยัดยากแดเนาะส่วนประเภทรถจักรหรือว่าประชาชนที่เพิ่นอยู่ใกล้เขตนั้น ถ้าว่าเฮาลึ่งแล้วเฮาอาจจะฮู้เนาะในการหลีกแต่ว่าไผที่โบลึ่งเส้นทางหรือไปในเวลาที่มันมืดนี่นะอยากให้หลุดพ้นความไวลงค่ะผู้ฟังเพราะว่าอันตรายเบิ่งจากขุมแล้วก็โอ้คันคือสภาพคันว่าล้มนี่นะสุภาลินก็จะหนักเน
0: า
1: ะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังเติม
0: เจ้าเนาะท่านผู้ฟังยามฝนแบบนี้นี่หลายเส้นทางนี่ขนาดว่าในตัวเมืองนี่ก็ยังเปื้อนบางเส้นทางเป็นดินแดงก็มืด
1: ได้แล้ว
0: ฝนตกเนาะเพราะฉะนั้นระยะนี้นี่เป็นห่วงเป็นใยเป็นพิเศษเนาะแม่ฮักแฟนรายการทีโดยเฉพาะแล้วอาจจะต้องเดินทางไกลหนาเนาะกับเพิ่มสติกันน้อยนึงเนาะหรือว่าต้องได้กวดการสภาพเทคนิคโหลดก่อนการออกเดินทางเนาะคนขับเดพร้อมบ่เนาะกันก่อนการนั้นที่ว่าเฮาจะขับขี่หนาก็ฝากไว้มีรายการอีหลีได้เพราะว่าเป็นห่วงเป็นใยเนาะบ่อยากได้ยินข่าวอุบัติเหตุเกิดขึ้นสิหนาโดยเฉพาะแล้วโซเฟอร์ขับรถโดยสารเนาะขับรถขนส่งสินค้ารถใหญ่ๆแก้เครื่องหนักๆเนาะนำไส้เส้นทางขึ้นภูนี่นะทางคดทางโค้งนี่นะอันนี้อันตรายหลายนะผู้ฟัง
1: เจ้าแล้วก็อีกเส้นทางนึงเนาะฝากเติมค่ะผู้ฟังโดยเฉพาะเป็นเส้นทางเสื่อมระหว่างเขตบ้านตรงสวัสดิ์หาบ้านสร้างเวยสุภาลินเขตนี้เนาะการขอบใจภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นเห็นได้ความสำคัญในการไปแก้ไขสุขเสริญเฉพาะหน้าให
0: ้
1: เพิ่นเอาเป็นหินคบเนาะหินน้อยในการไปลงไปถมใส่จุดที่ว่ามันเป็นบวกเป็นขุมเลิกนี่นะก็ถือว่าปัจจุบันนี้ก็สะดวกสบายขึ้นแต่ยังเหลืออีกจุดนึงที่ยังบ่ทันได้รับการแก้ไขก็คือเริ่มจากสร้างเวยไปหาดอนคุ้มสุภาลินเนาะตัวนี้มันก็เป็นขุมเส้นเดียวกันโดยเฉพาะเป็นขุมที่ห้อยอย่างเป็นห้อยติ่นรถบรรทุกมันจะเป็นบวกลูปเลยเบื้องหนึ่งลูปเบื้องหนึ่งโน้นขึ้นเนาะอันนี้ก็ถากว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับฟังก็ขอให้เพิ่นมีแผนบ่หรือมีวิธีทางใดในการไปแก้ไขในจุดนี้ก่อน
0: ฝากถึงภาคส่วนเกี่ยวของนำเนาะและการสำหรับมีรายการที่ว่าอาจจะต้องได้อนาเดินทางไกลซึ่งตอนนี้เดินทางเวียงจันทร์ไปหลวงเฮาบางหลายคนนี่เล็งใส่ทางเส้นทางภูเก้าลักเนาะในการที่ว่าขับรถไปจังซี่นะผู้ฟังซึ่งอันน่ะเห็นข่าววังวันที่20เนาะก็คือ5มื้อก่อนนะเพิ่นว่าทั้งโครงการนี้เพิ่นมีความคืบหน้าอยากซ่าแดเนาะเพราะว่าอิงใส่สภาพดินฟ้าอากาศนี่นะนอกก็เลยอนาเหตุให้โครงการนี้ความคืบหน้าอยากค่อนข้างลาซ่าซึ่งทั้งโครงการผู้รับเหมานี้เพิ่นว่าอนาเส้นทางนี้มีความยาว68กว่ากิโล
1: เจ้า
0: ก็คือเริ่มตั้งแต่3แยกทาง13เหนือบ้านเวียงแก้วเมืองกาสีขวงเวียงสันไปหา3แยกบ้านปงดงเมืองนานแขวงหลวงพะบางซึ่งอันการจะตั้งปฏิบัตินี้เพิ่นก็แม่นอยากฮอดเดือนเมษาแล้วเห็นว่าการปฏิบัติยังลดตามคาดหมายที่เพิ่นยังวางไว้อยู
1: ่
0: โดยเดือนเมษาเพิ่นปฏิบัติได้ลดคาดหมายเนาะและกับความคืบหน้าสะสมเดือนเมษาปฏิบัติได้ตัวจริงก็คือลดคาดหมายไปอันประมาณ2กว่าซนห้อยหั่นน่ะเนาะก็คือบ่ได้อยากลาซ่าหน่อยนึงซ
1: ึ่
0: งเพิ่นก็ได้เอาใจใส่ติดตามเนาะใกล้สิทธิ์แหละเนาะบ่ว่าจะเป็นการสุ่มใส่ทางด้านอันผู้รับเหมาเพิ่นก็สุ่มใส่ทุนฮ้อนแน่กลจักแน่บุคลากรแน่เต็มที่เลยเพราะว่าอยากจะให้ท่วงทันเนาะอยากให้คืบหน้าตามเป้าหมายที่โครงการวางไว้หั่นน่ะผ่านมากระทั่งอย่างอัตราน้ํามันก็เพิ่มขึ้นเน
1: า
0: ะน้ํามันขอโครงข้างขอยุ่งยากที่เพิ่นพบหั่นนอกจากราคาน้ํามันแล้วก็แม่นในระยะที่มีการก่อสร้างหั่นนะรถหลายประเภทเนาะมีการสัญจรไปมาอยู่โดยเฉพาะแล้วรถขนส่งสินค้าขนาดใหญ่และก็เป็นรถนักที่ว่านำใส่เส้นทางหั่นน่ะบวกใส่อากาศที่ว่าบางครั้งก็มีฝนฝอยเฮ็ดให้การเดินทางการสัญจรการก่อสร้างก็มีความยุ่งยากลำบากไปอีกเน
1: า
0: ะเพราะฉะนั้นด้วยเหตุผลนะที่ว่ามานี่ก็เลยว่าเฮ็ดให้โครงการอนาภูเก้าลักษณ์หั่นน่ะแป่งบ่ทันแล้วตามแผนที่เพิ่นวางไว้เทื่อก็คือลาซ่าไปแน่
1: เจ้าพวกเฮาก็จะสืบต่อแจ้งให้ประธานได้ที่ตามรับฟังเป็นแต่ละระยะไปเน
0: า
1: ะว่าเพิ่นมีความคืบหน้าเป็นคือได้เติมหรือว่าเพิ่นมีการฝากเตือนผู้ขับขี่ว่าให้หลีกก่อนบ่เนาะเรียกกันนําไส้บ่หรือว่าไปได้เฉพาะรถประเภทใดสินะ
0: เ
1: ฮาก็จะนําเสนอแล้วก็แจ้งประธานโดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่หรือว่าผู้ที่มีแผนเดินทางผ่านเขตกาสีเมืองนานหรือเขตภูเก้าลักนี้เน
0: า
1: ะ
0: แม่แล้วแต่ว่าเนาะคันที่เทียบใส่แต่ก่อนนะเดี๋ยวนี้ก็คือดีหลายแล้ว
1: เนา
0: ะดีหลายเลยแหละถ้าเทียบใส่แต่ก่อนน่ะมีแต่ว่าคันเพิ่นแล้วนี่ก็สิสะดวกสบายหลายขึ้นเนาะสะดวกให้กับผู้ที่เดินทางและกันโดยเฉพาะแล้วเส้นทางนั้นจะเป็นเส้นทางในการขนส่งสินค
1: ้
0: าท่องเที่ยวก็ไปทางนั่นได
1: ้
0: เนาะรถนักท่องเที่ยวอย่างก็ไปทางนั่นเนาะรถส่วนตัวก็นิยมกันไปทางนั่นว่าสั้นๆเนาะแต่ก็ขอให้ทุกท่านว่าจะไปเส้นทางใดในระยะยามฝนนี่ก็ค่อยไปค่อยมาทุกท่าน
1: จ้าอ่ะก็ฝากประธานไว้เนาะแล้วก็ยังมีการส่งข่าวมาเติมสุภาลินโดยเฉพาะแมนมีรายการเพิ่นแจ้งมาเนาะว่าเส้นทางนาคุณน้อยเพิ่นว่าปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นบวกเป็นขุมเลือกหลายเพิ่นว่ารถตามรถเก่งนี่ไปมายากท่านอธิบดีจะมาเส้นทางนี้โดยเฉพาะกลางคืนให้ระมัดระวังแล้วก็ฝากถึงภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นมีแผนบ่ในการไปดุดเกตหรือว่าแก้ไขเฉพาะหน้าให้ระยะที่มีฝนแบบนี
0: ้เจ้า
1: เนาะ
0: เส้นทางนาคุณน้อยเนาะแล้วก็คือว่าหากก็เห็นเนาะบุ้งว่ามันเส้นทางอันซึ่งเห็นเพิ่นเซ็นสัญญาวางต้นเดือนพฤษภาคมนี้นะมี2โครงการก็คืออันโครงการที่1แม่นโครงการก่อสร้างเส้นทางเปตงเสริมเล็กเนาะเขตเมืองจันทบุรีเมืองไซเศรษฐาไซธานีสีโคตตะบองนาไซทองหาดไซฟองแล้วก็เมืองปากเงิมนครหลวงจันทร์15โครงการพุ่นน่ะ
1: เจ้า
0: แล้วก็อีกอันนึงก็แม่นโครงการก่อสร้างนาป้องกันตะฟังเจือนแคมป์ของเขตบ้านอังใหญ่เมืองสีโคตตะบองเขตบ้านทินเพียหาทาแขกเมืองหาดไซฟองนครหลวงจันทร์อ
1: ัน
0: นี้ก็4โครงการเฉพาะกันเจือนเนี่ยก็ถือว่าเป็นโครงการที่หลายๆคนก็คงจะแบบคล้องคอยให้สำเร็จไว้ว่า
1: ถือว่าเป็นข่าวดีเนาะเจ้าเป็นข่าวดีถ้าผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นโครงการเรื่องของการเรื่องของเส้นทาง
0: เส
1: ้นทางแดและก็เรื่องของการป้องกันตาฟังเจือนแด14โครงการสำหรับการป้องกันตาฟังเจือนและ15โครงการสำหรับโครงการปูเปต้งเสริมเล็กก็คือเส้นทางต่างๆในนครหลวงเมืองจันทร์
0: เจ้านอกะรอถ่านเนาะท่านผู้ฟังเนาะและกาสำหรับในตัวเมืองพวกเขาปัจจุบันนี้เนาะกาเวลา 8:18 นาทีเป็นแนวใดการสัญจรเนาะยนต์ยานพาหนะเป็นแนวใดเนาะแออัดบอหลายบอแต่ตามที่พวกเขามานี่ยังบ่แออัดพอมาเอาเศร้าเน
1: า
0: ะ
1: ประมาณ 7:00 เช้านี่รถยังบ่หลายทีเดียวเนาะคันว่าเกิน 7:30 ขึ้นไปแล้วมันต้องได้ใช้เวลาเนาะท่านผู้ฟังแล้วก็ต้องได้ทำใจเด้อเพราะว่าคันเฮาได้ออกเฮือนซ่าแล้วต้องได้เพื่อว่าอย่างต้องได้มีสติแล้วบ่หายใจให้บ่ให้ไปใจให้อยู่ทางเพราะว่าเฮาออกมาแล้วเฮาเลือกแล้วเนาะจุดใดที่ว่ามีเจ้าหน้าที่ซวยในการระบายบ่ว่าจะเป็น3แยก4แยกต่าง
0: ๆ
1: ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามบางคนว่าเจ้าหน้าที่คือระบายด่วนแท้จุดนี้ไฟเขียวหลายเทื่อแล้วนะเขายังบ่ได้ไปเน
0: า
1: ะก็ต้องได้ทำใจท่านผู้ฟังเพราะว่าเพื่อนจะเพื่อนเบิ่งเห็นเด
0: ้
1: เพิ่นจะฮู้ว่าสาบให้จุดใดไปก่อนให้เล่นใดไปก่อนจุดใดไปก่อนเฮาต้องได้ปฏิบัติตามเนาะบ่ให้ฝืนไปบ่ให้บืนไปท่านผู้ฟังเพราะว่าคันเฮายังบืนไปเนี่ยยิ่งจะสร้างความยุ่งยากแล้วก็จะสร้างความแออัดเติมเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแม่นแล้วเนาะเซานี่มาทางอ่ะนะทางตั้งแต่ไฟแดงนนกอยเนาะเจ้าหน้าที่หันประจําป้อมแล้วแต่ว่าเพิ่นก็เบิ่งสถานการณ์ได้คันว่าฮอด 00:00 ทีเร่งด่วนแท้ๆรถไหลแท้ๆนี่เพิ่นก็ออกมาให้สัญญาณเนาะแล้วก็ขี่มาฮอดทางเส้นทางคูเวียงเจ้าหน้าที่ก็มาประจําแล้วตลอดเนาะเพิ่นประจําตลอดแต่ว่าอันตอนที่มาหันรถยังบ่แออัดเนาะเพิ่นก็ยังบ่ได้มาระบายเทื
1: ่
0: อมีแต่ว่ารอถ่าบัตรแออัดแท้ๆเพิ่นก็มาเบิ่งมาระบาย
1: เนาะ
0: เพราะว่าเส้นทางคูเวียงก็เป็นอีกเส้นทางนึงเนาะที่ว่ารถแออัดรถหลายเนาะเส้นทางน้อยเส้นทางแคบแน่แล้วก็จํานวนยานพาหนะใช้เส้นทางนั้นก็คือหลาย
1: แม่นแล้วแล้วก็อีกจุดนึงก็แม่นหน้าโรงเรียนสถาพรเนาะจะมีเจ้าหน้าที่มีทางคู่อาจารย์แดป้องกันโรงเรียนแดแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรซวยในการระบายอยู่ในจุดนี้ก็คือเส้นทางคูเวียงอีกจุดนึงที่สุภลินแจ้งกับแม่นอยู่ใกล้ค้อยเน
0: า
1: ะเป็น3แยกที่ว่าอยู่ใกล้ค้อยฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามการสัญญาณของเจ้าหน้าที่บางมื้อที่มีฝนตกนี่เพิ่นก็ยังระบายแดส
0: ุ
1: ภลินเฮาเห็นน้ํากันนะ
0: เห็นเนาะทางคูเวียงนี่คือปะบ่ได้เลยเพราะว่าเส้นทางเนาะมันจะมีหอมน้อยๆหลายหอมเน
1: า
0: ะที่ว่าซอดขึ้นมาใส่เส้นทางตัวนั้นนะเส
1: ้
0: นทางลักนะและแม่นโอ้ยคันเจ้าหน้าที่บ่ซวยแม่นยากยาก
1: นั่นล่ะเจ้าก็ต้องขอบใจเจ้าหน้าที่เนา
0: ะ
1: แต่ละจุดแต่ละบอนบ่เฉพาะทางเมืองศรีสัตนาท่านผู้ฟังบรรดาเมืองอื่นเมืองไซเซธาแดหรือว่าเมืองจันทบุรีที่เพิ่นได้คุณเขียวหรือว่าซวยในการระบายรถให้ผู้ขับขี่ไปมาก็ต้องขอบใจเพิ่นหลายๆเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแล้วพอดีว่าเส้นทางคูเวียงมาแล้วเห็นกรณีนึงเนาะที่ว่าอนาวังวันที่21ธันวาตอนเที่ยงเนาะประมาณ12:00 นนี่แหละอันนั้นรถมีรถคันนึงรถใหญ่คันนึง

บดีทั้งนาคานซักคานซักจากภาคส่วนสมาคมรถสิบล้อแกหินแกทรายเด้อขอเพลงในไอโคโซกว่าสั้นขอเพลงธรรมชาติเมืองสุยของทางไอกงลาวงสัมพันธ์แท้ๆฟังความกับกินรายการเบอร์สกุลทุกคนและกับพนักงานขายอาหารเสริมนำเด้อขอบใจเด้อทางคานซักติดตามรายการ

0: ดีข่าวดี
1: เพื่อตอบสนองความไม่ห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลซีนปุ่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทร
2: ์อีกหนึ่งบทเพลงมิตรในการเฮายอมเป็นแม่ห้างกันต่อหรือว่าเพลงฮักเจ้าเข้าใจบ่เนาะทั้งอาจารย์สุขสะอาดแม่นแล้วเพลงนี้ฮักเจ้าเข้าใจบ่เดี๋ยวจัดอีกหนึ่งบทเพลงให้

นั่งดนมันไวแข็งแม่ขาแม่เอ้ยลุกย้อนลุกก้อนลุกเคลื่อนง่ายสายแอวในจักรบาทในแม่เด้อจังหวะจั่วๆให้ศิลปินอาจารย์ท้องดำคำโลจวดให้เจ้า

0: ยินดีต้อนรับเดินเวเสิร์นซิมลิ้มรสความแซ่บนัวของเมนูแม่ที่บ่คือไผและบ่มีไผคืออาหารที่สะอาดรสชาติดีนอกจากนั้นยังมีอาหารตามสั่งไว้คอยบริการเฉพาะแขกที่บ่มักกินแม่อีกหลากหลายเมนูมีเครื่องดื่มเย็นๆไว้จิบชมวิวในยามค่ำคืนประสากับเสียงเพลงมัวๆจากศิลปินนักร้องแบบสไตล์พกซองและเสกวงใหญ่ทางห้านพวกเฮายังรับจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ปัจจุบันห้านพวกเฮาได้ขยายสาขาไปในหลายตัวเมืองในนครหลวงเวียงจันทน์ถึง5สาขาสาขาที่1เส้นทางเมรเด็กหรือว่าบ้านห้วยหงเมืองจันทบุรีสาขาที่2บ้านจันสว่างเขตบ้านหนองแตงเมืองสีโกตบอสาขาที่3บ้านเสียงดาเมืองไซเสถาสาขาที่5บ้านโคกศิวิไลลักษ์3ห้านปิงแบ้สรยมยินดีต้อนรับแขกทุกๆท่านติดต่อพัวพันหาผู้บริหารงานใหญ่ได้ที่เบอร์020-7734-8824 020-7734-8824 ทานอนุรักษ์สุริยเดชเปิดบริการตั้งแต่ 15:30 จนถึง 11:30 กลางคืนทุกมื้อ
1: จัดไป2บทเพลงเนาะมีรายการเฮาในชั่วโมงที่2ของรายการ Long List ระบบ FM 103.7 MHz ก็ติดตามได้เป็นประจำรายการของเราออกอากาศตั้งแต่9โมงจนถึง11โมงแต่ว่าสิ้นเดือนนี้นี่รายการลองเล็ดของเราจะได้ย้ายเวลาไปอยู่ที่10-11โมงเด้อมีรายการเฮาเด้อช่วง9โมงนี่จะเป็นรายการของทางสถานีเพิ่นรายการโคศกบ่าวไทยจะเริ่มสตาร์ทอยู่ที่10โมงขึ้นไปนะอันนั้นก็ถือว่าแจ้งให้ FC แฟนรายการเฮาหลายๆระบบเพิ่นติดตามเป็นประจำก็ถือว่าย้ายเวลากันนะส่วนอาหารเสริมของพวกเฮาในปัจจุบันนี้ยังมีอีกประเภทหนึ่งที่ควรจะเอาใจใส่ก็คืออาหารเสริมจีโก้พลัสเราควรจะเข้าใจและก็อยากรู้จากเนื้อหารายละเอียดสรรพคุณของอาหารเสริมประเภทนี้รายละเอียดมีรายการก็จึงค่อยเอาเบอร์โทรไว้เนาะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพราะว่าอาหารเสริมจีโก้พลัสเพิ่นไปช่วยลดพรไขมันที่ข้างในเส้นเลือดสูงเลยเนาะไขมันหุ้มตับไขมันหุ้มหัวใจปัญหาเรื่องของธาตุน้ำตาลที่มีค่าแปรปรวนย่ำขึ้นย่ำลงมันย่ำขึ้นก็ถือว่านักย่ำลงก็นักบ่ปกติธาตุน้ำตาลก็ได้ผักส่วนนี้ก็มีความดันมาซึ่งแสดงผลออกที่อาการเจ็บหัวอาการแน่นหน้าอึกอาการหายใจฟืดอาการห้อนๆหนาวๆเหงื่อไข้เข้าแตกอาการลายๆด้านเนาะไข้ๆอาการว่าเรื่องความดันก็ได้อยู่ซื่อก็เจ็บหัวหน้าแดงขึ้นมาสาเหตุหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นประเภทนี้ก็สังเกตเบิ่งเนาะอยู่เฮือนอยู่ซานบ่ได้ไปใส่มาใส่อยู่กับลูกกับเต้าอยู่กับหัวกับสวนรู้สึกว่าห่างกายมันมีแนวแปลกๆเกิดขึ้นมาแล้วโอ้มันไปไขมันบอกกับไปเซ็กไปกวดเบิ่งพาให้ลูกเต้าอันพาไปเบิ่งพ่อแม่ก็ได้หรือว่าสิไปซื้อแนวกวดอันความดันหันมาไว้ก็ได้อยู่เฮือนอยู่ซานเซ็กเบิ่งคันว่าโอ้มันเป็นแฮงแล้วก็พาไปหาแพทย์หาหมอหาหมอเพิ่นให้เพิ่นเสกเพิ่นกวดให้มันสัดจิตเด้ออีกช่องทางหนึ่งของลองเล็ดพวกเฮาก็คืออาหารเสริมนะอาหารเสริมเป็นเพชรแคปซูลรับประทานเป็นประจำนะเพื่อว่าไปช่วยให้ลดทอนไขมันที่มันอยู่ในเส้นเลือดหลายค่อยลดลงเท่าละหน่อยหลายกองหลายเดือนขึ้นไปก็เริ่มมีการปรับสภาพเข้าสู่โหมดปกติหลายแง่และหลายปัญหาก็ถือว่าเห็นผลได้ดีตามเคสสัมภาษณ์ต่างๆที่มีรายการได้รับชมและรับฟังไปนั้นนะอันนี้ก็คือจุดดีของอาหารเสริมประเภทจีโก้พลาสนะนอกจากจุดดีทั้ง3ประเภทก็คือลดพรไขมันปรับน้ำตาลในเส้นเลือดหรือว่าปัญหาเรื่องของความดันหันนะก็ยังไปช่วยให้ระบบกระดูกแข็งแรงดีช่วยให้เฮานี่นอนหลับดีอีกตุ้มนี่ลุกมากก็เบาตนเบาโตบ่ปวดตนปวดโตช่วยให้บรรดาคอกระดูกมวลกระดูกแข็งแรงขึ้นลดพอดอาการพุยอาการแตกหักในอนาคตที่เฮาเบิ่งบ่เห็นนั่นก็ถือว่าได้ดีได้มีรายการเฮาหลักว่าพันธุ์ก็มักเจ็บหัวเนาะมักเจ็บหัวมักตื่นแต่เช้าเวลามักเจ็บหัวมักเจ็บเส้นมักวันนี้ปัญหาเรื่องเจ็บต้นคอบ่าไหล่ต้องได้บีบได้นวดอยู่ตลอดจําได้ก็ได้ปวดเป็นประจําเป็นอาจินก็ลองเบิ่งมีรายการเฮาอาหารเสริมประเภทจีโก้พลาสเนาะก็เป็นสิ่งดีๆดอกที่โรงเรียนพอเอามาจำหน่ายเพราะว่าจำหน่ายมาในกระซิบกว่าปีเลยเด้มีรายการเฮาหลายๆทานก็ได้รับประทานเป็นประจำบางทานก็ยังบ่ทันได้เข้าถึงเถอะมันมีแต่ฟังซื่อๆยังบ่ได้เอามากินเถอะมาลองเบิ่งนะผู้ที่บ่เป็นก็กินได้บ่เป็นหยังรับประทานไม่โลดเพราะเป็นอาหารเสริมนะเป็นอาหารเสริมเด้เพราะว่าภาวะไขมันอยู่ในเส้นเลือดสูงนี่มันก็เป็น เว้าเรื่องพญาติได้รับสากลพุ่นเด้กันสิเว้าเนาะ NCDS เนาะเป็นผู้ได้รับโลกพุ่นแล้วก็ว่าแม่นเนาะกระทรวงหลักๆเฮาก็สามารถที่จะติดตามได้ในอยู่เฮือนอยู่ศาลนี่แหละติดตามเมื่ออาการว่ามันเป็นจังได๋ฮู้สึกว่าอ่อนเพลียบ่ร่างกายมันมีปัญหาเรื่องอาการเจ็บหัวมาหลายเดือนแล้วเจ็บมาหลายทิศหลายมือบ่เซาจักเทื่อหรือว่าการแน่นหน้าอกหายใจฟืดหายใจเสียบหน้าอกซอดอยู่กลางหลังมับๆมิบๆปัญหาบางทีก็นั่งอยู่เฮือนก็ขาจังขาคอดตีนกูบมือจังไปตะพึดตะเพอเอากันแน่เอากันแน่ว่าสันขากันจังขาจังว่าเส้นนี้บางท่านก็ได้มันเลยก็กล้ามเนื้อคอดปั้นเขานะบางทีก็มืออื่นมือหือมือหน้ามือในไปเราไปยื้อซื้อก็เป็นตุ่มพื้นแดงขึ้นมาตามลำต้นลำโตแปลกๆแนวปัญหาที่มันบ่คาดฝันบ่เคยเป็นก็เป็นนะนั่งยื้อซื้อก็เหือออกเด้ขี้ไข้ข้าวออกโตเหือย่อยสุดๆมีบางเทื่อก็อารมณ์ก็บันฮอดบัดเย็นอยู่เดี๋ยวฮ้อนเดี๋ยวหนาวอุณหภูมิห่างกายแปรปรวนตลอดเวลาเนาะอันนี้ก็คืออาการที่ท่านกำลังจะเข้าสู่โหมดของไขมันข้างเส้นเลือดสูงแล้วนะก็ไปเบิ่งเด้อมีรายการเฮาเด้อเพื่อสุขภาพที่ดีเนาะมีหลายแนวมีบางท่านก็หุ้มตับบางท่านก็หุ้มหัวใจมีหลายแนวเด้ออ่านเกี่ยวกับเรื่องประเภทอันไปไขมันนี่ก็ได้เอาแนะนำไปซื้ออาหารเสริมจีโก้พาสต์เนาะบางท่านส่วนนี้เข้าถึงข้อมูลบ่ทันได้หลายก็ให้มีรายการโทรไปหาพนักงานพวกเฮาอยู่ห้องการเพิ่นจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมติ่มนะก็กดไปที่เบอร์020-98294-228เด้อกับอาหารเสริมบำรุงสุขภาพเฮ็ดให้สุขภาพแข็งแรงขึ้นนะลดพรปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นในร่างกายปัจจุบันนี้และก็หลายอวัยวะเนาะก็คือ Gigo Plus จัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศเป็นโซมใหม่ใบหน้าใหม่กับการบรรจุด้วยกล่องมีเกี่ยวหันสวยงามแบบสไตล์พรีเมียมเลยอันนี้ก็ถือว่าเหมาะสมเครื่องฮอดแล้วท่านใดที่มาสั่งเมื่อวานซื้อนี่เครื่องฮอดก็อย่าลืมกดเข้ามาที่หน้าไมค์ออกอากาศไปนำกันโอ้ลมนำกันหรือก็ได้บ่เป็นหยังเพราะว่ามีรายการบางท่านนี่มีแต่ฟังแล้วก็สั่งซื้อแต่พอได้ออกอากาศจักเทื่อส่วนหลายก็ทั้งโทรภาพปกสก็ติดตามรายการโคสุเบาไทยก็เพื่อกระโทกไปทางโทรภาพเนาะแต่ว่าพี่อยู่เพิ่นก็บ่ได้โทรมาแต่เฉพาะลูกค้าทางวิทยุเฮานี่ก็หลายนอหลายเพราะว่าบางท่านนี่ก็สั่งจีโก้ฮะก็สั่งอาหารเสริมบำรุงสายตาแล้วก็ท่านก็สั่งมูทินาผักขาวทองแต่ว่าข้อมูลเข้ามามีบางมือโคศกก็บ่ได้ยกมาเป็นข้อมูลออกอากาศให้พ่อแม่ต้องขออภัยนําเนาะแต่มีบางมือก็ออกอากาศให้เด้อพ่อแม่เฮาเด้อขอบใจหลายที่อุดหนุนและที่เชื่อมั่นและไว้ใจในอาหารเสริมของล่องเล็ดของเฮาทุกประเภทเลยจ้ะไปฟังเพลงกันตอนบรรยากาศเฮาขอบใจ FC แฟนรายการที่ติดตามทั้ง Facebook และทั้งเพจยังเบิ่งกันอยู่ตอนนี้เนาะเพลงนี้ยอมเป็นแม่ห้างเอาให้แก่สาวจันทราห้องแก้วเข้ามาจ้ะ

ยอมเป็นแม่ห้างบางท่านก็ยอมเป็นเป็นสาวเฒ่าเนาะยอมเป็นสาวเฒ่าซะเพราะว่าบุญเพิ่นมาเอาแดก็ต้องอยู่ดนโพดละเนาะก็เลยยอมเป็นสาวเฒ่ายอมเป็นโสดตลอดชีวิตบางภาคส่วนนี่ก็ยอมเป็นเป็นหลายแนวซะทําไมแต่ว่าเพิ่นยอมเป็นแม่ห้างยอมความบ่เข้าใจกันก็เลยแยกทางกันไปก็จะได้ตามคําขอเด้อให้แกทั้งอนาสาวจัตตาราเพิ่นก็ขอมาตามสเต็ปเพิ่นมักจังว่าจังซี่ได้เพิ่นยอมเป็นแม่ห้างบ่จังซั่นเวลาผ่านไปมีรายการเฮาเหลือเพียงแต่15นาทีนะก่อนจะปิดรายการในเบรกที่2เนาะรายการของเฮาก็ถือว่า2ชั่วโมงผ่านมาเหลือเพียงแต่15นาทีแล้วเนาะยังมีภาคส่วนอุปถัมภ์รายการก็คือห้านปิ้งแบ้ซอนิยมห้านปิ้งแบ้ซอนิยมหรือว่าซอนิยมปิ้งแบ้นี่เป็นห้านอาหารซอนิยมหลายๆทางก็สิเห็นเนาะกายทางไปเบื้องนั้นเบื้องนี้เห็นห้านอาหารซอนิยมเพิ่นโอ้มันมีเมนูแบ้แซ่บๆอำลำได้มีรายการเฮาเด้อซึ่งเป็นผู้ว่าทำรายการพอเฮามันก็อยู่มาโดนเติมแล้วอยู่กับลองเล็ดพอเฮาก็ได้มีฮอด6สาขายามนี่เนาะเอาสาขา1ก่อนซะสาขา1ในบ้านนะห้วยหงนะเมืองจันทบุรีเส้นทางเมลาเด็กไปเวหาเพิ่นได้ยามแรงๆมากก็พักผ่อนย้อนอารมณ์เนาะพักผ่อนคลายเป็นการผ่อนคลายก็ว่าแม่นเด้อสาขา2พูนอยู่ทางบ้านจันสว่างทางหนองแตงเมืองสีโคตะบงเส้นทางลัดไปซอดเมืองสังทองพุ่นแหละก็ไปเวฮั่นนะทางไกลบ้านก็แวก็เป็นการผ่อนคลายนะอาหารแซ่บๆเมนูแบ่เบิ่งจักจาน2จานเครื่องดื่มเย็นๆแด่นะผ่อนคลายเลิกเวียกเลิกการก็เบาๆได้น้อยนึงเนาะสาขา3เป็นเมืองไสเศรษฐาทางเส้นทางพุ่นก็ท่านใดที่ว่าดงคําสร้างทางบ้านเสียงดาเนาะบ้านเสียงดาเมืองไสเศรษฐาอันนี้ก็สาขา3ของทางปิ้งแบ่ซอนิยมเพิ่นเด้อกายไปฉะนั้นก็แวเบาๆฟังเพลงเย็นๆซิวๆได้จักบาทผ่อนคลายเฮ็ดเวียกจนเจ็บสมองระเบิดมือเนาะเอกสารเต็มหน้าโต๊ะเมื่อยขับรถแล้วบางทานก็ได้มานั่งโอ้ล้มกันปรึกษาข้อมูลเรื่องงานธุรกิจต่างๆก็ไปนั่งหาอาหารเพิ่นได้วิวดีบรรยากาศดีปิ้งแบ้ส่วนนิยมเด้อสาขาที่5และมันอยู่บ้านโคกศรีวิไลหลัก23อยู่พูดทางเส้น13ใต้พุ่นเด้มีรายการเฮาเนาะอันนี้ก็เป็นหายก็เปิดไม่ไม่มัดๆโอ้แขกเต็มแต่ละคืนก็ได้กลับไปใช้บริการนะอุดหนุนอุปถัมภ์คำสู่อาหารเพิ่นเด้อแล้วก็สาขา6แล้วมันอยู่ทางพูดอยู่ทางเมืองนาสายทองเนาะทางบ้านนาคูนพุ่นเด้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นสาขาใหม่ที่กำลังบุกเบิกนะอันนี้ก็เดี๋ยวติดตามอาสาตนาสายเหนือมดทางนาสายเหนือนาคูนเหนือบ่นาสายเหนือประมาณนั้นแหละเท่านั้นทางเมืองนาสายทองเด้อเขตนั้นก็ถือว่าเป็นเขตขึ้นไปทาง13เดือนนะได้มีโอกาสคันว่าเมื่อใดเพิ่นเปิดให้เป็นทางการแล้วนะโคศกจะเอามาแจ้งให้มีรายการฟังดอกเพิ่นจะมีการเปิดเป็นทางการทั้งสาขา6ซอยยมปิงแบ้แซ่บเอออันนี้ก็เป็นผู้อุปถัมภ์รายการในปัจจุบันนี้เนาะแล้วก็ย่ำๆกันเติมโอ้ยังเบอร์โทรศัพท์เนาะมีรายการเฮาเบอร์โทรศัพท์ของทางอนุรักษ์เพิ่นเด้อที่เบอร์0207734882477348824เด้ออันนี้มันเบอร์ประธานใหญ่อนุรักษ์ซอนิยมเพิ่นเนาะแล้วก็มาย้ำกันเติมเกี่ยวกับเรื่องของศูนย์การแพทย์นครหลวงเมืองปักกิ่งซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์รายการลองเล็ดพวกเฮาในปัจจุบันนี้นะก็ถือว่าในช่วงนี้มีโปรสุดพิเศษนโยบายพิเศษให้เกี่ยวกับเรื่องของผ่าตัดผ่าตัดตาต่อกระจกต่อเนื้อต่อหินต่อลมแม่นผ่าตัดให้ฟรีบ่ได้เสียเงินทักกีบนะเสียเงินตั้งแต่ซื้อยากับซื้อเลนแก้วตาเท่านั้นเด้อก็เดินทางมาได้นะทุกเขตทุกแขวงทุกท้องถิ่นมีรายการเฮาอยากมาก็หีบฮ้อนมาในยามเพิ่นมีนโยบายแบบนี้อยู่ที่บ้านหนองบ่อทองเหนือเมืองสีโคตะบองนครหลวงเวียงจันทน์พวกพันสอบถามก่อนที่เบอร์020 5755 4111 5755 4111โทรมาเลยนะยินดีเพิ่นมีผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์หลายกว่า30ปีท่านดร.เสียเทียนปู้เสียวซานจากปักกิ่งประเทศจีนนะเป็นผู้ให้บริการต่างๆนะและการประกอบกับเครื่องมือที่ทันสมัยนะจากต่างประเทศเพื่อเข้าอยู่ขบวนการปิ้นปัวตาของท่านให้หายดีนะนั่นก็คือศูนย์การแพทย์นครหลวงเมืองปักกิ่งเฟ
ากเบอร์โทรศัพท์อาหารเสริมพวกเฮาไว้ไปนำมีรายการเฮาก่อนจะจากกันไปมื้อนี้ที่เบอร์020-9829-4228 030-544-6644-544-6655นี่มันเบอร์ทั้งห้องการลองลิดพวกเฮาจัดส่งจดหมายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพทั้ง6ประเภทตลอดถึงเครื่องใส้น้ำยาล้างจานโคศกเบาไทยยามองลองลิดเครื่องใส้เครื่องสำอางและพิเศษสุดๆก็คือการรับสั่งแบรนด์สินค้าของพวกเฮาเด้อพอพันสอบถามได้ที่3เบอร์นั่นแหละจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศกับอาหารเสริมเฉพาะลูกค้าที่สั่งซื้ออาหารเสริมมื้อนี้ให้เครดิตการโปรพิเศษให้เลยคือซื้อ1กล่องจะได้รับลดให้พิเศษจากราคาใหม่ให้เลยบ่แพงขึ้นลดราคาให้เฉพาะที่โคสุดจัดเลยแล้วก็ตอนบ่ายจะนั่งไปพ่อโคสุกอยู่ที่สถานีปกสเนาะโทรทัศน์ปกสเวลา 14:30 จนถึง 16:00 เป็นรายการโทรทัศน์ทางปกสนะติดตามได้ที่ 14:30 จนถึง 16:00 นะพบกับโคสุกอยู่พุ่นได้เลยเป็นรายการสดสร้างซื้ออยู่พุ่นก็ได้บ่เป็นหยังเนาะมื้อนี้เวลาเบิดเวลามอบบทเพลง2บทเพลงให้ธรรมศาสตร์เมืองสุ่ยเอาให้แก่ทีมงานเพิ่นเด้อขอมาทางเพจแห่งชาติลาวก็คือทั้งทานซักนะทานซักซึ่งเป็นภาคส่วนขับรถ10ล้อแก้หินแก้ทรายว่าสัตว์นะในยามนี้เฮ็ดธุรกิจส่วนตัวเพิ่นขอมาแล้วก็ตามด้วยอีกหนึ่งบทเพลงก็คือห้านปิงแบ้สวรยมคือเก่านั่นแหละมีรายการเป็นเพลงผู้อุปถัมภ์รายการมาฮอดนี้ขอบอกขอบใจเพื่อนมิตรแฟนรายการทั้ง Facebook ทั้งเพจและก็ผู้ที่ฟังด้วยวิทยุอยู่บ้านอยู่เฮือนขอให้ความสุขโชคดีจงบ่เกิดให้แก่ท่านผู้ชมสุขภาพแข็งแรงเด้อบ่จุผู้สุขคนด้วยอาหารเสริมของลองลิดพวกเฮาขอบใจท่านสมสะอาดคุ้มเทคนิคและปล่อยเพลงข้าพเจ้าเบาไทยต้องขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์เรากระจายเสียงจันทร์หลวงเวียงจันทร์ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวจากสภาพในปัจจุบันภาครัฐบาลต้องยกสูงบทบาทของสื่อมวลชนให้สูงขึ้นกว่าเก่าเพื่อปกระดมเต้าโหมความสามัคคีเป็นปึกแผ่นตีถอยกลุ่มคนบ่ดีที่สืบต่อเสกสรรปั้นแต่งใส่ให้ไปซีบิดเบือนความจริงโดยการนำใส่สื่อสังคมออนไลน์และนำใส่ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI สร้างความเสียหายให้ผู้นำของภาครัฐและประเทศเฮาในโอกาสประกอบความเห็นต่อกองประชุมใหญ่ผู้แทนในเราสังสาทั่วประเทศครั้งที่12ภายใต้หัวข้อบทบาทของสื่อมวลชนในการปลุกระดมคนควายและเต้าโหมความสามัคคีทั่วปวงโซลาวทางชาติในท้ายเดือนเมษาผ่านมาที่หอประชุมแห่งชาติทานคำมอนจันทจิตกรรมการสำหองศูนย์กลางภาคหองหัวหน้าคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคซีให้เห็นว่าก้าวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่สภาพการของโลกและภาคพื้นมีการหันเปลี่ยนอย่างไวว้าและคาดคะเนได้ยากการสืบต่อยุคสูงบทบาทของสื่อมวลชนเพื่อปลุกระดมเต้าโหมความสามัคคีเป็นปึกแผ่นในยุคแห่งความยุ่งยากนี้ต้องเพิ่มทวีบทบาทการนำพาที่เข้มแข็งของภาคต่อสื่อมวลชนสร้างให้ภาคในบรรดาองค์การสื่อมวลชนมีความปลอดภัยเข้มแข็งนักแน่นเอาใจใส่ซี่นำคุ้มของสื่อมวลชนให้เคลื่อนไหวถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนดไว
2: ้สภาพการของโลกในภาคพื้นมีการผันเปลี่ยนอย่างไวว่าและขาดคะแนนได้ยังสภาพภายในประเทศของเขายังประสบกับปัญหาทางด้านเศรษฐกิจการเงินพวกคนบดียังสืบต่อเสกสรรปั่นแต่งใส่หายไปสีวิดเบือนความจริงโดยการนำใส่ซื้อนำใส่ AI สร้างความเสียหายแห่งผู้นำของพรรคของรัฐและประเทศของพวกเราด้วยเหตุนั้นการสืบต่อยุคสูงบทบาทสื่อมวลชนเพื่อปลุกระดมต่อพ้นความสมคีเป็นผู้แทนในยุคแห่งความยุ่งยากนี้แม้นมีความสำคัญยิ่งกว่าเวลาใดหมดอยากเห็นได้เพียงนั้นเห็นควรจะได้ป้องกันสงสัยสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์การจัดตั้งของสื่อมวลชนอยู่ในบรรดาองค์การจัดตั้งพรรครับองค์การจัดตั้งมหาชนในสังคมให้นักแห่งเข้มแข็งสามารถจัดตั้งปฏิบัติภารกิจบาทของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพทำประกันได้4ลักษณะของสื่อมวลชนคือลักษณะตัวจริงลักษณะสื่อสารพวกลักษณะแนะนำและลักษณะตัวสูงเพื่อเห็นให้การเคลื่อนไหวโฆษณาปลุกระดมเต้าโค้งความสมัครที่ประชาชนบรรดาเปล่าให้มีน้ำใจอักษาหักระบอบใหม่ยุคสูงจิตใจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตัวเองพึงตัวเองป้องกันออกแข่งแข่งขันสร้างกระบวนการรักษาและพัฒนาให้มีความปลอดภัยและเป็นอุปถัมภ์
1: ท่านคำมอนจันทจิตให้ฮู้ตื่นว่าในตอนหน้าจะเอาใจใส่บำรุงก่อสร้างทันแถวหนักข่าวผู้เหตุเวียกงานในขงเขตสื่อมวลชนให้หับประกันปริมาณและคุณภาพใหม่ตอบสนองกับเงินไขและสภาพการเล็งท้วงใหม่ในการพัฒนาสื่อมวลชนของภาคสร้างสภาพแวดล้อมเหตุเวียกที่สะดวกมีพื้นฐานโครงสร้างวัตถุเทคนิคที่หับประกันสนองงบประมาณประกอบพาหนะอุปกรณ์สื่อมวลชนที่ทันสมัยให้ครบถ้วนและวางระบบระเบียบการนำใส่เครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิผลกว่าเก่าบันลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
3: รายการออกคอ MOIC สื่อสาร
4: รายการออกคอ MOIC สื่อสาร
3: ติดตามหาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออกคอสื่อสาร

ุขสบายดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังต้อนรับบินทักแฟนเพลงรายการทุกท่านเข้าสู่รายการอค MOIC สื่อสารหรือว่าอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารเฮามาพบกันเป็นประจำท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท่าอาทิตย์แบบนี้ทุกๆต้นอาทิตย์เนาะท่านผู้ฟังมื้อนี้มาในมื้อวันจันทร์แต่ว่าโคโซกันยังสิสับสนน้อยนึงเนาะพบกันในระยะต้นๆรายการนี้ก็เสื่อแน่ว่าตอนนี้หลายๆท่านก็อาจจะกำลังกาเกียมที่จะเข้าสู่ในโมงพักผ่อนโมงพักผ่อนก็คือโมงรับประทานอาหารเที่ยงสำหรับรายการอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารหรือว่าอคสื่อสาร MOIC สื่อสารนี่เฮาออกอากาศทุกๆวันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธเวลา 11:00 นเวลา 12:00 นพบกันในระยะนี้ต่อต้นรายการนี้จะให้ประธานไปรับฟังเสียงเพลงตื่นมีก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงเลยจักหน่อยเฮามารับฟังข้อมูลตื่นอีกยังมีข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวเวียกงานของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าในอาทิตย์ที่ผ่านมาเพิ่นมีการเคลื่อนไหวเวียกงานขึ้นได้ใดๆสิ่งที่สำคัญแล้วท่านผู้ฟังที่เข้ามาฟังรายการของเฮานี่จะได้ทั้งความเบิกบานมุ่นซื่นจะได้ทั้งข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ารวมไปถึงบรรดาข้อมูลปิดอ้อมต่างๆตอนนี้เราจะรับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนจักหนึ่งเสียงเพลง

0: ร้ายกาจอค MOIC สื่อสารติดตามหาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและสัจจริงผ่านรายการอคสื่อสาร
1: ผ่านไปหนึ่งผลงานเพลงเนาะหลังจากที่หลายๆท่านนั้นกำลังรับชมมาฟังรายการอยู่ในขณะนี้อย่าลืมเด้อเนาะกดติดตามกดเอิ้นว่ากดมักกดแบ่งปันให้แดงนะกับรายการอค MOIC สื่อสารหรือว่าอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารเนาะเอาพบกันในระยะต้นๆรายการนี้ท่านผู้ฟังหวมจัดทำรายการกับทางโฆษกพันงานในการดำเนินรายการในมื้อนี้ท่านผู้ฟังท่านใดที่รับชมมาฟังอยู่เขตใดแขวงใดเนาะของประเทศลาวหรือว่ารับชมมาฟังอยู่ต่างประเทศก็ได้เด้อทักทายเข้ามาโฆษกเลยหวมจัดทำรายการในมื้อนี้พร้อมเปิดสายนะไหมท่านผู้ฟังได้โทรทักทายเข้ามาเพื่อหวมจัดทำรายการหรือว่าอยากจะขอฟังเพลงกับรายการก็ได้กับหมายเลขโทรศัพท์0305787052เฮามีการเคลื่อนไหวเวียกงานของทางเบื้องของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ามาล้มต่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็คือในอาทิตย์ที่ผ่านมาเพิ่นได้มีการจัดกองประชุมเพื่อทาบทามคำเห็นต่อกับทางนิติกรรมและการเผยแพร่เกี่ยวกับบทรายงานแผนการรับมือซุกเซินของโครงการน้ำค้าน2และ3เนาะซึ่งกองประชุมดังกล่าวนี้ที่เพิ่นได้มีการจัดกองประชุมทาบทามคําเห็นต่อกับทางนิติกรรมและการเผยแพร่เกี่ยวกับบทรายงานของแผนการรับมือซุกเซินของโครงการเขื่อนไฟฟ้าน้ําคาน2 3ซึ่งกองประชุมครั้งนี้โดยจุดประสงค์ของกองประชุมครั้งนี้ที่มีการทาบทามคําเห็นต่อกับทางนิติกรรมและการเผยแพร่เกี่ยวกับบทรายงานการรับมือดังกล่าวนี้ก็เป็นจัดตั้งปฏิบัติแผนการรับมือซุกเซินของเขื่อนไฟฟ้าน้ําคาน2และ3และก็เน้นหนักถึงการปรับปรุงข้อตกลง68ทับหอสนยว่าด้วยขั้นตอนของการรับรองเอาแผนการรับมือซุกเซินขอดของการประสานงานระหว่างอำนาจการปกครองระดับชาติแขวงเมืองบ้านเพื่อเสริมสร้างความพร้อมและก็ลดพรความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นต่อกับชีวิตและก็ทรัพย์สินของพ่อแม่ประชาชนที่อยู่อาศัยลุ่มเขื่อนฉะนั้นเพื่อเป็นการหาประกันให้แก่บรรดาเนื้อในรวมไปถึงเวียกงานที่จะนำมาค้นคว้าและก็ปรึกษาหารือในกองประชุมในเทื่อนี้ให้ได้รับผลสำเร็จซึ่งในกองประชุมครั้งนี้ก็คือท่านผู้ฟังนักลักเลยเพิ่นก็ได้เว้าถึงเว้าเรื่องความปลอดภัยด้วยท่านผู้ฟังเฮาก็มีบทเรียนมาจากเรื่องของในปีผ่านๆมาเนาะที่เกิดเหตุการณ์เขื่อนแตกอยู่ทางเบื้องของอัตตปือหั่นก็สร้างความวิตกให้กับบรรดาพ่อแม่ประชาชนผู้ที่อยู่ลุ่มเขื่อนพอสมควรฉะนั้นต่อกับการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจึงเป็นการดีที่สุดเนาะการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องนี่ว่าเฮาจะมีการรับมือขึ้นใดหรือว่ามีการบริหารจัดการน้ําขึ้นใดเนาะขออนุญาตรับสายก่อนสบายดี
2: สวัสดี
1: เจ้าสายนี้จากทางไหนเน
2: าะหักแล้วบ่ได้ศูนย
1: ์หักแล้วบ่ได้ศูนย์จากทางไหนเนาะนี่เน
2: าะก็เรียกกันตีบ้านหาดกันซาเด้อ
1: โอ้ทางบ้านหาดกันซาเป็นจังได๋ฟังเสียงโคโซกแจ้งอยู่บ
2: ่แจ้งดีอยู่
1: แจ้งอ๋อแจ้งดีอยู่เนาะอันน่ะรับฟังรายการเป็นประจำบ่โอ้ถูกมือเลยเอาหมายความว่าในมงนี่รายการได้มาก็ฟังเป็นบ่นี
2: ่เจ
1: ้
2: า
1: เจ้าได้ได
2: ้บ่ผู้ไทยต้องก็ไปนี
1: ่เออเจ้าเพลงนี้อยากฟังห่วมกับผู้ใดเนาะหักแล้วบ่ได้ศูนย์นี
2: ่ต้องประสบมีเลขลามแต่เรือห่วม8
1: เจ้า
2: ชาวดาวกับบารีเมืองสังทอง
1: เจ้า
2: ทุกเสียงทุกสายทิมเงินของบริกตีหาดซาล่ะ
1: เจ้าเจ้าเจ้าอ้าวได้ได้จังหน่อยจัดให้เด้อ
2: พิเศษหนาไม้เด้อ
1: เจ้าเจ้าเอาขอบใจลาย
2: สบายดี
1: เจ้าเอาสบายดีขออนุญาตตัดสายอันนี้ก็เป็นเสียงธรรมิตเนาะที่ทักทายเข้ามาหาโคศกในระยะต้นๆอาทิตย์แบบนี้กับรายการอค MOIC สื่อสารกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารเนาะท่านผู้ฟังบางท่านก็ทักทายเข้ามาคือกันเนาะทักทายกับมาหาทั้งโคศกว่าอค สื่อสารนี่หมายความว่าใดเอาเฮาก็พอกันเป็นประจำเนาะ อคอก็คือย่อมาจากกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเฮามีรายการตัวนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะประสาสัมพันธ์เพื่อที่จะส่งต่อข้อมูลจากทางเบื้องของพรรคก็คือรัฐบาลก็คือทั้งกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าโดยเฉพาะนี่แหละให้นําเอาข้อมูลข่าวสารตัวนี้ไปฮอดไปถึงบรรดาพ่อแม่ประชาชนข้อมูลที่มันเกี่ยวพันกับชีวิตประจําวันของพวกเขานี่แหละหลายๆท่านที่มีความสนใจเนาะบ่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาสินค้าเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคพวกหรือว่าเรื่องอื่นๆที่มันเกี่ยวพันกับการดำรงชีวิตของพวกเขาเนี่ยก็คือการดำเนินธุรกิจนี่แหละนะให้ไปฮอดไปถึงบรรดาท่านซึ่งมื้อนี้ก็บ่แน่ใจว่าทั้งทีมงานเฮาจัดเสียงเพลงนี้ให้ได้อยู่เนาะมีอยู่เพิ่นว่าได้เอาได้อยู่เอาจัดให้คําขอตามคําขอก่อนเนาะจักหนึ่งเสียงเพลงแล้วจักหน่อยเฮามาฟังข้อมูลเติมอีก

0: กำลังติดตามรับฟังรายการออกโค้ชสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: หลังจากฟังเสียงเพลงจากทั้งแฟนรายการเฮาที่เพิ่นขอมาน่ะเพิ่นว่าโอ้ทางเบื้องเพิ่นเด้อหัดกันซาวเพิ่นเด้อหัดกันซาวบ่หัดกันซาทางหัดใจฟองท่านผู้ฟังท่านผู้ชมถ้าเว้าถึงว่าทางเบื้องของหัดใจฟองขึ้นชื่อที่สุดก็คือว่าเป็นอู่ข้าวอู่ปลาอีหลีของนครหลวงวิจันทร์ทางเบื้องของหาดไซฟองเนาะบอกถึงว่าเรื่องการผลิตอู้พืชผักต่างๆเนี่ยก็เป็นในแต่ละปีเนี่ยก็สนองบรรดาพืชผักต่างๆให้แก่ตลาดของนครหลวงวิจันทร์นี่เป็นจำนวนหลายได้ทางเบื้องของหาดไซฟองเนาะท่านผู้ฟังอันนี้มีข้อมูลมาเล่าคืนเนาะท่านผู้ฟังข้อมูลก็คืออันนี้เป็นการอัปเดตข้อมูลล่าสุดของอาทิตย์แล้วนี่แต่ว่ายังบ่ทันได้เปลี่ยนแปลงเตือนนี่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดราคาน้ำมันท่านผู้ฟังซึ่งมีแจ้งการออกมาในมื้อวันที่20 พฤษภาคม 2026เนาะแจ้งการปรับราคาน้ำมันเสื้อไฟรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวอันนี้เพิ่นเริ่มจัดตั้งปฏิบัติตั้งแต่เวลา18:00 น.ของวันที่20 พฤษภาคม 2026นี้เป็นต้นไปจนกลัวว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงสำหรับการปรับขึ้นในเทื่อนี้ปรับขึ้นปรับลงเนาะเอิ้นว่าปรับขึ้นปรับลงเพราะว่า

0: แต่ละแขวงนี่จะบ่เท่ากันเนาะเฉพาะอยู่นครหลวงเวียงจันทน์ท่านผู้ฟังนครหลวงเวียงจันทน์นี่แม่นราคาน้ำมันเอซังอยู่ที่ 35,410 กีบต่อลิตรและราคากระส่วนอยู่ที่ 35,790 กีบต่อลิตรอันนี้เป็นการปรับราคาครั้งล่าสุดในเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาเริ่มแต่เวลา 6:00 นของวันที่21พฤษภาคมจนกว่าจะมีแจ้งการอีกครั้งนึงจึงจะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะเพราะว่าในแต่ละอาทิตย์นี้หลายๆท่านก็ติดตามราคาของน้ำมันว่าอาทิตย์นี้โอ้จะมีข่าวขึ้นหรือใดจะมีการปรับลงหรือว่าปรับขึ้นบ่หรือว่าจะอยู่เท่าเก่าเนาะในระยะเกือบว่ากลางๆค่ะท้ายอาทิตย์ผมจะมีการแจ้งราคานี้ให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบน้ำกันแต่ถึงยังไงก็ดีท่านผู้ฟังว่าถึงว่าราคาน้ำมันถ้าเทียบใส่ก่อนหน้านี้เนาะระยะที่เฮาพบกับปัญหาสภาพความยุ่งยากย้อนว่าน้ำมันนี่เป็นเฮานำเข้าน้ำมันเสื้อไฟจากต่างประเทศนี่เป็น 100% เลยฉะนั้นทุกครั้งที่มีการปรับขึ้นปรับลงราคาน้ำมันอยู่ตลาดโลกมีการติ่งๆมันก็จะกระทบมาถึงประเทศเราของพวกเขาซึ่งกันและในขณะเดียวกันหลายๆคนก็เลือกวิธีในการประหยัดอย่างประหยัดน้ำมันถ้าว่าไปทางเดียวกันผู้ที่สมใส่รถน้ำมันก็พยายามใส่รถคันเดียวกันไปทางเดียวกันประหยัดน้ำมันเติมหรือว่าผู้ที่มีทางเลือกอาจจะหันไปใส่รถไฟฟ้าเพราะว่าปัจจุบันนี้เราถึงว่ารถไฟฟ้านี่ก็มีหลากหลายได้มีราคาหน่อยหาหลายเนาะราคาถูกหาราคาแพงมีหลายอันที่แตกต่างกันคันถามว่าถึงว่ารถจักรก็มีหลายยี่ห้อหลายประเภทหลายราคารถใหญ่ก็เช่นเดียวกันมีหลายยี่ห้อหลายประเภทหลายราคาแล้วแต่ว่าเฮามีกำลังซื้อนั่นใดสิ่งที่สำคัญและเป็นเบื้องของรัฐบาลเองก็พยายามส่งเสริมและก็ผลักดันให้หลายคนหันมาสมใช้รถไฟฟ้าให้หลายยิ่งขึ้นอันที่1ก็เป็นเว้าถึงว่าการสมใช้รถไฟฟ้านี่ก็จะเฮ็ดให้ลดพรค่าใช้จ่ายลงจะได้ลดพรการพึ่งพาน้ำมันเสื้อไฟที่เฮานำเข้าจากต่างประเทศนี่แหละ 100% เลยแต่ว่าคันถ้าว่าเฮาสมใช้รถไฟฟ้าบ้านเฮาหรือว่าประเทศลาวของเฮาก็ผลิตไฟฟ้าได้เนาะในแต่ละปีก็ผลิตกระแสไฟฟ้าได้หลายฉะนั้นการสมใช้นี่ก็จะบ่ยุ่งยากแต่ว่าในขณะเดียวกันเรื่องของคันเฮาว่าถึงว่ารถไฟฟ้าเป็นรถใหญ่ประเภทรถใหญ่เนาะบางคนก็ยังมีความกังวลว่าสถานีสากเด้ฮ้องหับแล้วบ่ทั่วประเทศแล้วบ่ถามว่าเฮาไปบ้านนอกบ้านนาได้เขตนอกเด้สถานีอันน่ะสากนี่เด้มันจะมีเพียงพอบอกับความต้องการเบื้องของสถานีสากเนาะเบื้องของรัฐบาลเองก็พยายามผลักดันให้มีการขยายกันออกไปหลายแต่ว่าขนาดเทียบใจเมื่อก่อนเนาะตอนที่เริ่มเข้ามาใหม่ๆนี่ก็จนฮอดปัจจุบันนี่ก็เห็นว่าสถานีสากก็มีความสะดวกสบายหลายขึ้นเนาะมีหลายจุดสปอร์ตยูนิคอร์นหรือวิจารณ์ถือว่าทั่วถึงได้แต่ละสถานีสากก็คือมีหัวสากหลายเลยให้เฮาน่ะได้เลือกใช้เนาะอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการสมใช้รถไฟฟ้านี่มันก็จะช่วยเรื่องของการรักษาสภาพแวดล้อมลดพรมลพิษทางอากาศลดพรสภาพเพราะว่าอากาศที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนี่แหละหรือว่าหลายคนที่ห้องว่ามันมีผลกระทบต่อกับระบบนิเวศเนาะถ้าว่าเฮามีการสมใช้ลดน้ำมันหลายควันผิดบอหรือว่าอื่นๆเนี่ยมันก็จะตามมาแต่ว่าสิ่งที่สำคัญแล้วมันว่าเอ้าจะใส่รถประเภทใดก็ให้ศึกษาเนาะท่านผู้ฟังตัวนี้บ่หมายความว่าโอ้ยจะเน้นนักว่าให้ไปใส่แต่รถไฟฟ้าอย่างเดียวผู้ใดที่บ่เคยใส่อาจจะมาศึกษาหาข้อมูลก่อนก็ได้เนาะหาข้อมูลก่อนว่าการสมใช้รถไฟฟ้านี่มันมีข้อดีเนาะใดการบำรุงรักษาเด้มีขึ้นใดรวมไปถึงการซ่อมแปลงเด้บางคนก็ยังมีความเป็นห่วงตัวนี้ได้เนาะฉะนั้นก็อันน่ะค่อยเป็นค่อยไปก็ได้เนาะศึกษาซะก่อนแล้วนอกจากนั้นเรื่องของการซ่อมไซ่รถสาธารณะรถสาธารณะปัจจุบันนี้เพิ่นก็หันมาไซ่รถไฟฟ้าหลายยิ่งขึ้นได้ฉะนั้นก็เฮ็ดให้ในตัวเมืองนี่ก็คือว่าถ้าเบาถึงว่ามลพิษทางเสียงก็น้อยลงนับเมืองนับน้อยลงถ้าเฮาหันมาไซ่ซ่อมไซ่รถไฟฟ้านี่มลพิษทางเสียงนี่ก็เชื่อได้ว่าจะลดลงหลายอีหลีล่ะเอาที่เป็นข้อมูลไปก่อนต้นๆเนาะเพราะว่าเบิ่งจากเวลาแล้วหลายๆท่านก็บอกว่ากำลังกล้าเกียมที่จะออกเดินทางไปหาประทานอาหารเที่ยงไปกินข้าวเที่ยงหรือว่าผู้ใดที่อยู่ของล่าของการบางคนก็ถือข้าวมาเนาะเอาอาหารมาแต่เฮือนเอาข้าวมาแต่เฮือนมากินข้าวซุ่มแซวกับทางเพื่อนร่วมงานอยู่ของการนั่นที่ก็เป็นการดี1ก็เป็นประหยัดน้ำมัน2มาแล้วก็เป็นสร้างความสามัคคีฮักแพงนะพี่ขออนุญาตฮับอีกก้อนนึงสายเนาะสบายดี
1: สบายดี
0: เจ้า
1: จากบ้านเกิดเมืองนรกมีเด้อ
0: โอ้จากทางบ้านเกิดมื้อนี้มาไกลอยู่เนาะอ้าวเป็นจะได้ทางบ้านเกิดมื้อนี้ฝนตกบ่

0: ชาวมาสองมือละวานนี่ก็มือนี้บ่ตก
1: โอ้วานนี่ก็มือนี้บ่ตกแม่นบ่เออเจ้าเจ้าเป็นจังได๋เนาะได้ฟังรายการเฮาอยู่บ่เป็นรายการน้องใหม่นี่ก็ได้ฟังอยู่เน
0: า
1: ะ
0: ฟังจะเปิ้นสถานีมาเท่ากันนี้แต่ 5:00 น
1: โอ้เป็นแฟนพันธุ์แท้ตัวนี้นะฟังทุกรายการ
0: ลุงคำชิงจ่าเทพแล้วแบบนี้ฟังตลอด
1: เจ้า
0: 12:00
1: โอ้จนฮอด12เอาจนฮอด12โมงเอาฝากไว้เด้อกับรายการออกขอสื่อสารมื้อนี้โทรมาอยากฟังเพลงอย่างน้อ
0: โอ้ขอฟังเพลงสาวบ้านเกินยังคอยเด
1: ้
0: อ
1: โอ้สาวบ้านเกินยังคอยเอาได้ได้จะหน่อยจัดให้
0: เด
1: ้
0: อ
1: เอาของกุหลาบมึงเพียเนาะเจ้าเอาเดี๋ยวจัดให้เด้อ
0: การอยู่ทางรายการเด้อ
1: เจ้าเอาผู้ใดที่ฟังรายการอยู
0: ่
1: โดยโดยนะขอบใจเด้อ
0: เ
1: จ้าเจ้าเอาขอบใจฟังแล้วก็ซึ้งใจเพราะเพิ่นเป็นแฟนพันธุ์แท้อีหลีเพิ่นบอกว่าฟังรายการเปิดฟังรายการวิทยุทางคลื่นวิทยุตั้งแต่ 5:00 นมาจนฮอดเดี๋ยวนี้เพิ่นว่าแสดงว่าเพิ่นเป็นผู้ติดตามอีหลีเนาะและก็ขอบใจที่เพิ่นทักทายเข้ามาหาโคสุกร่วมจัดทํารายการเพื่อว่าโคสุกก็จะบ่ได้เหงาท่านผู้ฟังก็จะมีเพื่อนพาทางเอาท่านใดที่ตอนนี้กําลังขับรถอยู่เอามุนขึ้นมาฟังรายการพวกเฮากับคลื่นวิทยุ FM 103.7 MHz อย่าลืมรายการออกขอ MOIC หรือว่าอุตสาหกรรมรายการค่าสื่อสารเวลา 11:00 นหาเวลา 12:00 นย้ําอีกครั้งทุกๆวันจันทร์วันอังคารและวันพุธเนาะนอกจากนั้นนอกจากทางคลื่นวิทยุ FM แล้วเฮาก็ยังออกผ่านทางสื่อออนไลน์ก็คือผ่านทาง Facebook ของทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรวมไปถึงเพจ Facebook ของทางรายการออกขอสื่อสารอ่ะตอนนี้เฮาจะให้ประธานไปรับฟังเสียงเพลงเติมอีกนะกับแฟนรายการเฮาที่ขอมาสาวบ้านเกินยังคอยเพิ่นว่าซั่นเด้อ

0: การกำลังติดตามหับฟังรายการออกข้อสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: จัดให้ตามคำขอกาแฟรายการเฮาที่เพิ่นขอมาเพิ่นว่าสาวบ้านเกินยังคอยว่าซั่นเด้อ้าวตอนนี้เฮามีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของเว้าถึงว่าระยะนี้ท่านผู้ฟังระยะนี้ก้าวเข้าสู่ฤดูฝนแน่นอนแหละฤดูฝนมามาพร้อมกับฟ้าลมฝนตกบางเทื่อต้นไม้ก็หักทับใส่สายไฟฟ้าบ่เนาะหรือว่าอื่นๆนี่ถ้าว่าโอ้ยเฮาคัดข้องเรื่องของกระแสไฟฟ้าจะแจ้งสายด่วนได้ยังไงสายด่วนท่านผู้ฟังจื้อไง1199เนาะในมื้อที่ผ่านมานี้เนาะโดยเฉพาะก็แม่นในระยะที่มีอันฟ้าลมฝนตกนี่แหละหลายคนก็สิเห็นว่ามีไฟฟ้ามอดไฟฟ้าดับเมื่อวานนี้ทั้งเบื้องของเขตเมืองสีโคตรตะบองเพิ่นก็มีการมอดไฟมอดไฟเพื่อมีการซ่อมแปลงละหลายจุดหลายบอนบางท่านก็บอกว่าโอ้บ่แน่ใจว่าเป็นอย่างเนาะไฟฟ้าคือบ่มาผลว่าซั่นเด้จะพยายามเอาข่าวข้อมูลต่างๆนี่มารายงานต่อท่านผู้ฟังเนาะอันนี้เป็นแจ้งสุขเสริญเนาะเกี่ยวกับประธานผู้ที่สมไส้ไฟฟ้าขอบเขตนครหลวงวิจันทร์ว่าเพิ่นว่าปัจจุบันนี้ไฟภาคสายทรงแห้งสูงบ่สามารถจ่ายออกได้ ดังนั้นทีมงานเพิ่นได้มีการเล็งในการกวดระบบและก็กำลังเล็งกู้ระบบคืนอันนี้เป็นข่าวที่เพิ่นเอามาลงไว้ใน2มื้อก่อนหน้านี้ท่านผู้ฟังและนอกจากนั้นท่านผู้ฟังก็ยังสามารถแจ้งหาสายด่วนได้ถ้าว่าไฟฟ้าขัดข้องบ่หรือว่ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้าก็สามารถแจ้งไปได้ที่สายด่วนก็คือ1199และพร้อมกันเดียวกันนี้ท่านผู้ฟังในเบื้องของในอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะเพิ่นก็ได้มีการลงไปปรับปรุงบรรดาสายไฟต่างๆเนาะเช่นว่าทางเบื้องของเมืองหัดไซฟองบ่ทางเบื้องของเมืองสีโคตรตะบองบ่นี่เนาะการเกิดไหวเวียกของเพิ่นนี่ก็เป็นปิดประจำแล้วท่านผู้ฟังทางเบื้องของบ้านห้วยแดนเมืองของเมืองเสถานีนครหลวงวิจันทร์ก็ได้รับการแก้ไขระบบไฟฟ้าเนาะภาคจำหน่ายอันนี้เป็นอิงตามการเสนอและความเรียกร้องต้องการไฟฟ้าที่บ่เพียงพอต่อกับการสุมไส้โดยมีการขยายตัวของผู้สุมไส้เป็นจำนวนหลายเขตบ้านห้วยเด่นเมืองหอม11เมืองเสถียรนครหลวงวิจันทร์ในเมื่อวันที่23พฤษภาคม2026ที่ผ่านมาทางโครงการไฟฟ้าของเมืองเสถียร1เราก็ได้สำเร็จการปฏิบัติเวียกเสริมหม้อแปลงขนาด110กิโลวัตต์แอมเปอร์กิโลโวลต์แอมเปอร์เนาะจำนวน1หน่วยนี่เป็นการเคลื่อนไหวเป็นการของเพิ่นในอาทิตย์ที่ผ่านมาและนอกจากนั้นเพิ่นก็ยังมีการเอามาอัปเดตข้อมูลก็คืออัปเดตการจ่ายไฟระบบรวมใหญ่เมืองหาดไซฟองและก็เมืองปากเงิมสำเร็จห้อยส่วนห้อยส่วนว่าเมืองเสถียรก็ยังคงสืบต่อในการเร่งแก้ไขเพิ่นว่านั้นปัจจุบันนี้การจ่ายไฟระบบไฟฟ้าในเมืองหาดไซฟองและเมืองปากเงิมแม้นสามารถปล่อยไฟในระบบรวมใหญ่สำเร็จสำหรับบางพื้นที่ในเมืองเสถียรนี้ที่กำลังอยู่ในขั้นตอนของการแก้ไขมีบ้านสมสมัยบ้านไซสมบูรณ์บ้านหัวเสียงบ้านสร้างหัวบอเนาะแล้วก็บ้านดงควยนอกจากนั้นก็ยังมีจุดย่อยๆอีกหลายจุดสายเหตุลักได้รับการแจ้งก็คือหม้อนับไฟไหม้สายไฟขาดสายไฟเสาไฟล่มแล้วก็ต้นไม้หักทับรวมไปถึงปัญหาเทคนิคอื่นๆที่เกิดขึ้นตามจุดย่อยต่างๆซึ่งก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ให้การบริการนั้นก็ซักซ่าดังนั้นเพิ่นจึงแจ้งมาถึงบรรดาพ่อแม่ประชาชนให้รับทราบตามกันว่าด้วยสาเหตุใดเนาะเฮ็ดให้กระแสไฟฟ้ามาหรือว่ากระแสไฟฟ้ามาบ่เพียงพอบ่หรือว่าไฟดับต่างๆนี่สำคัญและแม่นท่านจื้อไว้เนาะกับสายด่วนก็คือ1199ท่านผู้ฟังจะนี่ไปนะเฮาจะรับฟังตื้ออีกก่อนจักหนึ่งเสียงเพลงแล้วกลับมาฟังข้อมูลตื้ออีก

0: ติดตามหาฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและสัจจริงผ่านรายการออกโพสสื่อสาร
1: หลังจากที่หับฟังเสียงเพลงไปแล้วกลับมาหับฟังข้อมูลเติมอีกโอ้ยท่านผู้ฟังได้เบิ่งจากเวลาแล้วเห็นทีไหลหลังพอสมควรแต่ว่ารายการพวกเรายังคงมาพบกับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเติมอีกในมื้ออื่นเนาะก็คือวันอังคารและก็วันพุธแจ้งท่านผู้ฟังเติมอีกเลยเนาะสำหรับมีทางแฟนเพลงรายการเทเกียรติติดตามหับซุ่มหับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ท่านผู้ฟังมื้อวันพุธนี้เราจะมีแขกรับเชิญเข้าร่วมในรายการโดยจะแม่นท่านนางวงประดิษฐ์ของหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองวิสาหกิจเพื่อจะเข้าร่วมสนทนาในรายการเพื่อให้ท่านผู้ฟังนั้นได้ฮู้เกี่ยวกับบรรดาการดำเนินธุรกิจนี่แหละเนาะโดยเฉพาะก็แม่นเพิ่นจะมาเสนอเกี่ยวกับการออกใบทะเบียนและก็ระเบียบการที่ผู้ประกอบการคนฮู้ว่ามีขึ้นใดๆเนาะซึ่งในอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งท่านหัวหน้าของการจากทางกสงสกรรมรายการค่าเพิ่นก็ได้มาร่วมสนทนาในรายการในนั้นเองเพิ่นก็ได้เว้าแล้วก็ได้เน้นย้ำถึงความหันการหันเป็นความทันสมัยนะท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้ถ้าเว้าถึงว่าการออกทะเบียนบ่นี่ก็ใช้เวลาหน่อยลงเนาะมีความสะดวกยิ่งขึ้นหรือว่าท่านผู้ฟังที่เป็นผู้ประกอบการอยู่แล้วหรือว่ากำลังจะเป็นผู้ประกอบการตัวจริงเนาะก็สามารถทำผู้ข้อมูลได้เช่นว่าส่องทางออนไลน์เนาะเพิ่นก็จะมีข้อมูลให้เฮานี่เข้าไปเบิ่งข้อมูลทางเว็บไซต์ของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้อีกเนาะและนอกจากนั้นท่านผู้ฟังท่านใดที่รับฟังรายการอยู่ก็ท่านก็จะได้รับผู้ข้อมูลข่าวเนาะซึ่งก็เป็นช่องทางในการติดตามข้อมูลและนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องเกี่ยวกับท่านผู้ฟังอาจจะได้เห็นข้อมูลทางเบื้องของสื่อออนไลน์ออกมาได้แล้วเนาะเกี่ยวกับแจ้งการว่าบ่ให้นำเข้ารถน้ำมันให้นำเข้าเพียงแต่รถไฟฟ้าในปี2026นี้เนาะฉะนั้นสังคมก็ให้ความสนใจต่อกับประเด็นดังกล่าวนี้และทางรายการพวกเราก็จะเชิญเอาทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมสนทนาภายใต้หัวข้อตัวนี้เนาะว่ามีขึ้นใดเนาะเพื่อให้สร้างให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องไปในทิศทางเดียวกันว่าด้วยเหตุและผลอันใดเบ้าถึงว่าเป็นยังจะมาห้ามนำเข้ารถน้ำมันและคันถามว่าห้ามนำเข้ารถน้ำมันนี่เป็นรถน้ำมันประเภทใดเด้และการส่งเสริมการสมใช้รถไฟฟ้าเด้มีขึ้นใดทุกๆคำตอบท่านก็จะได้ฮู้ผ่านทางรายการพวกเขานี่แหละเนาะกับรายการOK สื่อสาร FOIC สื่อสารหรือว่าอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารย้ำอีกเทิงนึงท่านผู้ฟังเฮามาพบกันในทุกๆต้นอาทิตย์พบกับรายการพวกเฮานี่เป็นวันจันทร์วันอังคารและก็วันพุธเวลา 11:00 นหาเวลา 12:00 นผ่านทางคลื่นวิทยุ FM 103.7 MHz แล้วก็ผ่านทางช่องทางออนไลน์ก็คือผ่านทางช่องทางเพจ Facebook ของทางรายการOK สื่อสารหรือว่า MOIC สื่อสารกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสื่อสารเนาะแล้วก็ผ่านทั้งเพจ Facebook ของทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวนําอย่าลืมกดติดตามไว้เนาะในโมงนี้มาพบกับท่านผู้ฟังแน่นอน 11:00 นหาเวลา 12:00 นส่วนว่าในท้ายๆอาทิตย์ยังมาพบกันตึมอีกกับรายการฮอบฮู้เรื่อง SME เนาะท่านผู้ฟังท่านใดที่เป็นผู้ประกอบการอยู่แล้วเป็นต้นเป็นธุรกิจตั้งแต่จุลวิสาหกิจวิสาหกิจขนาดน้อยและกลางมีขึ้นใดเนาะท่านผู้ฟังก็บ่ควรพลาดเนาะจะมาฟังกันตึมอีกในระยะท้ายๆรายการเอาเบิ่งจากเวลาแล้วเห็นทีจะต้องได้จากลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนแต่ว่าเราจะมาพบกันใหม่ในมื้ออื่นมื้อนี้ก่อนขอบใจก่อนจากกันมื้อนี้ก็ขอขอบใจกับพี่นักเป็นเพลงรายการที่ให้เกียรติติดตามรับชมมาฟังรายการแต่ต้นจนจบท่านใดที่มาฟังขึ้นหลังก็ขอขอบใจเช่นเดียวกันพร้อมเดียวกันนี้ขอขอบใจกับทั้งผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเราก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่เปิดโอกาสให้โฆษกได้มาดำเนินรายการได้นำเอาข้อมูลมาเว้ามาบอกต่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ทางรายการพวกเราทางโฆษกและทีมงานเทคนิคจะขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปพร้อมกับเสียงเพลงและเสียงเพลงตบยกลงตอนไหนอาจจะต้องขออนุญาตลาท่านผู้ฟังไปท่านใดที่กำลังรับประทานข้าวเที่ยงอยู่ตอนนี้ก็ขอให้เพลิดเพลินขอให้มีความเซฟซ้อยมีความเบิกบานมนต์ซื่อในการกินข้าวเที่ยงแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่ในการพบกันใหม่มื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมทั้งไก่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียนครั้งที่23งานบุญลาวประจำปี2026จัดขึ้นที่นครหลวงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อโฆษณาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของสองประเทศลาวและญี่ปุ่นปัจจุบันหน่วยงานกู้ภัยลาวและไทยยังเล็งให้การช่วยเหลือประชาชนจำนวน7คนที่ติดค้างอยู่ปองถ้ำหินผาบ้านผันไซเมืองหลองแจงแขวงไซสมบูรณ์กระทรวงสาธารณสุขเวียดนามเสนอรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาอัตราการเกิดที่ลดลงกองประชุมเวทีปรึกษาหารือผู้นำอุตสาหกรรมการค้าเอเปกจะจัดขึ้นในกลางเดือนมิถุนายนปีนี้ที่นครหลวงปักกิ่งของจีนต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: งานบุญลาวประจำปี2026จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนเช้าของวันที่23พฤษภาคมนี้ที่สวนสาธารณะโยโยกินครหลวงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยได้รับเกียรติเข้าร่วมของทานทองสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวสมเด็จเจ้าหญิงไอกุแห่งญี่ปุ่นทานซิมาดะโทโมอากิห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นทานนางซึจิยะซินาโกะประธานสมาคมมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่นลาวทานอัมไพกินดาวงเอกอัครราชทูตลาวประจำญี่ปุ่นพร้อมด้วยบรรดาทูตตนทูตต่างประเทศประจำญี่ปุ่นแขกถึกเชิญจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาคลาวเอกชนรวมทั้งบรรดาผู้สนับสนุนของญี่ปุ่นสมาคมลาวที่ประเทศญี่ปุ่นและนักศึกษาลาวเข้าร่วมอย่างคึกคืนท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารได้ต่างนารัฐบาลลาวได้ยกให้เห็นถึงความสำคัญของงานบุญลาวที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีและครั้งนี้เป็นครั้งที่14ซึ่งแมนกิจกรรมร่วมมือสำคัญระหว่างลาวและญี่ปุ่นเพื่อโฆษณาเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและฮิตของประเพณีอันดีงามของลาวให้แก่พลเมืองญี่ปุ่นและชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นการหัดแน่นมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวและญี่ปุ่นในฐานะคู่ร่วมยุทธศาสตร์หอบด้านพร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประชาชนสองชาติและผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวการจัดงานบุญลาวประจำปี2026เกิดขึ้นได้ย้อนการสนับสนุนการร่วมมือและการประสานสมทบกันอย่างใกล้ชิดระหว่างคณะกรรมการเกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายลาวและญี่ปุ่นโดยเฉพาะการสนับสนุนของรัฐบาลก็คือกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นสมาคมมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่นลาวและคณะกรรมการจัดงานบุญลาว2026พิเศษในปี2026นี้สมเด็จเจ้าหญิงไอโกะแห่งญี่ปุ่นได้ให้เกียรติเข้าร่วมบุญลาวเป็นครั้งทวีภายหลังได้เสด็จเยี่ยมยามทั้งการอยู่ลาวในเดือนพฤศจิกายน2025ผ่านมาและเป็นการเยี่ยมยามทั้งการอยู่ต่างประเทศครั้งทำอิฐของพระองค์ในโอกาสดังกล่าวท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารได้ต่างนายรัฐบาลลาวแสดงความขอบใจมายังทุกๆภาคส่วนที่ได้ห่วมแหงห่วมใจสนับสนุนและช่วยเหลือจัดงานบุญลาวประจำปี2026นี้ให้สำเร็จเป็นอย่างดีพร้อมทั้งได้เสื้อเชิญแขกงานและประชาชนญี่ปุ่นก็คือนักท่องเที่ยวต่างประเทศเยี่ยมยามและท่องเที่ยวลาวให้นับมือหลายขึ้นเพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมและฮิตของประเพณีอันดีงามของชาติลาวก็คือแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต่างๆของลาวและอวยพรให้การจัดงานบุญดังกล่าวประสบผลสำเร็จตามคาดหมายงานบุญลาวประจำปี2026จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำลาวร่วมกับโรงเรียนมัธยมตอนปลายนานาชาติซากุระและเพื่อนมิตรของประเทศลาวที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งดำเนินเป็นเวลา2วันแต่วันที่23หา24พฤษภาคมนี้ภายในงานบุญลาวปี2026นี้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสและรับชมการแสดงศิลปะวรรณคดีจากคณะศิลปกรจากลาวฮิตของประเพณีและการนุ่งถือที่เป็นเอกลักษณ์ของลาวพร้อมทั้งรับประทานและชิมรสชาติอาหารที่มีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ของลาวอีกด้วยในโอกาสเยี่ยมยามญี่ปุ่นในครั้งนี้ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารห้องนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวและภรรยายังได้ต้อนรับและพบปะกับท่านนางซึจิมะซินาโกะประธานสมาคมมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่นลาวและท่านทาการาซิสุซุมุประธานสมาคมมิตรภาพไซตามะลาวและคณะเพื่อเพิ่มทวีหัดแน่นการพัวพันและการร่วมมือความเข้าอกเข้าใจก็คือการสุขยิ่งส่งเสริมเวียกงานการทูตประชาชนการไปมหาสู่ของสององค์การนิติบัญญัติและประชาชนสองชาติลาวและญี่ปุ่นอีกด้วย
0: คณะภาคคณนำองค์การกวดสอบแห่งราชจะสืบต่อเสริมขยายด้านดี ผลสำเร็จของเวียกงานกวดสอบแห่งรัฐในระยะผ่านมาและสืบต่อปรับปรุงแก้ไขด้านอ่อนของโครงสร้างให้ดีขึ้นในต่อหน้าท่านเวียงทวิศรเทพจันทร์ประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐให้ฮู้ว่าคณะภาคกรรณานำองค์การกวดสอบแห่งรัฐจะยึดมั่นปฏิบัติเวียกงานตามหลักการนำพักของภาคปฏิบัติตามหลักการร่วมศูนย์ประชาธิปไตยและแบ่งความรับผิดชอบในการนำพาเวียกงานกวดสอบแห่งรัฐแต่ละขั้นอย่างเข้มงวดเพิ่มทวีความเป็นเจ้าการผ่านขยายและจะตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายก็คือมติกองประชุมสภาแห่งชาติมติของคณะประจำสภาแห่งชาติสภาประชาชนขันแขวงอย่างเข้มงวดและให้บรรลุผลเป็นจริง
2: สืบต่อเสริมขยายด่านดีผลสำเร็จของเวียกงานกวดสอบแห่งรัฐในระยะผ่านมาพร้อมกันนั้นก็จะสืบต่อปรับปรุงแก้ไขด่านอ่อนของโครงสร้างและนำใส่บทเรียนที่ถอดถอนได้เพื่อสืบต่อนำพาสีนำเวียกงานในต่อหน้าจะยึดมั่นปฏิบัติเวียกงานตามหลักการนำพาของพรรคปฏิบัติตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยและแบ่งความรับผิดชอบในการนำพาเวียกงานกวดสอบแห่งรัฐแต่ละขั้นอย่างเข้มงวดจะเพิ่มทวีความเป็นเจ้าการในการผันขยายและจะตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายก็คือมติของกองประชุมสภาแห่งชาติมติของคณะประจำสภาแห่งชาติและของสภาประชาชนแขวงอย่างเข้มงวดและให้บรรลุผลเป็นจริง
0: ท่านเวียงทวิศรเทพจันทร์ให้ฮู้ตื่นว่าองค์การกวดสอบแห่งรัฐจะสืบต่อเพิ่มทวีความเป็นแบบอย่างในการนำพาซี่นำเพื่อสร้างความสามัคคีเป็นเอกภาพความเป็นเจ้าการกล้าขีดกล้าเฮ็ดและกล้ารับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีความปลอดใสบริสุทธิ์รับใส่ซาดรับใส่ประชาชนสู่ศูนย์เฮ็ดให้เวียกงานกวดสอบแห่งรัฐประกอบส่วนสำคัญเข้าในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมโดยกฎหมายเฮ็ดให้ประเทศชาติได้รับการพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้ง
1: วันที่11พฤษภาคมนี้คณะผู้แทนฝ่ายลาวนำโดยทานพลโทสายใจกรมสิทธิ์รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพร่วมกับบรรดาผู้บัญชาการทหารสูงสุดของประเทศสมาชิกอาเซียนได้เข้าร่วมกองประชุมทั้งไกลผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียนครั้งที่13ภายใต้การเป็นประธานกองประชุมของพลเอกโรมิโอเอสบรอนเนอร์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพฟิลิปปินส์ในกล่องประชุมได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับปัญหาสิ่งท้าทายต่อความมั่นคงในภาคพื้นที่ต่างฝ่ายต่างมีความสนใจเพิ่มทวีการประสานงานความมั่นคงทางทะเลเสริมขยายความพร้อมสำหรับ HADR และวิกฤตการที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศการเพิ่มทวีการหัวมือในคงเขตความมั่นคงที่พ้นเด่นขึ้นมาการส่งเสริมการทูตด้านการป้องกันประเทศและการสร้างความมั่นใจปัญหาสิ่งท้าทายต่อความมั่นคงที่บ่แม่นทางการทหารนับมือนับเพิ่มทวีความสลับซับซ้อนและยากที่จะคาดคะเนได้เป็นต้นอาชญากรรมข้ามชาติการก่อการร้ายความมั่นคงทางทะเลความมั่นคงทางระบบคอมพิวเตอร์ภัยพิบัติธรรมชาติยาเสพติดอื่นๆนอกนี้กองประชุมยังได้รับฟังการรายงานผลสำเร็จกองประชุมหัวหน้าสืบข่าวทหารอาเซียนครั้งที่13และกองประชุมผู้นำประชาคมสืบข่าวทหารอาเซียนครั้งที่3บทรายงานผลกองประชุมหัวหน้าสู่หบอาเซียนครั้งที่16การแลกเปลี่ยนทัศนะในหัวข้อร่วมกันรักษาอนาคตของอาเซียนร่วมกันการรับรองเอาแผนการ2ปีของกองทัพอาเซียน2026หา2028และแถลงการร่วมกองประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียนครั้งที่13การลงนามในแถลงการร่วมกองประชุมครั้งที่13แบบออนไลน์และการมอบหับตำแหน่งประธานกองประชุมครั้งที่14จากฟิลิปปินส์ให้สิงคโปร์เติมอีก
0: ปี2025ผ่านมาลาวประเสริฐหน้ากับสิ่งท้าทายหอบด้านเป็นต้นสภาพเศรษฐกิจยุ่งยากภัยเงินเฟ้อราคาน้ำมันแพงเหตุให้ค่าของชีพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อการดำรงชีวิตของประชาชนพร้อมกันนั้นบรรดาปรากฏการณ์หยอดท่อในสังคมเซนปัญหายาเสพติดการพนันออนไลน์และดื่มสิ่งมึนเมาเป็นผลกระทบต่อความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและค่านิยมอันดีงามของชาติท่านนางดารณีพรหมวงศารองรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวรายงานต่อกองประชุมสรุปเวียกงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทั่วประเทศประจำปี2025และวางทิศทางแผนการประจำปี2026จัดขึ้นเมื่อมอมานิวา ถึงว่าพวกเขาจะสืบต่อขยายสายพัวพันการหัวมือกับสากลและภาคพื้นอย่างแน่นแฟ้นโดยผ่านการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมเพื่อสุขยุ่งส่งเสริมเผยแพร่พัฒนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างกว้างขวางก็ตามแต่ในขบวนการเสื่อมโยงยังมีความท้าทายหลายด้านโดยเฉพาะกระแสค่านิยมและวัฒนธรรมต่างชาติที่บ่สอดคล้องกับฮีตของประเพณีอันดีงามของลาว
3: ทางด้านวัฒนธรรมถึงเป็นว่าพวกเฮาจะสืบต่อขยายสายพัวพันการรวมมือกับสากลและภาคพื้นอย่างแน่นแฟ้นโดยผ่านการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมเพื่อแน่ใจสุขอยู่ส่งเสริมเผยแพร่พัฒนาและอนุรักษ์เหล่างานวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางกว่าตามแต่ในกระบวนการเสริมโยงดังกล่าวก็ยังมีความท้าทายหลายด้านโดยเฉพาะแม่นกระแสค่านิยมและวัฒนธรรมต่างชาติที่บ่สอดคล้องกับฮีตของประเพณีอันดีงามของลาวซึ่งได้แทรกซึมเข้าในทันเทวัยหนุ่มอย่างไวว่าสิ่งนี้แสดงออกผ่านการนุ่งถือที่คัดต่อกาลเทศะและการนำใส่ภาษาปากเว้าที่สอดกระจ่างและการปาลาฮีตของประเพณีเฮ็ดให้ความเป็นเอกลักษณ์และจิตวิญญาณของวัฒนธรรมลาวจืดจางและลดหน่อยถอยลงไปเถิดละกาว
0: ท่านนางดลานีพรหมวงศาให้ฮู้ถึงว่าเวียกงานการท่องเที่ยวเห็นว่ามีการฟื้นฟูและขยายตัวอย่างตั้งหน้าแสดงออกจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมีจำนวนเพิ่มขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวสากลและนักท่องเที่ยวภายในมีจำนวนเพิ่มขึ้นเลื่อนคาดหมายทั้งอย่างใดก็ตามการบริการและการบริหารจัดการในบางด้านยังบ่ทันบรรลุตามคาดหมายโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการสนองข้อมูลการท่องเที่ยวเริ่มแต่ด่านสากลเข้าออกประเทศตามเส้นทางท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆยังบ่ทันสามารถตอบสนองได้ตามยุคสมัยและความต้องการตัวจริงกลายเป็นอุปสรรคและสิ่งท้าทายต่อภาพพจน์โดยรวมและคุณภาพของการท่องเที่ยวลาวในเวทีสากล
1: ปัจจุบันหน่วยงานกู้ภัยของลาวและไทยพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องยังสืบต่อเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนจำนวน7คนที่ติดค้างอยู่ปองถ้ำหินผาบ้านพันไซเมืองลองแจ้งแขวงเซซุมบูรณ์แต่การปฏิบัติเวียกงานตัวจริงนั้นยังพบอุปสรรคหลายอย่างที่ต้องได้ระมัดระวังและเหตุเวียกแข่งกับเวลาย้อนสภาพฝนยังสืบต่อตกอย่างต่อเนื่องเหตุให้ระดับน้ำในถ้ำเพิ่มสูงขึ้นท่านนางเพชรสมัยโพไซยวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไซสมบูรณ์ประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติคันแขวงทั้งเป็นหัวหน้าคณะทีมงานติดตามแก้ไขภาคสนามได้รายงานในฮู้ว่าในตอนบ่ายของวันที่24พฤษภาคมนี้บรรดาทีมงานกู้ภัยจาก4ภาคส่วนเดินทางไปถึงเมืองลองแจ้งและเข้าปฏิบัติงานตัวจริงอยู่ภาคสนามภายหลังรับฟังรายงานข้อมูลจากคณะพิศอบภาคสนามและประชาชนผู้ที่เคยเข้าไปฮู้ถ้ำผาหินเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานทีมงานกู้ภัยของไทยจำนวน6คนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่3คนเริ่มเข้าปฏิบัติงานในถ้ำฮอบทำอิฐและนำภาพถ่ายออกมาเพื่อประเมินและประชุมกับคณะแล้ววางแผนปฏิบัติงานฮอบ2โดยในเวลา 20:00 ได้กะเกียมสืบต่อฮอบ2ตามแผนคาดคะเนให้ฮอดเป้าหมายบอนประชาชนติดค้างอยู่แต่เกิดฝนตกหนักเฮ็ดให้มีน้ำไหลเข้าน้ำออกบ่อใหญ่ขึ้นอุปกรณ์นำไส้จำนวนหนึ่งขนส่งไปบ่ทันฮอดสนามเพราะนักเส้นทางยุ่งยากจึงได้โจแผนการดำน้ำแต่ยังสืบต่อดูดน้ำออกปกติตลอด24ชั่วโมงสำหรับแผนการเคลื่อนไหวในวันที่25พฤษภาคมนี้จะสืบต่อจากจุดที่6โดยจะดำน้ำเข้าไปหาเนิน30องศามีระยะทางประมาณ30เมตรซึ่งเนินนี้คาดว่าจะมีผู้รอดชีวิตติดอยู่ในนั้นและปฏิบัติแผนการดูดน้ำออกตลอด24ชั่วโมงส่วนเวียกงานอยู่ภายนอกได้เกี่ยมพาหนะอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินให้หับประกันตลอด24ชั่วโมงซึ่งคณะพิศอบสนามแต่ละภาคส่วนได้กาเกี่ยมความพร้อมหอบด้านเป็นต้นอุปกรณ์หับใส่เวียกงานสนามเสบียงอาหารอื่นๆนอกจากนี้ยังได้สุ่มใส่ป้องกันรักษาความสงบปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมเป็นปกติสุ่มใส่ปฏิบัติเวียกงานตามแผนการของทีมกู้ภัยให้บรรลุคาดหมายและได้รับผลดี
0: ปัจจุบันทั่วประเทศมีผู้เป็นพยาธิไข้เลือดออกแล้ว 1,259 คนและยังบ่มีกรณีผู้เสียชีวิตสำหรับอยู่นครหลวงจันทน์จัดอยู่ในอันดับ4มีผู้ติดเชื้อสะสม100กว่ากรณี ดร.นางคำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิติดต่อให้ฮู้ว่าพยาธิไข้เลือดออกแม่นพยาธิที่อันตรายสมควรและจำนวนผู้ติดเชื้อในปัจจุบันนี้เห็นว่าสูงสมควรถึงว่าจะบ่มีกรณีผู้เสียชีวิตฉะนั้นเรียกร้องให้ประชาชนเอาใจใส่ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของหนอนน้ำยุงลายอนามัยเฮือนรวมทั้งบริเวณอ้อมรอบเฮือนสารให้สะอาดเนื่องจากระยะนี้แม่นยามฝนเฮ็ดให้ยุงลายแพร่ขยายได้ง่าย
4: ไข้ยุงลายทั่วประเทศนี้มีทั้งหมดอยู่ 1,259 ที่ว่ายังบ่ทันมีกรณีเสียชีวิตสำหรับนครหลวงเวียงจันทน์ปัจจุบันจัดอยู่ในอันดับ4มีอยู่100กรณีแต่ก็ยังบ่ทันมีการเสียชีวิตก็อยากให้ทั้งพ่อแม่ประชาชนเอาใจใส่เพราะปัจจุบันนี้ก็คือเริ่มมีฝนมาแล้วเนาะการทำลายแรงเพาะพันธุ์เฮ็ดเอาได้บ่ให้มียุงลายมาไข่ใส่ในการแพร่พันธุ์ของยุงลายนี่อันนี้แม่นอยากให้ทุกครอบครัวเป็นเจ้าการดูแลเฮือนสารทั้งในและนอกให้มันสะอาดจุกงามและก็บ่ปิดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายพวกเฮาจึงสิบ่เป็นไข่ยุงลายแล้วอันนี้แม่นจุดนึงที่อยากจะเร่งใส่ให้กับทั้งพ่อแม่ประชาชนมีส่วนร่วมหลักๆเลยเนาะกันป้องกันก็คือการปฏิบัติ5ปอแล้วก็ป้องกันบ่ให้ยุงกัด
0: ดร.นางคำลาเผ่าดาวันยังได้เรียกร้องให้ประชาชนเอาใจใส่ในเวลาเป็นไข้ควรไปพบแพทย์หมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านและบ่ถือเบาโดยการซื้อยามากินเองเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียชีวิตต่อไปเชิญทานฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นวันที่18ถึง19พฤษภาคมนี้ที่ห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองเพียงแขวงสยามบุรีกรมสังคมร่วมกับองค์การบ้านจุดสุ่มสากลและห้องการแรงงานและสวัสดิการสังคมเมืองเพียงได้จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับเวียกงานป้องกันและช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงผู้ถูกข้อให้จากการฆ่ามนุษย์ให้ตานางปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของเด็กขันบ้านอยู่เมืองเพียงมีทานจัดสนาเลิศห้องหัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากกระทรวงแขวงเมืองและสมณกรบ้านเป้าหมายของเมืองเข้าร่วม
5: สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้มีบรรดานักสมณกรมาจากโรงเรียนและบรรดาทานนายบ้าน10บ้านเป้าหมายของโครงการอยู่ภายในเมืองเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน53ทานขั้นบ้าน10บ้านเป้าหมายจากบ้าน50ทานคือบ้านปงวางบ้านเมืองเพียงบ้านกลางบ้านน้ำเฮียบ้านนาบวมบ้านนาสิงบ้านน้ำปุ๋ยบ้านน้ำยาบบ้านปากซองและบ้านนาอุ้มการฝึกอบรมในครั้งนี้บรรดาผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้สภาพรวมภาระบทบาทและความรับผิดชอบของตานางปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของเด็กขั้นบ้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเด็กการใช้ความรุนแรงต่อแม่หญิงและเด็กน้อยการปกป้องและช่วยเหลือเด็กการเคลื่อนย้ายแรงงานแบบปลอดภัยการสกัดกันและต้านการค้ามนุษย์รูปแบบของการค้ามนุษย์นอกนั้นบรรดาผู้เข้าร่วมยังจะได้แลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันเพื่อเฮ็ดให้สุดฝึกอบรมเวียกงานป้องกันและช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงผู้ถูกข้อหาจากการค้ามนุษย์ให้แก่ตนางปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของเด็กขั้นบ้านจำนวน10บ้านเป้าหมายของโครงการอยู่เมืองเพียงได้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีและในโอกาสนี้ทานจัดสนาเลิศห้องหัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงสัญญาบุรีได้กล่าวเปิดสุดฝึกอบรมเกี่ยวกับเวียกงานป้องกันและช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงผู้ถูกข้อหายจากการค้ามนุษย์ให้แก่ตนางปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของเด็กขั้นบ้านอย่างเป็นทางการแสงสุดากิ่งสวัสดิ์รายงานข่าวจากเมืองเพียงแขวงสัญญาบุรี
0: กองประชุมสรุปเวียกงานห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงลงน้ำทาปี2025และวางทิศทางปี2026จัดขึ้นในกลางเดือนพฤษภาคมนี้ที่ห้องการดังกล่าวภายใต้การเป็นประธานของทานศรีพรกองจำปาหัวหน้าห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงมีทานคำฟองอินมณีประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนขันแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้อง
6: ในกองประชุมได้เผยเพคโครงการการเมืองของพรรคฉบับที่3บทรายงานการเมืองต่อกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคเผยเพแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10 2026-2030เผยเพบทรายงานการเมืองของคณะบริหารงานพรรคเควงครั้งที่9เผยเพแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่ 9 2025 2025และทิศทางแผนการ5ปีครั้งที่10 2026 2030ของเควงผ่านข้อกำหนดเลขที่46ทับกมสพลงวันที่19มีนา2026บัดด้วยแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการผัวพันระหว่างเลขาคณะบริหารงานพรรคกับประธานคณะกรรมการปกครองนครเควงมติตกลงฉบับเลขที่มติตกลงฉบับเลขที่29ทับคปพคลงวันที่27เมษายน2020ว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบให้คณะบริหารงานพรรคเควงสมัยที่9ซึ่งบางตนสหายคำกิ่งผุยลามณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคเควงประธานสภาประชาชนเควงได้ให้ฮู้เกี่ยวกับโครงการการเมืองฉบับที่3การเผยแพร่เอกสารในครั้งนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้พนักงานลักเลงคณะพรรคคณะนำแต่ละคันกำแน่นในจิตใจทิศทางและหน้าที่จุดสุ่มที่ได้กำหนดไว้แสงอรุณรายงานจากวิทยุกระจายเสียงเควงรองลำทา
0: ในวันที่19พฤษภาคมนี้ท่านเลือนวิไลจันทราพันธ์รองเลขาพรรคแขวงบริคำไซผู้สีนำเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองพร้อมด้วยคณะได้ลงติดตามสุกญูเวียกงานก่อสร้างหักฐานการเมืองและเวียกงานพัฒนาสุนบทหอบด้านระยะ3เดือนต้นปีนี้
7: ก่อนกองประชุมได้รับฟังการพาบริงานย่อเกี่ยวกับเวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองติดพันกับเวียกงานพัฒนาส่วนบนหอบดันแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสามสร้างในระยะ3เดือนผ่านมาซึ่งได้ยกให้เห็นถึงผลงานด้านดีและประดาจุดอ่อนข้อคงค้างของการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะผ่านมาพร้อมเดียวกันนั้นประดาคณะประธานพร้อมด้วยแขกที่เข้าร่วมกองประชุมยังได้พร้อมกันประกอบความคิดเห็นตีราคาคืนต่อกับการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานในด้านต่างๆร่วมกันอย่างกุกไปกุงมาเพื่อแน่สาเหตุให้ประดาจุดอ่อนข้อคงค้างในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานที่บ่มีผลสำเร็จได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างตั้งหน้าและมีผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้เวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองพัฒนาส่วนบนหอบด้านและเวียกงานสามสร้างแมนยุทธศาสตร์หลักของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแก้ไขความทุกข์ยากและเสริมขยายระบบการเมืองอยู่คันหักทานทางสามเวียกงานนี้มีความเสื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟนซึ่งเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงยกระดับสมาชิกพรรคและองค์การปกครองบ้านให้มีความเข้มแข็งแน่สหายหักทานการเมืองอำนาจการปกครองแนวเหล่าสังศาสตร์และองค์การจัดตั้งมหาชนมีความหนักแน่นหักประกันเสถียรภาพความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมในการลงติดตามสุกหนูการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองอยู่ที่เมืองเวียงทองในครั้งนี้สหายหงเลขาพรรคแขวงยังได้มีคำเห็นโอรมให้ทิศสีนำโตกับคณะนำของเมืองเพื่อให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในต่อหน้ามีผลสำเร็จตามทิศทางแผนการที่วางไว้สุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบุรีคำไซ
0: ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวอากาศประจำวัน
8: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนที่มีกำลังปานกลางปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมซึ่งจะทำให้อากาศร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นอยู่บรรดาแขวงภาคกลางและภาคใต้ภาคเหนือด้านตะวันออกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง19หา32องศาภาคเหนือด้านตะวันตก

0: ต้องหินเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง25หา37องศาสลับแกว้งไซสมบูรณ์อากาศฮ้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง21หา32องศาภาคใต้อากาศฮ้อนหนาฮ้อนเอาจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง25หา39องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม่ระวัง16หา29องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์
1: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
2: ตามข่าวต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามเสนอต่อรัฐบาลให้จัดสรรงบประมาณหลายกว่า 1,800 ตื่นดวงต่อปีเพื่อเป็นแห่งจูงใจประชาชนสำหรับการเกิดลูกท่ามกลางอัตราการเกิดลดลงอย่างต่อเนื่องโดยจะมอบเป็นเงินสดหรือโอนผ่านธนาคารให้แก่แม่หญิงที่มีลูกอย่างน้อย2คนก่อนอายุ35ปีถ้านโยบายดังกล่าวผ่านการอนุมัติจะมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่1กรกฎปีนี้เป็นต้นไปขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของเวียดนามวิเคราะห์ว่ามาตรการจูงใจทางการเงินถือเป็นการตอบสนองอย่างรีบด่วนต่ออัตราการเกิดที่ลดลงโดยอัตราการเจริญพันธุ์ระดับชาติจากจำนวนเด็ก2คนต่อแม่หญิง1คนเมื่อปี2021ลดลงมาอยู่ที่เด็ก1คนต่อผู้หญิง1คนในปีนี้และคาดว่าจำนวนการเกิดจะลดลงอีก
1: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานว่างานวางแสดงการส่งเสริมตองโซการสนองสากลจีนครั้งที่4จะจัดขึ้นระหว่างวันที่22หา26เดือนมิถุนายนปีนี้ที่นครหลวงปักกิ่งของจีนคณะกรรมการส่งเสริมการค้าสากลจีนแจ้งให้รู้ว่าในงานครั้งนี้จะจัดกองประชุมเวทีปรึกษาหารือผู้นำอุตสาหกรรมการค้าองค์การหัวเมืองเศรษฐกิจอาเซียนแปซิฟิกหรือเอเปกจีน2026สมณะปิ่นอ้อม3หัวข้อสำคัญพร้อมทั้งดำเนินการทบทวนผลสำเร็จของการดำเนินงานที่สำคัญในระยะกลางของแถลงการของสภาที่ปรึกษาอุตสาหกรรมการค้าอาเซียนแปซิฟิกหรือ APAC เกี่ยวกับการสนับสนุนเขตการค้าเสรีอาเซียนแปซิฟิกแถลงการของ APAC เกี่ยวกับการสนับสนุนการเสื่อมโยงเสื่อมจอดกันแลนอื่นเพื่อกระเกียมระดมกำลังอย่างเต็มที่สำหรับการยืนข้อเสนอทางนโยบายที่มีคุณภาพสูงจากองค์การธุรกิจต่อกองประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปกในขั้นตอนสุดท้าย
2: ตามข่าวต่างประเทศศูนย์ควบคุมและป้องกันพยาธิแห่งแอฟริกาเตือนว่ามีความเสี่ยงสูงหลายที่เชื้อไวรัสอีโบลาจะแพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาภายหลังเริ่มแพร่ระบาดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยกงโกไปสู่อูกันดาโดยการเคลื่อนย้ายประชากรในปริมาณสูงและความบ่มั่นคงภายในภาคพื้นเป็นปัจจัยที่ให้เชื้อไวรัสชนิดนี้แพร่ระบาดออกไปปัจจุบันในกงโกมีผู้เสียชีวิตย้อนพยาธินี้แล้ว177คนนอกนี้ยังมีผู้สงสัยว่าติดเชื้อนี้อีกบ่ต่ำกว่า500คน
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไสและบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
3: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
4: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Switch เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
3: ้
4: อ
3: แท้วะอีลีวะ
4: ยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรรวมกันได
3: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
4: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแนนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
5: แบ่งกันไส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวใน

0: คู่แบบประหยัดสุดกับนิ่ม Family Package ของลาวโทรคม
1: ธนาคารมาน้องเห็นคันติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บ่ว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
2: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเชื่อมเข้ากรมเป็นนิติบุคคลที่กันไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้20กว่าปีแล้วได้น้อง
1: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะไอ
2: ้สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
1: โอ้แม่นว่ะแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะไอ
2: ้สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
1: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางนี่เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
2: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันธุ์ที่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไสยสถานนครหลวงวิจันทน์
3: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
5: เงินขีบเงินตาคุณของลาวอยู่ผู้ลาวตั้งแต่เดิมมา
6: ใช้เงินขีบทั่วทั้งชาติรักษาค่าบทบาทเงินขีบลาวสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพนำประทานเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารและการนี้มีท่านได้รับฟังเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันเสาร์ออกอากาศเวลา 12:30 น.เวลา 13:00 น.กระจายเสียงผ่านทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์และมาพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในเวลาพักเที่ยงมื้อนี้ทางรายการพวกเรากับมีข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆนำมาฝากประทานโดย30นาทีนี้จะให้ท่านได้รับฟังบรรดานิติกรรมต่างๆที่ปินอ้อมเวงงานหลักทรัพย์นอกจากนั้นจะมาบอกสองทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนการตลาดทุนสำหรับท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับคะแนนตลาดทุนนี้ก็สามารถติดต่อพัวพันได้เบอร์โทรแม่น021-217-770และพัวพันเวียกงานการธนาคารก็สามารถสอบถามได้นะเบอร์โทรแม่น021-260-283ถามว่าท่านใดทีมีความสนใจอยากรู้ว่าบริษัทที่สักส่วนให้เข้าไประดมทุนได้เคลื่อนไหวถูกต้องตามวัตถุประสงค์และได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือบอท่านสามารถโทรสอบถามได้นะเพราะว่ามีเบอร์สายด่วนหมายเลข1602เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้ในโมงเวลาราชการจะบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆสำหรับมื้อนี้ท่านผู้ฟังทางรายการก็ได้นำเอากฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มานำเสนอให้ประธานได้รับฟังเคียงคู่กันนั้นก็มีสารณฮู้สลับสเปียนเสียงเพลงมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขความเบิกบานมวลซืนเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการก่อน
7: เดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได้ห
8: รือวะเป็นได้เลยล่ะ
7: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเพิ่นหู้อย่างหลายซ้ำนะ
8: ตามเชื่อหู้แม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหักประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
7: เอาแล้วเขาจะติดตามได้แบบนี
8: ้รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.la หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เขาหับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
7: ป้าโถต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
8: แม่นแล้วถ้าตัวอยากหับประกันผลตอบแทนและรู้ความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
7: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21-7770
9: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเผื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
10: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
6: ยินดีต้อนรับท่านกลับคืนเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฟังไว้ตื่มถามว่าท่านใดที่มีความสนใจอยากติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้เนาะบ่ว่าจะเป็นเบอร์สายด่วนหมายเลข1602นอกจากนี้ก็มีเว็บไซต์ www.lac.gov.la ท่านสามารถติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้อันดับต่อไปนี้ทางรายการก็ได้นำเอากฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มานำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังมื้อนี้นำเสนอในมาตราที่164เว้าถึงการห่วมมือสากลถ้าผู้ฟังรัฐส่งเสริมการพัวพันห่วมมือกับต่างประเทศภาคพื้นและสากลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์โดยการแลกเปลี่ยนบทเรียนข้อมูลข่าวสารเทคนิควิชาการการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อพัฒนาเรื่องงานดังกล่าวปฏิบัติสุทธิสัญญาและสัญญาสากลที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นภาคีและสืบต่อในมาตรา165หลักการห่วมมือสากลถ้าผู้ฟังการห่วมมือสากลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์ระหว่างคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและองค์การคุ้มครองเรื่องงานหลักทรัพย์ต่างประเทศให้ปฏิบัติตามหลักการเคารพเอกราชอำนาจอธิปไตยและพื้นแผ่นดินอันครบถ้วนของชาติบ่แทรกแซงเข้าในเรื่องงานภายในของกันและกันต่างฝ่ายต่างมีผลประโยชน์และสอดคล้องกับสัญญาสากลที่คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นภาคีนำเสนอให้ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ที่ได้เว้าเกี่ยวกับการห่วมมือสากลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: าได้พ่อดอกกุหลาบผู้เพิ่นน้ำ
1: ลาเอ้ยแม้นอยู่ไกลสุดขอบฟ้าอ้ายก็ยังห่วงหาดอกจำปาต้นเก่าบ่ได้ไล่ลืมน้อง

0: เออเสี่ยวเฮาทำตัวนี่ดู
1: มีหยังเน
0: าะได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวว่ะตัวว่าน่าสนใจ
1: ป่ะโอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: เอ้าคืออย่างมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมจ่ายคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นน่ะ
0: แม่นว่าฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆแล้วสิซื้อได้อยู่ไสล่ะเ
1: อ้าฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์โทรคอต่อรอกอทอจำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท่ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: ขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้รับฟังเสียงเพลงพร้อมด้วยสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้เติมท่านผู้ฟังในระยะนี้ก็ขอให้ทุกคนนั้นติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเพราะว่าสภาพอากาศในแต่ละเขตแต่ละพื้นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญก็ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพเนาะบ่ว่าจะเป็นทางเด็กน้อยหรือว่าผู้สูงอายุต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเพื่อนธนาคารและอันดับต่อไปนี้สืบต่อนำเสนอให้ท่านได้รับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์เติมอีกในมาตรา166เว้าถึงเนื้อในการร่วมมือสากลการร่วมมือสากลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์ให้ปฏิบัติตามเนื้อในดังนี้1. เซ็นสัญญาร่วมมือกับต่างประเทศเลขเข้าร่วมเป็นภาคีของสัญญาสากลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์ 2. แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน 3. ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการสร้างและพัฒนาเทคนิควิชาการทรัพยากรมนุษย์เพื่อยกสูงความสามารถให้พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 4. เนื่องในอื่นตามที่ได้ตกลงเห็นดีของคู่ร่วมมือสืบต่อในมาตรา167เว้าถึงการห้องขอหรือว่าสนองข้อมูลซึ่งกันและกันคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์สามารถห้องขอข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานที่ติดพันกับเรื่องงานหลักทรัพย์กับองค์การคุ้มครองเรื่องงานหลักทรัพย์ต่างประเทศตามขอบเขตที่ได้กำหนดไว้ในสัญญาสากลที่คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นคู่สัญญาคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์สามารถสนองข้อมูลเอกสารที่ติดพันกับเรื่องงานหลักทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของตนหรือได้รับจากภาคส่วนเกี่ยวข้องตามการเสนอขององค์การคุ้มครองเรื่องงานหลักทรัพย์ต่างประเทศและในมาตรา168นี้ก็ยังได้เว้าเติมเกี่ยวกับการนำใช้ข้อมูลท่านผู้ฟังข้อมูลที่คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้สนองหรือว่าให้องค์การคุ้มครองเรียกงานหลักทรัพย์ต่างประเทศนั้นทั้ง2ฝ่ายสามารถนำใช้ตามจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารห้องขอการซื้อเหลือเป็นต้นนำใช้เข้าในการดำเนินคดีอาญาคดีแพ่งหรือการจัดตั้งปฏิบัติมาตรการทั้งบริหารในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากมีจุดประสงค์นำใช้ข้อมูลดังกล่าวนอกจากจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ในเอกสารการห้องขอต้องได้รับการเห็นดีจากคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือองค์การคุ้มครองเรียกงานหลักทรัพย์ต่างประเทศที่สนองข้อมูลให้เอาล่ะท่านผู้ฟังที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์นำเสนอให้บรรดาท่านได้รับฟังผ่านไปตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึ้งจากทางรายการพวกเฮาก่อน

0: ยุทธซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราทรายก่อนจะซื้อสินค้าทุกๆครั้งต้องนำเงินไปแลกเปลี่ยนที่ธนาคารหรือบ่อนแลกเปลี่ยนเงินที่ทางการกำหนดให
1: ้ใส่เงินกีบมีค่าล้นสังคมลาวสิเหืองหงเศรษฐกิจพุ่งพ้นเจริญก้าววัฒนาซอบแล้ว
0: ด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
2: อยู่เมืองลาวไส้แต่เงินกีบขณะนี้ท่านผู้รับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ท่านผู้ฟังอันดับต่อไปนี้ทางรายการก็ได้นำเอาสารานาฮู้มาฝากมื้อนี้นำเสนอให้ท่านได้ฮู้จักเกี่ยวกับการดื่มหรือว่าการสั่งสรรค์นี้ท่านผู้ฟังอาจจะแนะนำให้ท่านได้ฮู้จักหาเคล็ดลับเบิ่งแย้งตนเองเนาะก่อนที่จะไปสั่งสรรค์ต่างๆสำหรับท่านใดที่ว่ามักกินดื่มเป็นประจำท่านผู้ฟังโดยเฉพาะเนาะก็คือการกะเกียมตัวไปร่วมงานเลี้ยงงานสังสรรค์ต่างๆหรือว่ามีการเฉลิมฉลองสิ่งหนึ่งที่พวกเฮาอยากจะแนะนำท่านผู้ฟังก็คือก่อนที่จะดื่มก็ขอให้ทุกคนมีสติและนอกจากนั้นก็อยากให้ทุกท่านเบิ่งแย้งตนเองเพื่อความปลอดภัยเนาะบางคนอีกาขับขี่รถไปเองแดหรือว่าจะเดินทางรวมมู่คู่แน่ก็ยิ่งต้องมีสติน้ำกันหลายขึ้นฉะนั้นมื้อนี้อยากแนะนำให้ท่านได้ฮู้จักเคล็ดลับดีๆท่านผู้ฟังนั่นก็คือ1การกินอาหารก็คือกินอาหารก่อนที่เฮาจะดื่มเครื่องดื่มที่มีทัดเหล้าหรือว่าสิ่งมึนเมาต่างๆท่านผู้ฟังนอกจากนั้นก็คือดื่มน้ำให้หลายๆเนาะสลับกับการดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเคียงคู่กันไปเพราะว่าน้ำดื่มนี้จะช่วยเฮ็ดให้รู้สึกสดชื่นและนอกจากนี้ฮู้ขอบเขตการกำหนดความสามารถของตนเองในการดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเพราะว่าการดื่มนี้ท่านผู้ฟังจะมีความจำกัดเนาะบางคนอีกาดดื่มหลายเกินไปดื่มเอาใจมู่คู่แน่แต่อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังตนเองดื่มน้อยๆก็ต้องได้เบิ่งแยงตนเองเนาะฉะนั้นแล้วอย่าดื่มตามใจคนอื่นเพราะว่าการดื่มหลายนี่อาจจะมีความเสี่ยงบางคนนี่ก็ขับขี่รถส่วนตัวแดขับรถเองแดการเดินทางกันไปกันมาถ้าว่าเฮารู้สึกว่าดื่มหลายเกินไปก็บ่ต้องขับขี่ยานพาหนะเพราะว่าเป็นห่วงมิตรรายการย่านเกิดอุบัติเหตุและบ่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีทัดเหล้าหรือว่าปนกันหลายอย่างท่านผู้ฟังเพราะว่าถ้าว่าดื่มหลายเกินไปอาจจะเฮ็ดให้ท่านั้นรู้สึกเจ็บหัวปวดเมื่อยตามตึงตัวหลายขึ้นและสิ่งที่สำคัญต้องกำหนดการเดินทางเวลาให้ดีเนาะเพราะว่าในการดื่มเครื่องดื่มที่มีธาตุเหล้าเข้าสู่ร่างกายนี้ก็บ่ควรที่ขับขี่รถโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าดื่มแล้วเมาแล้วก็ต้องได้หยุดให้พักเซาก่อนเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุพร้อมเดียวกันนั้นก็ต้องได้ปฏิบัติกฎระเบียบจราจรน้ำกันท่านผู้ฟังขับขี่รถเดินทางด้วยความปลอดภัยบ่ว่าจะไปใกล้หรือว่าไกลก็ต้องได้รักษาเบิ่งแยงตนเองให้ดีนี่คือความปรารถนาดีจากรายการเพื่อนธนาคารเอาละท่านผู้ฟังเบิ่งเวลานาทีจากทางรายการในมื้อนี้ก็เดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วขอบใจอีกทีนึงกับผู้ให้การสนับสนุนรายการธนาคารแห่งสปป.ลาวและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ส่งท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงมวลซึนจากทางรายการพวกเราหลังจากนั้นอวยพรให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความสุขดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวปีนี้องค์การปกครองเมืองสั่งทองนครหลวงเวียงจันทน์มีแผนจะปลูกไม้ให้ได้เนื้อที่400เฮกตาร์เฉพาะภาคหลัดจะสู่โซนปลูกให้ได้15เฮกตาร์สำหรับเบี้ยไม้ที่จะปลูกในวันที่1มิถุนายนหน้านี้มีหลายกว่า 5,000 เบี้ยโดยจะร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ป่าไม้มหาวิทยาลัยแห่งชาติท่านสังวรพิมสนประธานคณะกรรมการปกครองเมืองสังทองให้สัมภาษณ์ว่าสำหรับเบี้ยไม้ที่จะนำมาปลูกในปีนี้จะเน้นใส่ประเภทเบี้ยไม้อุตสาหกรรมเป็นส่วนใหญ่เป็นต้นไม่ดูไม่แตกคาไม่แค้นหินปลูกอยู่เขตป่าไม้ที่ถูกทำลายหรือสูญเสียจากไฟไหม้ล้ำป่าในระยะผ่านมาเพื่อฟื้นฟูป่าโดยสมทบกับโครงการฟื้นฟูป่าของคณะภาควิชาป่าไม้มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
2: แล้วก็เปลี่ยนไม้พวกเราหลังมาก็เป็นสมทบกับคณะป่าไม้เป็นโครงการฟื้นฟูป่าไม้เพิ่นได้มาจัดอยู่เมืองสังทองคือว่าเริ่มโครงการกับ2025ผ่านมาพอเราจะได้สมทบกันเอาเบี้ยไม้อุตสาหกรรมเบี้ยไม้อุตสาหกรรมเป็นต้นไม้แต่ค่าไม่ดูไม่เขียนหินไม่ต้องไม่ที่ไหนเราปลูกเสริมป้องป่านะครับบ้านที่ว่าพื้นที่ไฟไหม้ครับเราจะให้มันขยายตัวเป็นสีเขียวในต่อหน้าแต่ว่าพอเขาในโครงการนั้นระดับทำไมเพิ่นก็ได้มีบทมีภาพภาพละเอียดเกี่ยวกับแผนปลูกแผนคุ้มครองเพราะว่ามีระยะการดำเนินโครงการละเอียดเพราะว่าเราก็ให้ประชาชนนั่นแหละมีส่วนร่วมที่ว่าพวกเราได้พัฒนาโครงการติดกับบ้านที่เกี่ยวข้องครับ
1: ท่านสังวรพิมมสอนได้เรียกร้องให้ถูกภาคส่วนหัวหน่วยธุรกิจผู้ประกอบการทางภาคหลัดและเอกชนตลอดฮอดประชาชนบรรดาเผ่าชาวเมืองสั่งทองนครหลวงเวียงจันทน์จงพร้อมกันเอาใจใส่ประกอบส่วนเข้าร่วมขบวนการปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าในปีนี้ให้เป็นขบวนกว้างขวางกว่าเก่าภายหลังปลูกแล้วให้สืบต่อเอาใจใส่บรรพัดรักษาเบี้ยไม้ให้เติบโตงอกงามเป็นต้นไม้ใหญ่ในกรณีเบี้ยไม้ที่ปลูกแล้วตายให้ปลูกทดแทนคืนตามหลักวิสาการที่กำหนดไว้บัลลังก์ท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
3: ท่านฮู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งรับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่แอคเคาท์เดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
4: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
5: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TF M Suite เออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
4: ้
5: อ
4: แท้วะอีหลีวะ
5: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
4: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
5: มี2แพ็คเกจแพ็กเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็กเกจ1มูลค่า 150,000 กีบมี data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็กเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
6: แบ่งกันใส้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
0: ข่า
7: วดีข้าวดีข้าวดี
8: เพื่อตอบสนองความมีห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมปวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลซีนปุ่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีโคตรตะบองนครหลวงเวียงจันทน์

0: รายการ Colorful Music
1: Welcome to Colorful Music
0: รายการที่นำเพลงสากลทุกยุคทุกสมัยมาฝากทุกคน
1: The program updates world music trend for you

สบายดีมีรายการนำมีรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่ขึ้นนี่ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์พบพร้อมกันกับเมื่อวันจันทร์เดือนพฤษภาวันที่25ก็ถือว่าเป็นท้ายเดือนแล้วเนาะมื้อนี้ผู้ใดเฮ็ดเวียกภาคลัดเนี่ยก็คองข่อยมื้อนี้ได้ผู้ใดก็ว่าโอ้ได้ยินเสียงกิ้งกิ้งแต้งแต้งออกมาก็คงจะมีหอยยิ้มอ่ะไม่ถึงเงินเดือนเข้าประมาณนั้นพอว่าเดือน4เนาะมันเอาให้ก่อนหน้าปีใหม่กำเมิดไปไล่ฮอปอะขอค้อนกันประมาณนี้วันนี้พูดอะไรกันว่าติ้งระเบาะติ้งระเบาะจังได้กันแล้วแต่กับมือเริ่มเบียกเริ่มงานเมื่อวันจันทร์เนาะก็คงจะเป็นมือที่เฮ็ดให้พวกเฮามีหอยยิ้มนั่นแหละขอบใจที่เดินทางห่วงมอมกับพวกเฮาสู้การแพ้นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งพ่อแม่พี่น้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตาตามืดตามัวตาบ่เห็นแจ้งตาแดงตอกระจกตอหินจอประสาทตาเสื่อมจากพยาธิเบาหวานหรือว่าการเหยิงเห็นเสื่อมสภาพตามอายุไขพวกเฮาอ่ะเนาะม่านตาอักเสบต่างๆบ่ต้องเก็บไว้บ่ต้องไปซื้อยามาหาประทานเองหรือว่ายอดยุกยอดตาโดยที่บ่ปรึกษาแพทย์ที่เสียวสายให้เข้าไปห้ามพวกเขาได้ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งตอนนี้มีเสียวสายเฉพาะทางเดินทางมาแต่แขวงยูนานเพิ่นมาทำการผ่าตัดให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขาฟรีด็อกเตอร์เซียนเซียเทียนโป้เดียวสารทางสายตาเด็กสายตาผู้ใหญ่มีประสบการณ์ไล่กว่าสาวปีทำการผ่าตัดไล่กว่าหมื่นคนสานั้นไปปรึกษาไปปินไปปัวได้ไก่บ่อสำนักพ่อเขาบ่อได้ไก่เด้อแถวน้องบ่อทองเนื้อเมืองซีโคตะบองนครหลวงเวียงจันทร์จดเบอร์เพิ่นไว้ไปบ่ฮอดบ่เทิงก็สามารถสอบถามได้ผ่าน02057554111ฟังเพลงทักทายกันก่อนจะเข้าสตูดิโอมีรายการส่งข้อความบอกว่าเอาชากิราเด้อตอนนี้กำลังจิตใจคองข่อยบันเตะบาซานโอ้ยยังดนอยู่ตั้งว่ากลางเดือนหน้าพุ่นเนาะก็ได้โมเป็นยังไม่รายการทักทายกันไปเอาคึกขึ้นแน่

0: ดีข่าวดี
1: เพื่อตอบสนองความไม่ห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลซานมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลซีนปุ่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงจะทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน์

0: พลาดกันไปนะเพลงทักทายให้มีรายการได้ฟังก็ได้ใจเลือกเกินมีรายการอยากจะฟังต้นรายการเพลงนี้กิ่งไม้ฟังก็คือว่าอุ่นอกอุ่นใจว่าเพิ่นเบาภาษาลาวได้ๆ ที่จริงแล้วเป็นคำที่เพิ่นบอกว่า Come on come onหรือว่าโกโก้เอ้ยภาษาเฮาก็ไปกลมกลืนกับเพิ่นเนาะชาเคราร้องเพลงนี้ร่วมกันกับเบอร์นาบอยมีรายการก็คงจะได้ยินเพลงนี้เรื่อยๆอ่ะผ่านไลน์ซองถามบ่ว่าจะทางวิทยุก็ดีหรือว่า TikTok บ่หรือว่าจะเป็น YouTube นะได้ๆเพลงนี้บาก็ได้ใจอยู่เปิดซัพพอร์ตในไรเนี่ยที่ทำการแข่งขันบอลโลก FIFA World Cup ซึ่งแน่นอนล่ะวันที่11นะเป็นมื้อที่เพิ่นเปิดฮอต19เดือนกรกฎอ่ะทำการแข่งขันอยู่3ประเทศด้วยกันที่ว่าหัวมือเป็นเจ้าภาพเนาะมี48ทีมอยู่ในสหรัฐแดนเม็กซิโกแน่แข่งขันอยู่แคนาดาแดนสินะอยากจะไปด้วยเนาะอยากจะไปเสียติดขอบสนามคือสิได้บรรยากาศคือคืนเต็มที่ขอบใจแล้วโทรคมเด้อที่ให้การสนับสนุนรายการพวกเขาเดินทางพร้อมกันตอนนี้จนถึงท้ายรายการมักพิงแบบใดก็สามารถซื้อสานกันได้ผ่าน0305787052เด้อซาลือไวยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายนั่นล่ะกับเราโทรคมตอนนี้เพิ่นเปิดให้พวกเรานำคะแนนสะสมนั้นมาแลกเอามูลค่าโทรก็ได้หรือว่าดาต้าก็ดีดาต้าเพิ่นก็มีไลน์แพ็กเกจให้เราได้เลือกอ่ะฉะนั้นทุกการใช้งานในเครือข่ายเราโทรคม 1,000 กิกไม่ถึง1คะแนนสะสมอยู่ในระบบไวแล้วตอนนี้ผู้ใดต้องการอยากจะเอาไปเปลี่ยนเป็นมูลค่าโทร100คะแนนนี่ได้ 10,000 ได้เอาไปเปลี่ยนเอาแพ็กเกจมูลค่าโทรใส่ได้5มือเขาก็สามารถกดดาว567เครื่องหมายดาวเลข10เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกอันนั้นแมนเอาคะแนนแลกมูลค่าโทรโทรนั่นก็เฉพาะภายในเครือข่ายเด้อในรายการแล้วถ้าว่าต้องการเปลี่ยนมาเป็น data เนาะในการใช้งานมีรายการก็สามารถเปลี่ยนได้ซึ่งมี3วิธีด้วยกันเอา100คะแนนแลก data 5กิกต่อ1มื้อเอาแบบรุ่นไหวแบบจรวดมิดรายการก็สามารถแลกได้โดยกดดาว567เครื่องหมายดาวเลข11เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกเพิ่นยังมีอีกเติมซองทางเลือกนั่นก็คือเอา100คะแนนแลก data 3กิกใส่ได้3มื้ออันนี้ก็เป็นวิธีแรกก็กดดาว567เครื่องหมายดาวเลข12เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกวิธีสุดท้ายนั่นก็คือเอา100คะแนนแลก data 2กิกแล้วใส่ได้5มื้อก็สามารถกดผ่านหน้าจอเลื่อนแลกได้เนาะกดดาว567ดาวเลข13เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกฉะนั้นเฮาจื้อแต่วิธีแรกอะ10เลข10ฮั่นแม่นมูลค่าโทร100คะแนนต่อ 10,000 11นี่แม่น5กิก1มือนะ12เป็น3กิกใส่ได้3มือ13 2กิกใส่ได้5มือวิธีแรกกับแบบเดียวกันกดเครื่องหมายดาว567เครื่องหมายดาวใส่รหัสหรือว่าสิ่งที่เราต้องการอยากจะแลกเฮาจะแลกแบบใดวิธีว่าซั่นๆ ดเข้าไปกิ่งไม้บอกเลยเดียวันเลข10เลข11 12 13เลือกเอาอันใดอันหนึ่งตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกหรือจะแลกผ่านบริการ M Services ของเราโทรคมก็ได้นะสำหรับบริการอินเทอร์เน็ตเข้าเหือนบริการ FTTH ตอนนี้เพิ่นแจกโซกซ่องสั่นบอกเลยว่าอยู่กับเราโทรคมเพิ่นมีรางวัลให้พวกเราได้ลุ้นนำกันตลอดซ่องสั่นคือแบบใดสั่นที่หนึ่งนั้นเฉพาะลูกค้าใหม่เมื่อเขาเปิดไซต์บริการ FTTHเราก็จะได้เบอร์งาม5เบอร์มีมูลค่าโทรฟรีสูงถึง 1,600 นาทีได้มี data 60กิกะมีรายการจ่ายล่วงหน้าซัมโบนัมเนาะถ้าว่าเฮาเอาบริการตัวนี้เข้าเฮาจ่ายล่วงหน้า3เดือนได้1เดือนนําใช้ฟรีครึ่งปีได้2เดือนฟรี1ปีใช้4ได้4เดือนฟรีอันนี้มันโซกซั้นที่1หับเต็มก๊อกเต็มก๊อบเต็มกําไปนะโซกซันที่ซ่องนั้นได้ทั้งลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เพียงแต่สำละล่วงหน้า3เดือนขึ้นไปผู้เบาผู้วานี่จ่ายเป็นปีเลยเนาะได้ทั้งโซกซันที่1และโซกซันที่2เข้าสิงรางวัลมูลค่าไล่กว่า50ล้านใส่ไปแดลุ้นรางวัลนำเพิ่นไปบ่แน่มือได้มือหนึ่งเขาอาจจะเป็นเจ้าของรางวัลนั้น
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: ท่านหู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งหับฟรีเบอร์งามพร้อม data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำไส้ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำไส้ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มไส้เอ็กเข้าเดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music, the best radio in town.
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: แพ็กเกจ 100,000 กีบใส่น้ำกันได้3เบอร์มันเป็นไปได้วะ
7: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลยที่ FM Suite เฮาลืมบอกไป

0: 2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
1: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม
2: Colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวล
3: กะบอกแล้วว่า Colorful music เพลงดีเพลงดังฟังมวลนำมีรายการมักฟังเพลงแบบใดก็สามารถสื่อสารกันได้ผ่าน0305787052เด้อเก่าๆก็ได้ใหม่ๆก็ได้นำมือนี้เมื่อวันจันทร์พวกเราปล่อยเพลงตามใจอยู่แล้วกับระยะนี้เนาะหลายๆภาคส่วนกะห่างๆกะเกี่ยมต้นไม้เพื่อว่าเบี้ยไม้เพื่อทำการปลูกนำมือปลูกต้นไม้องค์ที่1เดือน6ใกล้เข้ามาเต็มทีแล้วมื้อนี้วันที่25แล้วเด็กกับมื้อนั้นก็เป็นมื้อวันเด็กน้อยสากลดังที่พวกเฮาฮู้ข้อมูลต่างๆนะแต่ละปีประเทศเฮาหรือว่าโดยเฉพาะรัฐบาลพวกเฮาเพิ่นก็ได้พยายามฟื้นฟูป่าทั่วประเทศให้กลายเป็นสีเขียวเฮ็ดให้สภาพแวดล้อมดีอากาศดีฉะนั้นปีนี้เพิ่นก็จะทำกันปลูกต้นไม้ให้เป็นขบวนนั่นล่ะและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเพิ่นก็ได้ห้าง5กะเกียมต้นไม้หลายกว่า10ล้านต้นทั่วประเทศเพื่อเป็นการฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรมหลายพันเฮกตาร์ได้เม็ดรายกะทางนี้ก็เพื่ออากาศที่ดีสภาพแวดล้อมที่ดีกับข้อมูลตัวนี้แล้วเพิ่นก็ได้เปิดเผยให้พวกเราได้ฮู้ก่อนหน้าวันปลูกต้นไม้แห่งชาติและกับวันสิ่งแวดล้อมโลกวันที่5มิถุนาที่จะมาถึงนี้นะวันปลูกต้นไม้ก่อนแล้วกับวันสิ่งแวดล้อมโลกแน่นอนล่ะขบวนการเป๊ปซี่นะก็มีส่วนร่วมจากหลายภาคส่วนบ่ว่าจะเป็นพ่อแม่ประชาชนเองภาครัฐภาคเอกชนร่วมจิตร่วมใจกันปลูกต้นไม้ให้เป็นป่าหลักๆ ก็เพื่อเพิ่มการปกคุ้มป่าไม้ให้กับประเทศฟื้นฟูที่ดินที่เสื่อมโทรมปรับปรุงความหลากหลายทางชีวภาพสุขอยู่กันมีส่วนร่วมของประชาชนพวกเขาและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในระยะยาวนั่นล่ะฉะนั้นแต่ละแขวงเป็นกระตั้งเป้าว่าจะปลูกให้ได้จักเฮกตาร์เนาะเดี๋ยวจริงไหมมาเบามาว่าให้ฟังตามข้อมูลที่พวกเขามีนะพวกเขาก็จะหยิบมาเว้าตอนนี้มาฟังเพลงอีกตึมหนึ่งเสียงเพลงกันมาต่อกันด้วยเพลงนี้ Sabina Carpenter เพลงนี้ใส่ชื่อว่า House Tour

0: าบินนะคะเป็นเตอร์เพลงนี้ House Tour จะสร้างกันอยู่หนึ่งในซิงเกิลในปีแล้วปีนี้นี่ละเป็นการท่ามาว่าเจ้ายากมาทัวร์ยากมาเที่ยวที่บ้านค่อยบอประมาณนั้นผมอิสระเนาะอยู่บ้านเฮาท่านก็คงจะเมื่อบ้านมนซึนยังเต็มที่กับนักร้องดังๆคนนี้มีซิงเกิลบอวันจะเป็นการร้องเองเนี่ยและกับแฟนๆเพลงของผู้เกี่ยวพูดทางเฮ็ดออกเป็นเวอร์ชัน AI ก็มีไลน์ได้ก็หยิบมาให้มีรายการได้ฟังตอนนี้เดินทางพร้อมทาง Colorful You ระยะของเรา Telecom Time สิ่งหนึ่งที่ยากจะบอกให้กับพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาได้ฮู้บริการนิ่มกับ Family Package เฉพาะผู้ใดใช้บริการเบอร์ตึมเงินน่ะต้องฟังแล้วล่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นการตอบโจทย์ให้กับผู้ใดที่คล้องคอยว่าซื้อแพ็กเกจเดียวแล้วลงทะเบียนไซต์ไลน์เบอร์มันเป็นการประหยัดอีกรูปแบบหนึ่งเส้นว่าเฮามีมูสนิทอ่ะซ่องสามคนต่างคนก็อยากจะมีการซื้อซ่านกันเนาะแต่ว่าอยากจะประหยัดสุดๆเอาการหวมเงินกันซื้อแพ็กเกจ100,000100,000กิบมีดาต้าถึง45กิกนาทีโทร100นาทีแล้วสร้างเบอร์นั้นมาลงทะเบียนนำใช้แพ็กเกจเดียวกะเว้ากันบินกันนะบ่แม่นว่าโอ้ยแพ็กเกจเดียวเราเอาหมดมือหมดคืนโทรยูฮันมันก็หมดคือกันแต่ว่าคันท่าว่าเฮาอยากจะติดต่อซื้อซ่านยามจำเป็นหรือว่าเบิ่งข้อมูลก็ถือว่าเป็นคำตอบที่เฮาคล้องคอยนั่นล่ะสร้างเบอร์ใช้นำกันแบบประหยัดแล้วกะเฮาสร้างมาติดต่อซื้อซ่านกันได้ตลอดอีกตึมแพ็กเกจตัวหนึ่ง150,000นั้นเขาสามารถลงทะเบียนไซต์ลำกันถึง5เบอร์อันนี้เป็นบริการเฉพาะเบอร์ตึมเงินมีดาต้าถึง70กิกนาทีโทร150นาทีเส้นครอบครัวสินไซต์บริการเบอร์ตึมเงินพอตู้แม่ตู้เพิ่นก็บ่ค่อยจะไซต์โทรไลน์บางเทื่อเพิ่นก็ไซต์ลิ้นก๊อกลิ้นเกมแต่ว่าเพิ่นก็อยากจะติดต่อสื่อสารกับลูกหลานตลอดเพื่อเวลาโทรไปแล้วได้หับประมาณนี้การลงทะเบียนและซื้อตัวนี้เนาะ 150,000 ลงทะเบียนได้5เบอร์ใครเฮาเจ้าค่อยเอาตู้แม่ตู้สิก็ถือว่าครบจบงามมีรายการว้าวาว้าวบริการฝากเบอร์เนี่ยที่ได้เดินทางไปประจำเวียกอยู่ต่างประเทศเราอยากจะเก็บเบอร์นั้นไว้ได้เพิ่นไปตัว3เดือนนี่เนาะ3เดือนนี้ค่าบริการเธอ30กีบหนึ่งก็ถือว่าคุ้มนั่นล่ะเฮาฮักซ่าเบอร์เฮาไว้อะมีตัว6เดือนก็มี60,000หมายถึงว่าเดือนละ10,000ว่าซั่นจ้ะเอาปีหนึ่งกะ100,000สินะวิธีฟากเขากระตืมเงินในระบบก่อนเพื่อให้มันตัดอัตโนมัติเด้อเนาะกดเครื่องไม้ดาวก่อนแล้วก็3 CC เครื่องไม้ดาวก็ใส่เดือนที่เขาต้องการแยกจะฟากมันมี3ระยะหรือว่า3แพ็กเกจเลข3เลข6และเลข12แต่ละเลขนั้นไม่ถึงแต่ละเดือนที่เพิ่นให้ฝากนั่นล่ะ3ก็เป็น3เดือน6ก็เป็น ครึ่งปี12กันเป็น1ปีสินะเลือกเอาอันใดอันหนึ่งตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วถั่วอ้อทันเนาะทันเนาะจดทันมันบ่มีรายการถามเข้ามาแล้วบ้านเฮากลับมาบ่นี่เฮาก็สามารถเรียกเบอร์นํามาใช้ได้เพียงแต่กดเครื่องไม้ดาว3344เครื่องไม้ดาว00เครื่องไม้สี่เหลี่ยมแล้วถั่วออกเท่านั้นคือเว้าเรื่อยๆให้ล่ะว่าเบอร์ก็สําคัญน่ะบางคนนี้เพิ่นถือว่าเป็นเลขมงคลเพิ่นเลือกเบอร์แล้วเพิ่นก็ใส่เบอร์นั้นตลอดมันมีการบวกลบคูณหารน่ะว่าเออเบอร์นี้มันเหมาะกับเฮาบ่กิ่งไม้ก็จําได้ตอนหนึ่งก็เคยไปบวกลบคูณหารว่าเอ๊ะเป็นยังจึงมากงกับเลขที่เฮามีอ่ะเนาะก็แล้วแต่ความเชื่อแต่ว่าลืมไปแล้วล่ะสูตรนี้อยู่กับเราโทรคมกิ่งไม้บอกว่าอุ่นอกอุ่นใจทุกเทื่อเมื่อไซนั่นล่ะจะบริการได้กันแล้วแต่บริการ FTTH อินเทอร์เน็ตเข้าเหือนนั้นเพิ่นมีแพ็กเกจตั้ง10แพ็กเกจให้เราเลือกความไวได้ตามใจเริ่มแพ็กเกจพื้นฐาน35เมก 1,65,000 กิบต่อเดือนเขาสามารถเลือกแพ็กเกจที่ไหวกว่านั้น55ก็มี70 80 100 300 160 180 300 300 300ถึง400ก็เลือกตามใจราคาก็จะขึ้นตามความไหวที่เขาเลือกแต่ว่ามันก็คุ้มกับสิ่งที่เขาเลือกเด้ก็สามารถเลือกได้แล้วดังที่บอกไว้ว่าแจ็คสุกซ่องสันใจล่วงหน้า3เดือนได้1เดือนฟรีครึ่งปีได้2เดือนฟรี1ปีได้4เดือนฟรีมีเบอร์งามมีมูลค่าโทรดาต้าแถมให้ติดไม้ติดเหมือนมันสุขสันที่1สันที่2นั้นจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่เพียงแต่สำหรับล่วงหน้า3เดือนเท่านั้นลุ้นรางวัลเพิ่นจะแรนเดิมไล่กว่า50ล้านน่ะนอกจากลุ้นไปนำการใช้บริการยามมีความสุขแล้วก็ลุ้นรางวัลไปนำขอบใจไล่คนที่ทูนอินมาบางคนก็ห้าก็ทูนอินมาอยากจะบอกว่าเดินทางพร้อมทางคาลิฟอร์เนียทำการกระจายเสียงจากคืน 103.7 เมกะเฮิรตซ์บางคนก็ฟังผ่าน94บางคนก็ฟังผ่านเว็บไซต์ของพวกเราสามารถล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.lao คลิกเข้าไปที่ห้อย3ก็สามารถเข้าถึงรายการจะอยู่แจ่มมุมได้ของโลกถ้าเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเมื่อกี้กิ่งไม้ก็หยิบเรื่องไล่ๆภาคส่วนบ่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนห้าง5กะเกียมไซวันปลูกต้นไม้อ่ะที่จะมาถึงนะเมื่อกี้ก็เว้าแล้วว่าตัวเลขรัฐบาลห้างห้ากะเกียมเบียมไม้ไล่กว่า10ล้านตนมาเว้านครหลวงเวียงจันทน์พวกเฮาแขวงอื่นก็ว่าเว้าแน่อ่ะนครหลวงเวียงจันทน์ก่อนนครหลวงเวียงจันทน์พวกเฮาเนาะทั้งภายในกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเพิ่นก็ห้างห้ากะเกียมเบียเบียมไม้ถึง3ล้านเบียเพื่อเข้าร่วมขบวนการปลูกต้นไม้และฟื้นฟูป่านี่ล่ะอยู่ในเก้าตัวเมืองเด้อ3ล้านเบียร์เป้าหมายหลักๆก็แมนปลูกและฟื้นฟูป่าทั่วเก้าตัวเมืองนั้น405เฮกตาร์ในปีนี้แล้วในนั้นนะก็มี300เฮกตาร์นั้นก็แมนปลูกต้นไม้เพื่ออุตสาหกรรม100เฮกตาร์นั้นก็เป็นเพื่อฟื้นฟูและขบวนการต่างๆนะเพิ่นก็จะลงมือปลูกอยู่ตามถนนหลักต่างๆอยู่ตามสวนสาธารณะที่ตามหมู่ห้ำหงเหียน วัดวาอาหามหรือว่าสำนักงานต่างๆที่มีเนื้อที่ดินที่เป็นเนื้อที่ดินของรัฐหรือว่าชุมชนต่างๆอันนี้มันเป้าหมายที่เพิ่นจะจัดกิจกรรมในเมื่อวันที่1ที่จะมาถึงแควงอื่นๆก็มีเนาะกิ่งไม้อ่านพบอ่านพอกันโน้ตมาเว้ามาว่าให้พ่อแม่พี่น้องพวกเขาได้ฮู้เซนว่าพี่น้องอยู่แถวอัตตะปื้อเพิ่นก็ห่างหากะเกียมเบียไม้ 4.23 ล้านเบียเพิ่นก็จะลงมือปลูก630เฮกเตอร์เป็นป่าฟื้นฟูป่าแล้วก็เป็นปลูกให้เป็นป่าใหม่แล้วก็วางแผนจะปลูกป่าเสื่อมโทรมต่างๆซึ่งเน้นอยู่แถวสามัคคีไซเน่บ่อนอื่นๆแล้วก็อนามัยเพื่อให้สภาพแวดล้อมมีความสะอาดงามตาและสวยงามโดยก็มีส่วนรวมของทุกภาคส่วนเน้นเป็นน้องๆ นักเรียนพ่อแม่ประชาชนชุมชนต่างๆภาครัฐภาคเอกชนสินะตามข้อมูลที่อ่านพบอ่านพอนะล่วงพระบางเติ้นกาบางแผ่นกะเกียมเบียไม้1ล้านเบียเพื่อสร้างกิจกรรมต่างๆในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติจำปาสักก็เช่นกันกะเกียม 1.5 ล้านเบียเพื่อให้ปลูกสถานที่ต่างๆออมแอมแขวงอ่ะเนาะสารวันสิเพิ่นกะเกียมเช่นกัน 200,000 ปลายเบียปลูกใน306เฮกเตอร์ก็มีเบียไม้ลายสนิทจะเป็นอุตสาหกรรมแดปลูกให้โฮมแดต้นไม้กินมากต่างๆกับข้อมูลที่กิ่งไม้อ่านพบอ่านพอแล้วก็โน้ตมานำมาเว้ามาว่ามือหน้าพอแขวงอื่นๆก็จะมาเว้าอ่ะนะให้พ่อแม่พี่น้องได้ฮู้ว่าตอนนี้ทุกคนก็ห่างกะเกียมเพื่อใส่วันสำคัญสำคัญของศาสตร์ล่ะวันเด็กน้อยสากลต่างหงคำหงเหียนนะเพิ่นก้างห้ากะเกียมกิจกรรมโมเมนต์ฟ้อนอวยพรบอกจะจัดวันเด็กน้อยแบบใดสินะขอบใจลาวโทรคมที่ให้การสนับสนุนรายการอย่าลืมกิ้งก้างกันมาได้เด้อมาเพ่งแบบใดผ่าน0305787052
1: ขณะนี้ท่านกำลังหับฟัง
2: Colorful Music on FM 103.7 MHz
3: ท่านหู้แล้วบ่ว่าตอนนี้ติดตั้งบริการ Wi-Fi ของลาวโทรคมเข้าเฮือนหรือสำนักงานแม่นบ่ได้เสียค่าติดตั้งพร้อมทั้งหับฟรีเบอร์งามพร้อม Data น้ำอีกบริการ Wi-Fi FTTH ของลาวโทรคมสัญญาณดีควบคุมทุกพื้นที่ภายในบ้านติดตั้งไวติดต่อง่ายคุณภาพอินเทอร์เน็ตมีความไวสูงราคาเริ่มต้น 165,000 กีบต่อเดือนเท่านั้นคุ้มค่าใส่กับทุกครัวเรือนใส่แอคเคาท์เดียวจบพิเศษถ้าลูกค้าจ่ายล่วงหน้า3เดือนนำใส่ฟรี1เดือนจ่ายล่วงหน้า6เดือนนำใส่ฟรี2เดือนจ่ายล่วงหน้า1ปีได้4เดือนนำใส่ฟรีพิเศษมีทีมงานแก้ไขปัญหาตลอด24ชั่วโมงสนใจติดตั้งโทร021-219-385หรือเข้าไปเบิ่งทางเพจลาวโทรคม FTTH บริการอินเทอร์เน็ตคุณภาพความไวได้ใจเกินคุ้มใส่เอ็กเข้าเดียวจบลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music the best radio in town
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: นึงเสียงเพลงแล้วยิ้มให้มีรายการได้ฟังเพลงนี้กาเบียรันล่ะปอยปีนี้บอกกับบอยปอยกลางปีแล้วอะคือว่ายังค่อนข้างจะไหมอยู่ครับปนกันไปปอยมีรายการได้ฟังกันไปเพลงเก่าเพลงใหม่กับคาร์ลฟูนเดินทางพร้อมทางยิงไม้และได้รับการสนับสนุนจากทางบริษัทเราโทรคมมีรายการว่าข้อเพลงCountry Country ได้นะก็มีนักร้องเพิ่นเน้นเป็นนักร้องสายเนี่ยเพราะว่ามีปอยผู้หญิงไล่แล้ว เออแมนได้ยังไงก็ลืมโตไป แต่ว่าเออเพลงนี้คือซีมวนมีรายการข้อเข้ามาก็เลยปอยเดี๋ยวเพลงต่อไปเพลงไม่ปล่อยของไอ้น้องสายก็แล้วกันกับเราโทรคม One Sim One World IR เวลาเดินทางไปต่างประเทศมีรายการสามารถเปิด IR สายได้เพราะว่าจะไปโซนยุโรป14เขต14ประเทศก็ยังมีเติม7ประเทศในอาเซียนต่างไซได้พวกเขาจัดเป็นแพ็กเกจ5กิกไซประมาณครึ่งเดือนนะที่ว่าเอิ้นมาริยะนำไซให้นำไซได้นะมีรายการก็สามารถซื้อตัวครึ่งเดือนนี้มัน6เส้นปลายเด้อ6เส้นปลายได้5กิกผู้ใดสนใจก็สามารถใช้บริการได้มีตัว10กิกนำล้านป่ายก็มีระยะนำใจถึง30มื้อนะอันนี้บริการโพสต์เพจวิธีสมัครกันง่ายกดเครื่องไม้ดาวทรง34เครื่องไม้ดาวเลข14เครื่องไม้ดาวใส่แพ็กเกจที่เราต้องการไปครึ่งเดือนก็ใส่15มื้อไปเดือนหนึ่งก็ใส่เลข30เด้อตามด้วยเครื่องไม้สี่เหลี่ยมและโถอ้อมเมื่อเราไปปลายทางเราปืด IR แล้วดิไปปลายทางเราก็ไปจับเครือข่ายที่ให้การหัวมือเส้นมาไปอิตาลีมีรายการก็ไปจับเครือข่าย TIM Team นะเลือว่าไปเที่ยวลักซัมเบิร์กเบลเยียมก็จับเครือข่ายออเรนจ์ไปไทยก็สามารถจับเครือข่าย EIS ก็สามารถใช้เครือข่ายเราโทรคมนี่แหละสะดวกสบายแต่ไปไทยนี่เขาก็มีซัพพอร์ตอีกได้บริการซิมเดียวเที่ยวโทรไทยว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนซิมเขาก็มาฟังรายละเอียดนำกันว่ามันมีจากแพ็กเกจไปเราต้องจับเครือข่ายแบบใด
1: เออนี่ตุนคู่บัวตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
2: ้โอ
1: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
2: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
1: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
2: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
1: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
2: โอ
1: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
2: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
1: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
2: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

ามีรายการมาฟังเพลงทีใส่เมื่อกี้น้องเพิ่นข้อว่ายังจะฟังเพลงของไอ้น้องสายนักของสายว่าสั้นๆเอาเป็นแบบคันทรีเดอะกิ้งไมค์ก็เลยหยิบเพลงเนี่ยก็ได้ฟังค่อนข้างจะโดดละล่ะวางหนึ่งหันปล่อยเกือบทุกมือมอร์แกนวอลเลอร์น้องเพลงเนี่ย Love Somebody ก็มอบให้กับทุกคนมอบให้กับผู้ที่ข้อมาเด้อ

กำลังฟังเพลงมวนๆอยู่เวลาก็มาไล่แล้วล่ะคือโอกาสนี้ขอบใจเป็นอย่างบริษัทเราโทรคมเช็คการสับสนรายการขอบใจทุกเสียงทุกสายที่ส่งเข้ามาเพื่อมาปล่อยเพลงได้ใจด้วยมือนี้ก็ต้องขอบใจเป็นอย่างทุกคนเลยนะที่ประกอบส่วนเข้ามามือนี้ผิดพลาดประกาศได้ขออภัยมืออื่นมาพอกันใหม่เด้อ9:13 เป็นต้นไปไว้พอให้ทุกคนมีแต่ความสุขบายบายแฮปปี้ไนท์สเตย์

0: วงไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจันนครหลวงจันต่อไปเส้นทางฟังข่าวต้นสมงปัจจุบันหน่วยงานคู่ภัยของลาวและไทยพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องยังสืบต่อเล็งให้การช่วยเหลือประชาชนจำนวน7คนที่ติดค้างอยู่ป่องทำหินผาบ้านพันไซเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์แต่การปฏิบัติเวียกงานตัวจริงนั้นยังพบอุปสรรคหลายอย่างที่ต้องได้ระมัดระวังและเฮ็ดเวียกแข่งกับเวลาย้อนสภาพฝนยังสืบต่อตกอย่างต่อเนื่องเฮ็ดให้ระดับน้ำในถ้ำเพิ่มสูงขึ้นท่านนางเพชรสมัยโพสัญวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไซสมบูรณ์ประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขั้นแขวงทั้งเป็นหัวหน้าคณะทีมงานติดตามแก้ไขภาคสนามได้รายงานในฮู้ว่าในตอนบ่ายของวันที่24พฤษภาคมนี้บรรดาทีมงานกู้ภัยจาก4ภาคส่วนเดินทางไปถึงเมืองลองแจ้งและเข้าปฏิบัติงานตัวจริงอยู่ภาคสนามภายหลังได้รับฟังรายงานข้อมูลจากคณะปิซอบภาคสนามและประชาชนผู้ที่เคยเข้าไปในฮู้ทำผาหินเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานทีมงานกู้ภัยของไทยจำนวน6คนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่3คนเริ่มเข้าปฏิบัติงานในถ้ำฮอบทำอิฐและนำภาพถ่ายออกมาเพื่อประเมินและประสมกับคณะและวางแผนปฏิบัติงานฮอบซองโดยในเวลา 20:00 นได้กาเกียมสืบต่อฮอบซองตามแผนคาดคะเนให้ฮอดเป้าหมายบอนประชาชนติดค้างอยู่แต่เกิดฝนตกหนักเฮ็ดให้มีน้ำไหลเข้าน้ำออกบ่อใหญ่ขึ้นอุปกรณ์นำไส้จำนวนหนึ่งคนทรงไปบ่ทันฮอดสนามเพราะนักเส้นทางยุ่งยากจึงได้โจแผนการดำน้ำแต่ยังสืบต่อดูดน้ำออกปกติตลอด24ชั่วโมงสำหรับแผนการเคลื่อนไหวในวันที่25พฤษภาคมนี้จะสืบต่อจุดที่6โดยจะดำน้ำเข้าไปหาเนิน30องศามีระยะทางประมาณ30เมตรซึ่งเนินนี้คาดว่าจะมีผู้รอดชีวิตติดอยู่ในนั้นได้ปฏิบัติแผนการดูดน้ำออกตลอด24ชั่วโมงส่วนเวียกงานอยู่ภายนอกได้กาเกียมพาหนะอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินให้หับประกันตลอด24ชั่วโมงซึ่งคณะพิศอบสนามแต่ละภาคส่วนได้กาเกียมความพร้อมหอบด้านเป็นต้นอุปกรณ์หับไส้เวียกงานสนามสิเบียงอาหารอื่นๆนอกจากนี้ยังได้สุ่มใส่ป้องกันหักษาความสงบปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมเป็นปกติสุ่มใส่ปฏิบัติเวียกงานตามแผนการทีมกู้ภัยให้บรรลุตามคาดหมายและได้รับผลดีจบข่าวสมภวันมวงไซอ่าน
2: เฮาและบ่เข้าใจเป็นอย่างเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
3: กะย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีกได
2: ้แม่นซั่นบ
3: ่ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่าจะใส่ควมพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนำใส่อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
2: แม่นได้เนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
3: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการส่งใช้สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
4: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย
5: ์เอิ้นอีตุน
6: หึ
5: คู่บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
6: ้โอ
5: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
5: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
6: โอ
5: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบ ไป3มื้อก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็คเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
6: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็คเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
5: ่ง่ายๆเพียงแต่ชื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็คเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
6: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนชื่อปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นอู้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: หนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปเสริญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานมวนสื่น
8: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเซาแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำละบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินเซโรนินแม่นสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599 02088565599และ020544549เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
9: คันว่าใจประสงค์แล้วนำกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากีอ้นพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเรียกแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพ่อกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำราญมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งชาติด้วยพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได้โดยชอจันทราชเป็นผู้นำเสนอให้ท่านได้ฮู้ได้ฟังกับนิทานพื้นบ้านปลำปลาเว้าว่ากันมาตั้งแต่ปู่แต่ปู่แต่ปู่สังกษาญาสังกษีเอาพบกันวันนี้เป็นมื้อวันจันทร์ที่25แล้วเด้พี่น้องเอ๋ยของเดือนพฤษภาเนาะอีก9มื้อก็สิหมดตามหมดเดือนกันแหละพฤษภาก็สิลารับมิถุนาก็สิเข้ามาเอาวันที่1มิถุนาวันเด็กสากลเด้สุ่มใส่ในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานออกแข่งแข่งกันกันเนาะสร้างผลงานเพื่อคณะรับต้อนวันเด็กน้อยสากลหมุนเวียนมาจบครบรอบได้1มิถุนาเด้อมื้อนี้เป็นมื้อขึ้น9ค่ำเดือน7พ.ศ. 2569วันที่5กันแล้วพฤษภา25วันเต็มๆมาเว้ามาว่าวันจันทร์มืดๆได้มื้อนี้น่ะเนาะเอาข่าวมาฝากมาต้อนพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าเอาเมื่อสุขทุกคน
10: เอาท่านที่มีอาการทางกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุเด้พี่น้องเอ้ยเนาะ สาเหตุสำคัญและแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวินหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้จังซั่นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาเซียนแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
11: เอาวันนี้มาฟังล้ำเงินก่อนเนาะเริ่มแรกแหกมานก่อนจะไปฟังนิทานก็ดีฝากก่อนล้ำมวลเป็นความสุขเด็ดมิตรรายการเฮาซะก่อน

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจากสามทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: เอาท่านที่มีอาการห่างกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุเอ้ยพี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญและแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสู้พัดโอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกยาฟอกเลือดสู้พัดโอสถยาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดเฮาบ่สะอาดเด้จังซั่นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดดีๆแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยจะสู้ถ้าให้อาการเขาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเขาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3-6เดือนยาฟอกเลือดสุพัฒน์โอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีป

0: อยู่มามื้อหนึ่งพญาแห่งเมืองทวาราวดีได้เกิดเป็นไข้เจ็บท้องน้อยจองใส่สันหลังป่านแม่หญิงเจ็บหมดลูกเจ็บไส้ก็ป่านนั้นฝ่ายมเหสีละหมายว่าเมียแหละเมียของพญาพมเหสีเพิ่นพร้อมด้วยเสนาผู้ใหญ่ไผก็เป็นห่วงเป็นใหญ่นำสุขภาพของพระองค์วัสันสังนำอัศริยะจึงพากันนิมนต์เอาครูบาอาจารย์มาสู่ต่อดวงสตาราศีและก็ใส่ทั้งหมอมนหมอโหนนี่แหละหมอโหนหมายว่าหมอประจำวังเด้อหมอทักหมอไทยบ่แม่นโหนเสือกโหนอนชาเด้ฟังให้ฮู้เพื่อมาทำนายทายทักดิเบิ่งดวงชะตาว่าจะดีหรือไห้ประการใดพวกหมอโหนทั้งประเภทกระดานและแผ่นแผ่เพิ่นมีหลายแบบเด้แบบหมอดูเฮาคือซุมื้อนี่แหละบางคนก็ดูไพ่ฉากตับตัดออกมาก็ว่าจังซั่นว่าจังซี่บางคนก็ดูลายมือจังซั่นจังซี่ศาสนากับแบบคือกันล่ะนี่หมอโหนนี่ทั้งประเภทกระดานเนี่ยทั้งแผ่นแผ่เนี่ยต่างก็พากันลงเลขตั้งขอแล้วบัดนี้นะขีดซ้ายขีดขวาและงอไปงอมาเขาก็ได้ทายว่าพญาเมืองทวาราวดีนี่เกิดปีเมืองเป้าปีเถาะได้เมืองเป้าเด้อถ้าเบิ่งตามแผ่นผ้าแล้วปรากฏว่าปีนี้พระองค์เคาะหมายว่าเคาะแห้งละเพราะว่าปีนี้เพิ่นเพิ่งแมวว่าซั่นแต่พระหัตถ์แข็งสักจองเอาไว้จึงบ่ให้แห้งพบปานใดมีพระหัตถ์มาแข่งไว้ได้คอยปีนคอยปัวไปจักเบิดก็จะสวงหายหมายดีฉันใดทางหมอหวนก็บอกคุณว่าอันตาเบิ่งแล้วนี่ก็เห็นว่านี่ก็คือว่าแล้วเนาะอันนี้มาหอดปีนี่นี่ปีเมืองเป้าปีเถาะนี้และเบิ่งชะตาของเพิ่นนี่แหละหมายว่าบ่สบายแล้วพญาเมืองนี้ขอหน่อยถ้าเบิ่งตามแผนผ่าแล้วปรากฏว่าปีนี้นี่พระองค์เคาะได้นี่ได้แต่เดชบุญพระหัตถ์แข็งสักจองเอาไว้จึงบ่ให้แห้งพบปานใดขอหน่อยคอยปิ่นคอยปั่วจักบึดก็จะสว่างหายไม้ดีขอหน่อย
1: ว่าซั่นเด้พวกหมอโหนหมอทายเพิ่นก็ได
0: ้มีมื้อนึงเสียงเมียงก็เข้าไปเยี่ยมเบิ่งอาการของพระองค์ซะละได้บัดนี้เสียงเมียงได้ฮู้ข่าวเด้เมียเสียงเมียงก็บอกแล้วให้เสียงเมียงหันไปเบิ่งเพิ่นแหน่ยามขัดสนหยังเพิ่นก็ยังช่วยเหลือเมียเสียงเมียงก็ได้เสียงเมียงก็ขีนเมียบ่ได้ฟังความเมียก็ต้องได้ไปบ่แม่นย่านเด้เกรงใจเสียงเมียงก็ทำท่าคำเบิ่งคำคิงหั่นแหละเนาะหลังจากไปฮอดละคำเบิ่งคิงของพระองค์แล้วก็เว้าขึ้นว่า
2: พระองค์นี่จักตายภายใน7วันนี่ยังบ่ต้องสงสัย
0: ว่าฉันได้บัดนี้โอ้ยคำคิงฮ้อนจุลูคือคนปวดตายนักนี่โอ้ยจังได๋ก็สิตายละ7มื้อนี่บ่รอดว่าฉันซะปรากฏว่าคุณผู้ใหญ่ได้ยินก็เจ้าจึงเฝ้านำเรื่องดังกล่าวนี่ขึ้นกราบทูลให้พระมเหสีเมียทราบรถซะเลยได้บัดนี้หลังจากฝ่ายมเหสีก็โอ้ได้ยินจักสักปิ่นฮ้อนปิ่นฮนแล้วทั้งห้องทําให้ทั้งให้แหละสนมน้อยใหญ่ก็พากันพลอยทุกข์พลอยโศกไปนําพอคิดว่าพระองค์จะตายภายใน7วันคือความเสียงเว้า
2: เอ้ยสร้างว่าขี้โศกหายแท้เนาะหยังหนุ่มหยังแน่นลูกกับบ่ทันหลายผู้ซึบแนวยังมาสิตายแล้วนะพระองค์นะเฮ้ย
0: จักซั่นแล้วบัดนี้ดังนั้นพระมเหสีก็จึงสั่งเปิดพระคลังหลวงซะไดบัดนี้นำเอาเงินเอาคำออกมาทำบุญทำทานเฉลยแล้วต่อสตาราศีบ่ให้ตายง่ายว่าซั่นทั้งซอกหาหมอยามาปิ่นปัวมาแต่แถบได้ก็ห้องมาหมดบ่เอาไปแพทย์ผ่าตัดเพราะว่าเพิ่นบ่ได้เจ็บใส่ติ่ง ก็ขอให้พระองค์มีอายุยืนยาวฮอดเฒ่าฮอดหยังพุ่นแล้วเพื่อผู้ปกครองไฟฟ้าแผ่นดินเป็นคือได้นั้นอยู่มาบ่ดลนี่ปรากฏว่าพระองค์ก็ได้ช่วงหายหายดีบ่เจ็บบ่ไข้อีกแล้วหลังจากเฮ็ดละเอาเงินเอาคําออกมาสะเดาะเคาะเข็นเนาะสูตรสะเดาะเคาะเข็นเอาเงินออกมาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานทั้งซอกหาหมอมาปิ่นมาปัว

0: สะเดาะคอเข็นเวนให้ออกจากห้างไก่วัดสันซะต่ออายุสังขารก็ไปพอมีให้ยืนยาวหมื่นหมื่นปีวัดสันซะเพื่ออยู่ปกครองไผฟ้าราชดอนคาแผ่นดินจังสั้นอยู่บ่ดนกันเลยว่าช่วงเสาเมื่อได้เฮ็ดตามว่าแล้วอยู่มาเมื่อหนึ่งพระองค์จึงได้ใส่คนไปนำเอาตัวเสียงเมียงมาหาในหันพญาว่าคุณออก
1: พวกเจ้าเอ้ยไปนำเสียงเมียงมาห้าห้องหนูเขาอีมีแนวถ้ำแนวว่าวันเนี้ย
0: เอาก็ฟื้นไข่ใหม่เด้หลังแกล้างกลับไปแล้วพวกทับใส่เสนาหมาดไปนำเอาเสียงเมียงมาพอมาฮอดปั๊บพระองค์ก็ถามแล้วแหละด้วยความจริงใจปนความอยากให้ไปนำพ่อว่า
1: เมื่อนั้นตัวท้ายว่าเขาจะตายภายในเจ็ดวันเลยนะบ่เห็นว่ามันชิคิวตัวไปได้ชุดตำรามาแต่แห่งใดมึงได้ยังเข้ากับกิ๊บว่าวนั่นน่ะ
0: เฮ้ยว่ามีกินชินบนอีกได้จะกิ๊บ
1: บ่เห็นว่ามันชิคิว
0: ว่าซะไหนทางเชียงเมียงโอ้ถือค่ายหน้ากึ่งตากอใช่กันเลยว่าคนน่ะ
2: ครับทุนผู้ค้าถ้อยนั้นก็ถูกต้องเป็นจริงทุกอย่างแล้วบ่ว่าแต่พระองค์ดอกไผ่ๆก็จะตายใน7วันคือกันนั่นแล้วขน้อย
0: ซั่นซะแล้วก็ว่าอีกว่า
2: ตั้งแต่วันอาทิตย์ไปจนถึงวันเสาร์ภายใน7วันนี้บ่วันใดก็วันนึงขน้อยให้อีกมีฮอด8วันจักเทื่อ
0: ว่าซั่นซะมันก็มีเพียงแต่7วันทิศจันทร์คานพุธฮอดศุกร์เสาร์หมุนเวียนเท่านั้นน่ะฟังไปฟังมาโอ้แม่นความเสียงซะแล้วทางพญาก็เลยว่าคนโอ้มันก็แม่นความมึงฮะละเว้ยสร้างเว้าสร้างว่าเนาะโอ้ก็บ่วิด7วันกูว่าฮะแล้วถึงพญาอยากให้มันได้ก็โอ้เบาวองลงแล้วเพราะว่ามีเหตุผลไผสิกาย8วันบ่มีมีแต่อยู่ใน7วันเป็นคือจังซั่นว่าความใจให้ก็หมดไปถึงว่าเสียงเมียงจะใส่ให้ว่าจะตายไปใน7มื้อ7วันฟังคักๆแล้วก็แม่นความมันก็หากแม่นความเสียงแท้บ่รอดในประมาณ7วันจันทร์คานพุธพระชุกเสาร์อาทิตย์ทุกสิ่งทุกอย่างเนาะพี่น้องเนาะมันก็ต้องฟังเหตุและผลบางคนก็ไปเว้าแนวนึงได้ยินแนวนึงมันก็ไปออกแนวนึงมันก็ต่างกันฉะนั้นเฮาต้องเบิ่งให้คักฟังให้ดีบางคนเขาเว้าเพราะเขาพัดว่าเขาเว้าควรตัวหมู่เว้าเพราะหมู่พัดว่าหมู่เว้าเรื่องเพิ่นจักสิเกิดพิษเถียงกันก็มี
3: โนนี้เอนไซน์นำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนี้เอนไซน์นำสมุนไพรสูตรเข้มข้นเอามาเว้าให้กันฟังเจ็บเป็นเอ็นไข้เจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามต้นโตกินบ่แซ่บนอนบ่หลับครับบ่ม่วนจะสู้ให้ตัวเองลำบากว่าซะผ่อนคลายกันได้หายกันได้เซากันได้ต้องใส่โนนี้เอนไซด์เดอพี่น้องเด้อเจ็บเป็นเอ็นไข้บ่สบายเจ็บหลังเจ็บแอวปวดเมื่อยตามร่างกายมึนตีนมึนมือไขมันตั้งทรงอัมพฤกษ์อัมพาตอย่าลืมใส่โนนี้เอนไซด์ช่วยทานได้ได้พี่ปาราอาเฮาโนนี้เอนไซด์ของบริษัทไอระดาไอระดาลาวมาร์เก็ตติ้งจำกัดอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเป็นผู้นำเข้ามาให้พี่น้องเขาได้จับได้จ่ายได้ใส่ได้ซอยได้อยู่ได้กินหายเข่งหายอิดหายเมื่อยหายเจ็บหายปวดกันวัชชาเนาะมาฟังลำ

0: เอ้าไปจังไดมาจังไดนี่นะพ่อเอ้าโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลําบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจําแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในห่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของห่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บแขนเจ็บขาซามือซาตีนเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่สดชื่นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคิงปวดหลังปวดแอวสุขภาพร่างกายเฮานี่มีความสำคัญแท้ๆได้พี่น้องเนาะจังซั่นต้องได้ซอกแนวอยู่แนวกินเพื่อป้องกันเด้อเฮาขอแนะนำสมุนไพรสูตรเข้มข้นโนนี้เอนไซม์โนนี้เอนไซม์เด้อพี่น้องเฮาช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดเลยว่าซั่นซะโนนี้นี่เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกในนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นรสแห่งสารอาหารเด้เนาะหมากไม้โนนี้นี่ได้มีมานานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากแล้วก็มีคุณค่าแหล่งปลูกที่ดีที่สุดแล้วก็คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดก็แม่นอยู่เขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแม่นเกาะตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอดอกบ่มีแพทย์มีหมอผู้คนส่วนใหญ่ก็ใช้หมากโนนี้นี่แหละปิ่นปัวพยัคฆ์ต่างๆนะอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศในโลกเชื่อถือได้เด้อพี่น้องเด้อโนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้น
0: เอาท่านที่มีอาการทางกายอ่อนเพลียวิ่นหัวเมื่อยง่ายมันมีสาเหตุเด้พี่น้องเอ้ยเนาะสาเหตุสำคัญแหละแม่นว่าเลือดบ่สะอาดนั่นแหละสาเหตุสำคัญแม่นเลือดบ่สะอาดเฮามีสมุนไพรดีๆมาฝากเด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือดสู้พัดโอสถสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเฮามีข่าวดีมาบอกอย่าฟอกเลือดสุภัทโอสดยาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปนี่เอามาเว้าให้กันฟังท่านที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดทบสะอาดเด้จังสั้นการขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุภัทโอสดนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดดีๆแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยสะสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาซ้ำน้อยอย่าสู้ถ้าให้อาการเฮาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเฮาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง 3-6 เดือนอย่าฟอกเลือดสุภัทโอสถหรือว่าอย่าฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรป จำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปอยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกัน
1: เอาเบิ่งเวลาก็ดีเนาะชวนแล้วได้พี่น้องเลยก็สิได้อำลาคาห่างกันบนนี้แหละมาฟังลำปิดท้ายรายการกันพอกันใหม่โอกาสหน้าขอมีรายการจุ่มโชคดีมีความสุขทุกทิวาราติการสบายดี
0: เอ็นไซโนนี่เอ็นไซโนนี่ท่านที่มีอาการปวดปวดหลังปวดแอวลุกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยเจ็บตามแขนตามขาเหมือนตีนเหมือนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นบ่มีชีวิตชีวาทรมานทดลองมาหลายอย่างแล้วบ่ต้องบ่สูญเคียงผิดหวังกับปัญหาสุขภาพห่างไกลเป็นพลาให้ลูกให้หลานโนนี่เอ็นไซด์ช่วยทานได้ตอบโจทย์ทุกปัญหาเรื่องสุขภาพตรงจุดโนนี่เอ็นไซด์เป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกโนนี่ได้รับการยกย่องว่าเป็นรากไม้แห่งสารอาหารของมากไม่ชนิดเดียวกันโนนี่มีดนกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าสูงแรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะแมนกอตาฮิติเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยาผู้คนนิยมใช้มากโนนี่ในการปิ้นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลได้รับการยอมรับกว่า40ประเทศทั่วโลกเชื่อถือได้พยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี่เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449 นำเข้าได้จัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายได้โทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอ้าโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังหวะนี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแม่นเซโรนินแม่นสารอะคาร้อยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิอินซีดีพยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599

0: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้น้ำหมักไม้นูนี้เอ็นไซอาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วน้ำหมักไม้นูนี้เอ็นไซมีสารอาหารสำคัญต่อห่างกายมนุษย์หลายกว่า2ค่อยสนิทเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นรักษาแห่งสารอาหารของหมักไม้ชนิดเดียวกันหมากโนนี่มีสารอาหารอยู่2ชนิดแต่หมากไม้ชนิดอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปินผัวเซลล์มะเร็งที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโนนี่มีมาดดนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าหมากโนนี่เป็นดอกก้อนจืดเหม็นมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปีโนนี่พบในเขตอาซีออสตาลีแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะยูเกาะตาฮิติโนนี่จัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนจะนำไส้มากโนนี่ว่าพยาธิต่างๆที่มีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงสัดส่วนซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลเลนเดือนโนนี่เอนไซน์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599
1: เอาไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกะปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้น้ำหมักไม้นูนี้เอ็นไซอาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้
0: แม่นแล้ว
1: น้ำหมักไม้นูนี้เอ็นไซมีสารอาหารสำคัญต่อห่างกายมนุษย์หลายกว่า2ค่อยสนิทเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นรักษาแห่งสารอาหารของหมักไม้ชนิดเดียวกันหมากโนนี่มีสารอาหารอยู่2ชนิดแต่หมากไม้ชนิดอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปินผัวเซลล์มะเร็งที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโนนี่มีมาดดนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าหมากโนนี่เป็นดอกก้อนจืดเหม็นมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปีโนนี่พบในเขตอาซีออสตาลีแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะยูเกาะตาฮิติโนนี่จัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนจะนำไส้มากโนนี่ว่าพยาธิต่างๆที่มีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงสัดส่วนซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลเลนเดือนโนนี่เอ็นไซนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอราด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-8856-5599 020-8856-5599

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต้นสมงปัจจุบันหน่วยงานกู้ภัยของลาวและไทยพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวข้องยังสืบต่อเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนจำนวน7คนที่ติดค้างอยู่ป่องทำหินผาบ้านพันไซเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์แต่การปฏิบัติเวียกงานตัวจริงนั้นยังพบอุปสรรคหลายอย่างที่ต้องได้ระมัดระวังและเฮ็ดเวียกแข่งกับเวลาย้อนสภาพฝนยังสืบต่อตกอย่างต่อเนื่องเฮ็ดให้ระดับน้ำในถ้ำเพิ่มสูงขึ้นท่านนางเพชรสมัยโพสัญญวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไซสมบูรณ์ประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติคันแขวงทั้งเป็นหัวหน้าคณะทีมงานติดตามแก้ไขภาคสนามได้รายงานในฮู้ว่าในตอนบ่ายของวันที่24พฤษภาคมนี้บรรดาทีมงานกู้ภัยจาก4ภาคส่วนเดินทางไปถึงเมืองลองแจ้งและเข้าปฏิบัติงานตัวจริงอยู่ภาคสนามภายหลังได้รับฟังรายงานข้อมูลจากคณะผู้ซอบภาคสนามและประชาชนผู้ที่เคยเข้าไปในฮู้ทำผาหินเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานทีมงานกู้ภัยของไทยจำนวน6คนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่3คนเริ่มเข้าปฏิบัติงานในถ้ำฮอบทำอิฐและนำภาพถ่ายออกมาเพื่อประเมินและประชุมกับคณะแล้ววางแผนปฏิบัติงานฮอบซองโดยในเวลา 20:00 นได้กาเกียมสืบต่อฮอบซองตามแผนคาดคะเนให้ฮอดเป้าหมายบอนประชาชนติดค้างอยู่แต่เกิดฝนตกหนักเฮ็ดให้มีน้ำไหลเข้าน้ำออกบ่อใหญ่ขึ้นอุปกรณ์นำไส้จำนวนหนึ่งคนทรงไปบ่ทันฮอดสนามเพราะนักเส้นทางยุ่งยากจึงได้โจแผนการดำน้ำแต่ยังสืบต่อดูดน้ำออกปกติตลอด24ชั่วโมงสำหรับแผนการเคลื่อนไหวในวันที่25พฤษภาคมนี้จะสืบต่อจุดที่6โดยจะดำน้ำเข้าไปหาเนิน30องศามีระยะทางประมาณ30เมตรซึ่งเนินนี้คาดว่าจะมีผู้รอดชีวิตติดอยู่ในนั้นได้ปฏิบัติแผนการดูดน้ำออกตลอด24ชั่วโมงส่วนเวียกงานอยู่ภายนอกได้กาเกียมพาหนะอุปกรณ์การแพทย์ซุกเซอร์ให้หับประกันตลอด24ชั่วโมงซึ่งคณะผู้ซอบสนามแต่ละภาคส่วนได้กาเกียมความพร้อมหอบด้านเป็นต้นอุปกรณ์หับไส้เวียกงานสนามสิเบียงอาหารอื่นๆนอกจากนี้ยังได้สุ่มใส่ป้องกันรักษาความสงบปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมเป็นปกติสุ่มใส่ปฏิบัติเวียกงานตามแผนการทีมกู้ภัยให้บรรลุตามคาดหมายและได้รับผลดีจบข่าวสมภวันมวงไซอ่าน
2: เออแหงแหงได้ใจอีหลีได้
3: อันใดเพิ่นแหงได้ใจหนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05 น. หา 15:30 น. อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย
6: สวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักแพงขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับรายการคมเฮาเป็นประจำทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในมื้อนี้ครับนาทีดำเนินรายการโดยออนคำสัญญวงศ์ท่านผู้ฟังที่ฮักแพงในมื้อนี้ทางรายการของพวกเฮาได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านนายจอน4คำดอกทองหัวหน้าแผนกทะเบียนครอบครัวและยุติธรรมเด็กกรมคุ้มครองและส่งเสริมเวียกงานยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมซึ่งท่านจะมาสัมภาษณ์กับทางรายการของพวกเฮาเกี่ยวกับการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยง ซึ่งรายละเอียดต่างๆจะให้ทานรับฟังในระยะหน้าแต่ตอนนี้ไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการของเฮากันก่อน

0: ณะนิทานกำลังให้เกียรติติดตามมาฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวดังที่ผู้ดำเนินรายการได้เสนอไปตอนต้นแล้วว่าในมื้อนี้พวกเราจะมีการสัมภาษณ์ในหัวข้อการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงกับท่านนางจรศรีคำดอกทองหัวหน้าแผนกทะเบียนครอบครัวและยุติธรรมเด็กกรมคุ้มครองและส่งเสริมเวียกงานยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมซึ่งในตอนนี้ท่านกำลังอยู่กับรายการของพวกเราแล้วสบายดีท่าน
1: สบายดี
0: ก่อนจะเข้าสู่การสัมภาษณ์จะให้ท่านแนะนำตัวเองให้ท่านผู้ฟังก่อนเชิญท่าน
1: เจ้าข้าพเจ้าชื่อจรศรีคำดอกทองหัวหน้าแผนกทะเบียนครอบครัวและยุติธรรมเด็ก
0: เจ้าในโอกาสที่ท่านได้เข้าร่วมสัมภาษณ์กับทางรายการของเฮาในวันนี้เนาะอยากให้ท่านอธิบายถึงความหมายของคำว่าการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงว่ามีความหมายคือเท่าใดท่าน
1: เจ้าการเอาเด็กเป็นลูกเลี้ยงแม่นการรับเอาเด็กของบุคคลอื่นเป็นลูกเลี้ยงของตนอยู่ภายในประเทศหรือต่างประเทศโดยผ่านขั้นตอนที่ถูกต้องซึ่งพาให้เกิดสิทธิ์และพันธะทางครอบครัวตามกฎหมายและระเบียบการ
0: เจ้าท่านนั้นก็แม่นความหมายของคำว่าการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงเนาะท่านเนาะแล้วเงื่อนไขของพ่อแม่ที่จะเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงมีอย่างใดและเงื่อนไขของเด็กที่จะไปเป็นลูกเลี้ยงของบุคคลอื่นมีอย่างใดท่าน
1: เจ้าสำหรับเงื่อนไขของพ่อแม่ที่จะเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงเนาะซึ่งมีดังนี้1มีอายุเต18ปีขึ้นไปในเวลาเฮ็ดคำฮ้องขอเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงและต้องมีอายุห่างกับเด็กที่ขอเป็นลูกเลี้ยงอย่างน้อย18ปี
0: เจ้า
1: และ2มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์3มีฐานะทางด้านเศรษฐกิจที่มั่นคง4มีที่อยู่ถาวร5มีเวียกเฮ็ดงานทำที่แน่นอน6แม่นมีสุขภาพแข็งแรงบ่เป็นพยาธิติดแปดที่ให้แรงบ่ติดสิ่งเสพติดบ่ติดการพนัน7บ่เคยถูกศาลตัดสินลงโทษตัดอิสรภาพย้อนการกระทำผิดโดยเจตนาและบ่ถูกปลดสิทธิ์ในการเป็นพ่อแม่
0: เจ้า
1: 8แม่นได้ผ่านการประเมินจากคณะวิศวะพิจารณาเด็กเป็นลูกเลี้ยงคันเมืองและมีชื่ออยู่ในบัญชีของผู้ที่มีเงื่อนไขและมีความเหมาะสมในการรับเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยง9แล้วมีคำเห็นดีของผัวหรือเมียสำหรับเงื่อนไขของเด็กที่จะไปเป็นลูกเลี้ยงมีดังนี้1ยังบ่ทันถึงเกษียณอายุ18ปี2แม่นขาดการเบิ่งแยงเลี้ยงดูหรือบ่สามารถอยู่นำครอบครัวหรือบ่สามารถกลับคืนสู่ครอบครัวของตน3มีคำเห็นดีเป็นลายลักษณ์อักษรของเด็กถ้าว่าเด็กหากมีอายุ10ปีขึ้นไปคำเห็นดีนั้นต้องบ่มีการบังคับ4มีคำเห็นดีเป็นลายลักษณ์อักษรของพ่อคิงแม่คิงของเด็กหรือผู้ปกครองหรือภาคส่วนที่รับผิดชอบเลี้ยงดูเด็กคำเห็นดีนั้นต้องบ่มีการบังคับ
0: เจ้า
1: 5ผ่านการประเมินและมีคำเห็นของคณะรับผิดชอบพิจารณาเด็กเป็นลูกเลี้ยงและมีชื่ออยู่ในบัญชีของเด็กที่สามารถเป็นลูกเลี้ยง
0: เจ้าท่านนั้นก็แม่นเงื่อนไขของพ่อแม่ที่จะเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงและเงื่อนไขของเด็กเองที่จะไปเป็นลูกเลี้ยงของบุคคลอื่นเนาะเจ้าท่านแล้วภาคส่วนใดเป็นผู้พิจารณาในการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงท่าน
1: เจ้าสำหรับการพิจารณาการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงของคนต่างด้าวคนต่างประเทศแม่นคณะรับผิดชอบพิจารณาเด็กเป็นลูกเลี้ยงขั้นสุดกลางซึ่งว่าคณะรับผิดชอบมันจะมีภาคส่วนโดยเฉพาะแม่นกระทรวงยุติธรรม
0: เจ้า
1: และกระทรวงการต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกระทรวงป้องกันความสงบห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีแต่สำหรับการพิจารณาการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงของพลเมืองลาวด้วยกันแม่นคณะวิศวะพิจารณาเด็กเป็นลูกเลี้ยงขั้นเมืองโดยมีภาคส่วนดังนี้1แม่นห้องการยุติธรรมเมือง2แม่นห้องการสาธารณสุขเมือง3ห้องการแรงงานและสวัสดิการสังคมเมืองซึ่งการพิจารณาการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงแม่นคณะวิศวะขั้นเมืองจะเป็นผู้พิจารณาการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยง
0: เจ้าท่านนั้นก็แมนภาคส่วนที่เป็นผู้พิจารณาเนาะในการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงที่ท่านได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบเนาะท่านผู้ฟังที่ฮักแพงที่ท่านเป็นนั้นก็แมนความหมายของการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงเงื่อนไขของพ่อแม่ที่จะเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงของบุคคลอื่นและภาคส่วนที่พิจารณาการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงแมนภาคส่วนใดที่ท่านนางจรศรีคำดอกทองได้อธิบายผ่านไปแล้วนั้นส่วนระยะหน้าท่านผู้ฟังรายการของเรายังจะสืบต่อสัมภาษณ์กับท่านนางจรศรีคำดอกทองเติมอีกฉะนั้นอย่าฟ้าหมุนขึ้นไปทางใดระยะหน้ารับฟังกันเติมแต่ตอนนี้ไปรับฟังเสียงเพลงม่วนๆจากทางรายการของพวกเรากันก่อน

0: แม่เขาขอเงินไปซื้อปืนตำราเฮียแน่เขาก็จะเสียงแล้วแต่ยังบ่มีปืนตำราคนครัวเลย
1: มึงอย่าโพดหลายขอแต่เงินที่กูให้มึงไปเฮียนก็เป็นบุญหัวมึงพอแหงแล้ว
0: แม่เอ้ยทุกมือนี้ลูกก็หับใส่ทุกคนในเฮือนจนบ่มีเวลาฮอดสิกินข้าวซ้ำ
1: มึงเถียงกูวะเอาให้มึงให้ลงไปโลดพ่อมึงก็บ่อยู่บ่มีไผช่วยมึงได้ดอกกูนี่นะเลี้ยงมึงมาแต่น้อยจนใหญ่นะแล้วมาเถียงความกูนี่วะบักลูกเมียน้อยเอ้ยย้อนแม่มึงนี่ซั่วญาติเอาผัวไปจับกูจึงเกิดมึงมาแล้วก็ตายปะมึงแม่มึงตายย้อนมึงนี่มึงชื่อไว้บักซั่วบักลูกเมียน้อยบักลูกเมียน้อยบักลูกเมียน้อย
2: เป็นอย่างพรหลานคือมานั่งให้อยู่นี่คือบ่เข้าห้องครูบอกให้ค้นคั่วอาทิตย์หน้าจะเสร็จละได
0: ้หลานบ่มีปึ้มตำราสาวครูขอเงินไปซื้อแม่ก็บ่ให้มีแต่ด้ามีแต่ตีและก็มักว่านำหลานว่าบักลูกเมียน้อยบักซั่วหลานบ่อยากอยู่เฮือนนั้นอีกแล้วสาวครู
2: ใส่สาวครูขอเบิ่งดูแม่ตีบ่ได้ปัดโทจนแดงจนซ้ำไปหมดคือมาเฮ็ดหุ่นแฮงแบบนี้กับเด็กน้อยพี่ลึกแท้เซาเซาสาวครูจะหาทางช่วยเหลือหลานเองเด้อเข้าห้องเรียนซะเอานี่ปื้มตำราเรียนตั้งใจค้นคว้าหำเรียนเด้อฮัลโหลสบายดีไอ้คำดี
3: สบายดีน้องมีอย่างให้ช่วยบ
2: ่คือว่าน้องมีเรื่องอยากขอคำปรึกษานำอ้ายแน่คือว่าลูกศิษย์ของน้องหันนะเล่าเป็นลูกของเมียผู้ที่สองและแม่ของเล่านี่ได้เสียชีวิตแล้วเลยอาศัยอยู่น้ำพอแต่ละมือนี่เล่าถึกแม่เลี้ยงนี่ใส่เฮงงานถึกตบตีป้อยดาและกับคมคูโดยเฉพาะใส่คำว่าที่หุนแหงกระทบต่อจิตใจเล่าเซนว่าบักลูกเมียน้อยบักซัวน้องเห็นเล่าไห้มาโรงเรียนตลอดถ้าเว้าใส่หูกันทุกมือทุกวันแบบนี้แม่ผู้ใหญ่ก็คงหับบ่ได้น้องเลยอยากฮู้ว่าในทางกฎหมายการกระทำแบบนี้นี่แม่นมีความผิดหรือบ่หรือแนวใด
3: โอ้เป็นแนวนี้วะเป็นตาอีตัวน้อการกระทำของผู้ใหญ่ต่อเด็กแบบนี้มันก็บ่ถูกได้ปัจจุบันนี้ได้มีกฎหมายว่าด้วยการต้านและสกัดกั้นการใช้ข่มเหงต่อมายิงในเด็กเพื่อปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของเด็กการกระทำในลักษณะแบบนี้นะเป็นการกระทำที่มีผลกระทบต่อร่างกายได้น้องนอกจากร่างกายก็ยังมีผลกระทบด้านจิตใจนะอีกเช่นว่าใช้คำว่าเสียดสีเยาะเย้ยป้อยดาซึ่งได้กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา194การทำร้ายร่างกายบุคคลใดหากเฮ็ดให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บโดยเจตนาจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่6เดือนหา3ปีและจะถูกปรับไหมแต่3ล้านกีบหา10ล้านกีบและมาตรา207การป้อยดาบุคคลใดหากใช้วาจาเขียนหรือกระทำแนวหยาบซ่าใส่ผู้อื่นเพื่อให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ศรีอย่างให้แห้งจะถูกลงโทษตัดอิสรภาพแต่3เดือนหา1ปีหรือดัดสร้างโดยบ่ตัดอิสรภาพและจะถูกปรับไหมแต่1ล้านกีบหา5ล้านกีบ
4: ในกรณีที่พบเห็นเหตุการณ์ดังกล่าวหรือตกอยู่ในสภาพดังกล่าวแม่นสามารถโทรขอความช่วยเหลือน้ำสายด่วนต้านการฆ่ามนุษย์และการใส่ความรุนแรงต่อแม่หญิงและเด็กน้อยได้ที่เบอร์โทร1300สายด่วนกลุ่มตำรวจต้านและสกัดกั้นการฆ่ามนุษย์1362สายด่วนศูนย์ให้คำปรึกษาแม่หญิงและเด็กน้อย1512สายด่วนสหพันธ์กรรมบาลสนับสนุนโดยโครงการสนับสนุนทางด้านยุทธศาสตร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การปกครองรัฐด้วยกฎหมายยูสปป.ลาวองค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาก
5: ับข้อสู่ระยะที่3ของทางรายการสำหรับรายงานนี้จะสืบต่อสัมภาษณ์กับท่านนางจรศรีคำดอกทองเติมอีกนะท่านเนาะโดยเฉพาะแมนขั้นตอนของการเอาเด็กไปปีลูกเลี้ยงดำเนินไปคืนเอาใดซึ่งจะให้ท่านอธิบายให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้เติมอีกเชิญท่าน
6: เจ้าสำหรับขั้นตอนของการเอาเด็กไปเป็นเลี้ยงพวกเรามี2ขั้นตอนโดยเฉพาะแมนขั้นตอนที่1เว้าเรื่องการพิจารณาการเอาเด็กไปเป็นเลี้ยง ของพลเมืองลาวด้วยกัน
5: เจ้า
6: ซึ่งว่าในการประกอบขั้นตอนมันจะมีโดยเฉพาะแม่นข้อที่1แม่นการยื่นคำร้องและเอกสารประกอบ2แม่นเว้าเรื่องการพิจารณาคำร้อง3แม่นการอนุญาต4เว้าเรื่องการจดทะเบียนการเอาได้ไปเป็นลูกเลี้ยงสำหรับการอนุญาตสำหรับพลเมืองลาวด้วยกันละแม่นในบ้านจะเป็นผู้ออกคำตกลงซึ่งว่าคำตกลงนั้นนำเอาคำตกลงนั้นมาจดทะเบียนนำห้องการยุติธรรมเมืองก็ถือว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วสำหรับขั้นตอนโครงการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงของคนต่างด้าวคนต่างประเทศมีขั้นตอนดังนี้1แม่นการยื่นคำร้องและเอกสารประกอบ2แม่นการพิจารณาคำร้อง3การอนุญาต4การจดทะเบียนการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงซึ่งการอนุญาตเกี่ยวกับการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงของคนต่างด้าวคนต่างประเทศแม่นห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อนุญาตภายหลังที่มีข้อตกลงของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีให้เอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงของคนต่างด้าวในคนต่างประเทศแล้วนำเอาเอกสารนั้นมาจดทะเบียนนำกระทรวงยุติธรรมโดยเฉพาะแม่นกลุ่มคุ้มครองและส่งเสริมเบียกงานยุติธรรมเกี่ยวกับการจดทะเบียนการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงซึ่งว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องตามกฎหมาย
5: เจ้าเจ้าทานขั้นตอนของการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงนี่มีอยู่2ขั้นตอนเนาะทานเนาะทางที่ทานได้อธิบายมาในเบื้องต้นนั่นเนาะคือการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงของพลเมืองเราด้วยกันเนาะทานเนาะและการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงของคนต่างประเทศและคนต่างด้าวเนาะทานเนาะและสุดท้ายนี้อยากให้ทานฝากถึงทานผู้ฟังที่มีจุดประสงค์อยากเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงจะสามารถติดต่อประสานงานกับภาคส่วนใดได้ๆทาน
6: เจ้าสำหรับการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงเนาะสามารถประสานหาห้องการยุติธรรมเมือง
5: เจ้า
6: บอนที่ผู้เกี่ยวลำลุงชีวิตอยู่ใดแต่สำหรับคนต่างด้าวคนต่างประเทศที่มีจุดประสงค์อยากขอเอาเด็กน้อยเราไปเป็นลูกเลี้ยงของคนต่างประเทศ
5: เจ้า
6: สามารถประสานงานหากระทรวงยุติธรรมโดยตรง
5: เจ้า
6: หรือว่าถ้าว่ากระเจ้าอยู่ต่างประเทศสามารถพัวพันสถานทูตลาวประจำอยู่ประเทศที่เกี่ยวโคงนั่นได้เน
5: า
6: ะ
5: เจ้าเจ้าท่านผู้ฟังที่ฮักแพงที่ผ่านไปนั้นก็แมนการสัมภาษณ์ในหัวข้อการเอาเด็กไปเป็นลูกเลี้ยงกับทานนางจอนสีค้ำดอกทองหัวหน้าแผนกทะเบียนครอบครัวและยุติธรรมเด็กกรมคุ้มครองและส่งเสริมเวียกงานยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมและหวังอย่างยิ่งว่าจะสร้างความรู้และเข้าใจให้ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรและมื้อนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการต้องขอขอบใจท่านนางจอนสีค้ำดอกทองหลายที่เกียรติเข้าร่วมสัมภาษณ์กับทางรายการของเฮาในมื้อนี้เนาะและหวังอย่างยิ่งว่าโอกาสหน้าจะเข้าร่วมสัมภาษณ์กับทางรายการของเฮาเต็มอีกเกี่ยวกับเรื่องงานดังกล่าวนี้เนาะเจ้าเลยในโอกาสนี้ก็ขออวยพรใส่อำเภอเสริมยังทานจงมีสุขภาพแข็งแรงและประสบผลสำเร็จในเรื่องงานอันใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าเนาะท่านเนาะขอขอบใจ
6: เจ้าขอบใจ
5: มื้อนี้ก็เป็นระยะสุดท้ายของทางรายการต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ให้เกียรติรับฟังรายการของพวกเราแต่ต้นจนจบท่านสามารถติดตามรายการคมฮู้ทางด้านกฎหมายได้ในวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลาเดียวกันนี้มื้อนี้ผู้ดำเนินรายการอ่อนคำใส่วงพร้อมด้วยท่านนางจอนสีคำดอกทองหัวหน้าแผนกทะเบียนครอบครัวและยุติธรรมเด็กกรมคุ้มครองและส่งเสริมเวียกงานยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมพร้อมด้วยในสร้างควบคุมเสียงศรีประภัยเพชรปทุมมาต้องลาไปก่อนสบายดี
6: สบายดี

ขั้นตอนการใช้บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าท่านเป็นคนเจ็บใช้บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาโนครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทืนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

สวัสดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนัดกันเป็นประจำทางขึ้นวิทยุกระจายเสียงให้ทราบได้เพิ่ม 103.7 เมกะเฮิรตซ์นับแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตะแลงในทุกๆมื้อนะพอๆกับเมริกาในรายการประกันสังคมนะที่จะนำเอาสิทธิผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับสวัสดิการสังคมภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมฉบับเลขที่54/ทับ ศพส.หรือว่าสภาแห่งชาติมาโอลมให้บริการได้รับฟังในแต่ละหัวข้อสลับสับเปลี่ยนกันในแต่ละมื้อเนาะและก็นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางคลื่นวิทยุนครหลวงวิจันทน์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 8:00 น. 9:00 น.

ากให้กับมิตรการได้รับฟังสำหรับวันเสาร์วันอาทิตย์ทุกๆเช้าตอน8โมงหา9โมง1ชั่วโมงเต็มกับรายการประกันสังคมนั่นเองสำหรับสับเปลี่ยนทีมงานโฆษกของพวกเราบ่ว่าจะเป็นสันติภาพแน่เนาะคำเก่งแน่มีน้องแม็กสุกัญญาน้องเมษาเนาะโดดๆมาสำหรับสับเปลี่ยนโอลมให้มิตรการได้รับฟังในหัวข้อต่างๆเนาะและก็มื้อนี้เนาะสันติภาพก็นำเอาอีก1หัวข้อมาสนทนาก็หวังว่าจะเป็นข้อมูลดีๆให้กับประชาชนที่รับฟังอยู่ณปัจจุบันนี้นั่นเองเนาะมื้อนี้ก็เป็นหัวข้อเกี่ยวข้องกับผู้เกิด13เนาะผู้เกิด13หลายคนอาจจะยังบ่เข้าใจแม่นหยังผู้เกิด13ผู้เกิด13เนาะก็หมายถึงครอบครัวเนาะที่เกิดศิษย์ต่างๆกับผู้ประกันตนหรือว่ากับผู้ที่เป็นพนักงานผู้เป็นพนักงานเพิ่นเอิ้นว่าเป็นผู้ประกันตนผู้ประกันตนบ่ว่าจะเป็นพนักงานราชการพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจรวมไปถึงผู้ประกันตนในระบบสมัครใจอันนั้นเขาเรียกว่าเป็นผู้ประกันตนหมายถึงผู้ที่จ่ายเงินส่วนผู้ที่เกิด13เนาะก็คือครอบครัวบอกง่ายๆเนาะคู่สมรสลูกต่างๆการมาโอลมให้มีรายการได้ฟังว่าผู้ที่เกิด13นี้จะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากระบบประกันสังคมบางคนก็ว่าได้รับการคุ้มครองคือกับผู้ประกันตนที่จ่ายเงินเลยบ่แต่คันว่าถ้าบ่ได้คือกับผู้ที่จ่ายเงินหรือว่าผู้ประกันตนเต็มเลยจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากระบบประกันสังคมเนาะมื้อนี้ก็จะมีคำตอบให้กับบรรดาท่านที่รับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้เนาะบ่ว่าจะเป็นท่านที่เป็นรัฐกรท่านที่เป็นพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจหรือว่าผู้ประกันตนสมัครใจเองก็ดีฟังแล้วก็จะได้ความรู้เกี่ยวข้องกับระเบียบนโยบายหลักการอย่างต่างๆเกี่ยวข้องกับเวียการประกันสังคมของพวกเขานั่นเองเนาะก็ว่าง่ายๆคำว่าเป็นผู้ประกันตนเนาะผู้ประกันตนนี่ก็จะได้รับการคุ้มครองทั้งหมดเนาะอันน่ะเก่าอุดหนุนพุ่นแหละเนาะคำว่าเป็นพนักงานอยู่หัวหน่วยวิสาหกิจส่วนพนักงานรัฐกรก็จะบ่มีอุดหนุนว่างงานก็เหลืออยู่8อุดหนุนที่ได้รับการคุ้มครองและก็ภาคสมัครใจก็จะมีทั้งหมดแม่น7อุดหนุนจะบ่มีว่างงานกับอุบัติเหตุในหน้าที่เพราะฉะนั้นแล้วอันนั้นแม่นเขาเอิ้นว่าสิทธิผลประโยชน์ของผู้ประกันตนก็จะได้รับการคุ้มครองแม่นบ่ลดแหละ7อุดหนุนเนาะคันว่าภาคหัวหน่วยวิสาหกิจก็จะคุ้มครองสูงสุดแม่น9อุดหนุนเลยเนาะตามระบบประกันสังคมสำหรับผู้ที่เป็นผู้ประกันตนจ่ายเงินเข้าสู่ระบบประกันสังคมนั่นเองบัดนี้เนาะสำหรับผู้ประกันนะเอิ้นว่าผู้เกิดสิทธิ์ตามนี่ตัวนี้เนาะหลายคนยังบ่ฮู้ละเอียดว่าสิทธิผลประโยชน์ของผู้เกิดสิทธิ์ตามที่เป็นครอบครัวนี่นะเนาะจะได้รับการคุ้มครองอย่างไรจากระบบประกันสังคมเนาะจากระบบประกันสังคมก็จะว่าเลยแหละเนาะว่าผู้เกิดสิทธิ์ตามนี้หรือว่าครอบครัวเนาะที่ใช้บัตรห่วมนําหั่นน่ะลักๆก็คือแม่นการใช้บัตรไปปิ้นปั๋วสุขภาพอยู่ห้องหมอเนาะที่ทานเลือกผลประโยชน์หลักๆที่จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมที่ใช้ร่วมกับพนักงานเนาะที่เป็นผู้ประกันตนนั้นเนาะหรือว่าเป็นผู้ประกันตนสมัครใจเองก็ดีเนาะคู่สมรสและลูกว่าง่ายๆก็คือผู้เกิดสิทธิ์ตามนี้จะได้รับการคุ้มครองนั่นก็คือการปิ้นปั๋วสุขภาพนะหลักๆเลยเนาะในระบบประกันสังคมการปิดปั๋วสุขภาพก็คือเวลาเจ็บเป็นก็คือแมนสามารถใช้บัตรประกันสังคมไปใช้บริการปิ้นปั๋วอยู่สถานบริการที่ทานเลือกได้เนาะอันนี้แมนว่าเรื่องของสิทธิ์ของผู้เกิดสิทธิ์ตามหลักๆก็คือแมนไปใช้บัตรปิ้นปั๋วอยู่ห้องหมอนะปิ้นปั๋วสุขภาพอยู่ห้องหมอแต่ก่อนที่จะได้รับการคุ้มครองการปิ้นปั๋วสุขภาพอยู่ห้องหมอเบื้องต้นเนาะท่านจะต้องได้มีการนำเอาเอกสารนะสำเนาครัวหรือใบแต่งงานหรือใบสู้ขอถ้าว่าบ่มีก็แม่นใบยังยืนจากบ้านมาแจ้งคู่สมรสเข้าก่อนจึงจะสามารถไปใช้บัตรปิ้นปั๋วอยู่ห้องหมอได้
คือตัวอย่างบางคนนี่เป็นพนักงานรัฐก่อนมาหลายปีตอนนั้นสถานภาพอาจจะโสดหลังจากนั้น5ปีมาแต่งงานแต่บ่ได้มาอัปเดตข้อมูลบ่ได้มาแจ้งประกันสังคมบ่ได้เอาใบแต่งงานมาแจ้งว่ามีคู่สมรสเวลาคู่สมรสเราเจ็บป่วยเนาะหรือแม้แต่ว่าเวลาที่เรามีลูกเราบ่ได้มาแจ้งลูกเข้าประกันสังคมเถื่อเวลาที่ลูกเราเจ็บป่วยเนาะก็หมายความว่าไปห้องหมอจะบ่มีสิทธิ์นำไส้บัตรประกันสังคมได้เพราะว่าทางห้องหมอเพิ่นบ่มีข้อมูลข้อมูลจากห้องหมอก็คือข้อมูลที่ได้จากประกันสังคมนะหมายความว่าเบื้องต้นทานต้องได้เอาใบแต่งงานนะหรือว่าใบยังกิจในเกิดของลูกนะกรณีที่ว่ามีการเกิดลูกมาแจ้งประกันสังคมก่อนนะมาแจ้งขึ้นทะเบียนนำประกันสังคมก่อนจากนั้นประกันสังคมจะส่งข้อมูลไปให้ห้องหมอนะจะส่งข้อมูลไปให้ห้องหมอจึงจะมีสิทธิ์นำใส่บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอได้เนาะบ่แม่นว่าเฮาแต่งงานกันแล้วบ่ได้ไปแจ้งกับยาไปใส่บัตรประกันสังคมของคู่สมรสท่านของผู้ประกันตนท่านเลยบ่ได้จังซั่นเนาะต้องได้มาอัปเดตข้อมูลก่อนข้อมูลก่อนแต่งงานก็ต้องได้มาแจ้งคู่สมรสก่อนเกิดลูกก็ต้องมาแจ้งลูกเข้าหลังจากเกิดลูกแล้วว่าซั่นซะเนาะอันนี้แม่นก่อนที่จะได้รับสิทธิ์ทานก็ต้องได้ปฏิบัติตามระเบียบหลักการกันก่อนในการคุ้มครองเพื่อให้ทางประกันสังคมได้มีฐานข้อมูลที่จะส่งให้กับห้องหมอแล้วทานจึงจะสามารถใส่บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอได้นะอันนี้มันขั้นตอนที่ทานจะต้องได้มีการปฏิบัติในเบื้องต้นหลังจากนั้นเนาะก็คือสิทธิผลประโยชน์ต่อมาเนาะสำหรับคู่สมรสหรือว่าผู้เกิดสิทธิ์ตามที่จะได้รับการคุ้มครองนั่นก็คือการไปใส่บัตรประกันสังคมเพื่อฝากท้องในกรณีถือผ้าถึงว่าท่านจะเป็นประชาชนเป็นเมียของผู้ประกันตนแต่คันว่าท่านผู้ประกันตนผัวได้เข้าประกันสังคมแล้วก็สามารถใส่บัตรของผัวนี้ไปฝากท้องหรือว่าไปเกิดลูกได้เนาะอันนี้มันสิทธิผลประโยชน์อันที่2ที่ว่าคุ้มครองสำหรับผู้เกิดสิทธิ์ตามก็คือคู่สมรสที่เป็นประชาชนถอนเงินเข้ามา1เดือนนะหรือว่าผัวเป็นสมาชิกประกันสังคม1เดือนเมียสามารถใช้บัตรของผัวไปฝากท้องในเดือนที่2แล้วก็หรือว่าไปเกิดลูกในเดือนที่2กันได้คือตัวอย่างกรณีเมียถือพามาแล้วนะ8เดือนพอดีบังเอิญนะผัวมาเข้าประกันสังคมในเดือนที่เราถือพาเดือนที่8เดือนหน้าเราก็สามารถใช้บัตรประกันสังคมนี้ไปเกิดลูกได้เลยอันนี้มันสิทธิผลประโยชน์แล้วก็เอิ้นว่าเบิ่งพิเศษนะสำหรับผู้ที่ถือพานะบ่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนเพศหญิงหรือว่าจะเป็นประชาชนเนาะเมียที่เป็นประชาชนก็สามารถใช้บัตรของผัวไปฝากท้องหรือว่าไปเกิดลูกได้อยู่หมอที่เลือกอันนั้นมันสิทธิผลประโยชน์อันที่สองและก็สำหรับเงินอุดหนุนหรือว่าเงินบำเหน็จออกลูกที่จะได้รับนี่ก็หมายความว่าเมียนี่นะที่ว่าเป็นวาสนเวลาเกิดลูกก็สามารถห้องคอเงินบำเหน็จออกลูกในน้ำของผัวที่เป็นผู้ประกันตนได้เช่นเดียวกันในกรณีที่ผัวเข้าประกันสังคมหรือว่าทอกเงินเข้าประกันสังคมนี่6เดือนขึ้นไปเนาะ6เดือนขึ้นไปเมียที่เป็นประชาชนไปออกลูกก็คือแม่นไปฝากท้องและก็ไปออกลูกได้อยู่ห้องหมอที่เลือกหลังจากนั้นสามารถเอาใบออกห้องหมอและก็ใบหนังสือการเกิดมาแลนรับเงินบำเหน็จออกลูกเทื่อเดียวต่อลูก1คนนำประกันสังคมได้เนาะคันว่าลูกสามารถเกิดลูกแฝดแฝด2แฝด3อันนี้ก็แมน 60% หรือว่า 60% ตัวนี้ก็แมนคูณไปตามจำนวนลูกอันนี้เป็นสิทธิผลประโยชน์สิทธิผลประโยชน์เบื้องต้นที่ผู้เกิดสิทธิ์ตามจะได้รับก็นอกจากนั้นก็เพิ่มเติมมาเนาะเพิ่มเติมก็คือผู้เกิดสิทธิ์ตามนี้ก็จะได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันในกรณีที่เอิ้นว่าคู่สมรสที่เป็นประชาชนเนาะ
มีการเสียชีวิตคู่สมรสที่เป็นประชาชนจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายก็ตามแต่ที่มีการเสียชีวิตตัวนี้พรรครัฐบาลเพิ่นก็ได้เบิ่งแย้งไปฮอดจุดนี้ก็คือเวลาที่เกิดมีการเอิ้นว่าล้มหายตายจากบ่เฉพาะแต่ว่าผู้ประกันตนที่จะได้รับเนาะคู่สมรสที่เป็นประชาชนนะเกิดมีการเสียชีวิตก็จะได้รับการคุ้มครองเช่นเดียวกันเนาะก็จะได้รับอยู่6เดือนเนาะ6เดือนของหยัง6เดือนของเงินเดือนสุดท้ายของรัฐกรคำว่าพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจก็แม่น6เดือนของเงินเดือนประกันตนเฉลี่ย6เดือนสุดท้ายของผู้ที่เป็นพนักงานบริษัทนั้นหมายความว่าเอา6เดือนมาเฉลี่ยแล้วก็มาไล่ให้ไปคูณให้ออกสมมุติว่าเงินเดือนประกันตนเพิ่นแจ้งมา6เดือนล่าสุดแม่น2ล้านก็แม่นเอา2ล้านไปคูณให้6 6 2 12ก็ได้อยู่12ล้านกีบแต่คันว่าเงินเดือนประกันตนของเพิ่นนะ4ล้าน5เนาะก็เอา6เดือนไปคูณให้4ล้าน5เนาะก็จะได้อันนั้นก็คือแม่นเงินเอิ้นว่าเงินคู่สมรสเสียชีวิตเราจะได้อยู่6เดือนที่ผู้เกิดสิทธิ์ตามจะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมและก็นอกจากนั้นบ่ได้เฉพาะคุ้มครองแต่คู่สมรสเนาะยังคุ้มครองลูกในกรณีที่ลูกอายุต่ำกว่า18ปีที่เป็นผู้เกิดสิทธิ์ตามมีการเสียชีวิตลูกที่อายุต่ำกว่า18ปีถ้ามีการเสียชีวิตประกันสังคมจะมีเงินอุดหนุนลูกเสียชีวิตก็คือแม่นจะได้รับอยู่3เดือนนะไปคูณให้เงินเดือนประกันตนของผู้เกี่ยวนะที่สันติภาพได้ตัวอย่างไปเนาะอันนั้นแม่นว่าเรื่องของสวัสดิการที่จะได้รับการคุ้มครองเคียงคู่กับผู้ประกันตนแต่ก็แน่นอนก็จะบ่ได้รับเต็มคือกับผู้ประกันตนเพราะว่าอุดหนุนเสียชีวิตนี่แม่นคันว่าผู้ประกันตนเสียชีวิตจะได้อยู่ตั้งต้นเนาะ1ปี3เดือนหา1ปีแม่นจะได้อยู่15เดือนแต่คันว่าคู่สมรสเสียชีวิตจะอยู่เพียงแต่6เดือนเนาะลูกอายุต่ำกว่า18ปีเสียชีวิตจะได้อยู่เพียงแต่3เดือนเนาะก็เนื่องจากว่าเป็นผู้เกิดสิทธิ์ตามหมายความว่าบ่ได้ทอกเงินสมรสเข้าประกันสังคมมีแต่ใช้สิทธิ์ร่วมกับผู้ประกันตนเท่านั้นเนาะเอาระยะธมิตรโอ้ล้มกันสำนีก่อนจะในยังมีเพิ่มเติมเกี่ยวของกับสิทธิผลประโยชน์สำหรับผู้ที่เกิดสิทธิ์ตามเนาะที่จะได้รับการคุ้มครองภายใต้ระบบประกันสังคมคือเท่าใดติดตามฟังในระยะต่อไปตอนนี้ไปฟังผลงานเพลงจากทางรายการ

ับเข้าสู่รายการประกันสังคมที่มีสันติภาพดำเนินรายการสู่มีรายการให้รับฟังในหัวข้อสิทธิผลประโยชน์ที่นำมาต้อนมาฝากมีรายการเป็นประจำนะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 105.5 MHz นับแต่เวลา 3:30 น. 4:00 น. ตอนแรงในทุกๆมื้อนะทางห้อย 3.7 MHz นั่นเองเนาะก็สำหรับท่านใดที่สนใจอยากให้สันติภาพนำเอาหัวข้อใดมาโอ้มาลมนะเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับท่านผู้ฟังเนาะก็สามารถมีส่วนร่วมทักทายนะไปทางสายด่วนของเรา1508ในมงรัฐการหรือว่าจะอินบ็อกซ์ไปทาง Facebook ประกันสังคมแห่งชาติได้เนาะซึ่งในปัจจุบันพวกเขาก็ยังมีสื่อออนไลน์ทาง TikTok ให้ท่านได้ไปติดตามกดไลค์กดแชร์นะเพื่อจะเป็นข้อมูลเป็นประโยชน์ให้กับท่านสามารถไปเบิ่งนะเป็นละครสั้นที่ทีมงานประกันสังคมของเราได้นำเสนอเป็นคลิปวิดีโอสั้นนะเกี่ยวกับสิทธิผลประโยชน์ประกันสังคมนั่นเองเนาะและกับมานี้อยู่กับหัวข้อว่าเรื่องของสิทธิผลประโยชน์ของผู้เกิดสิทธิ์ตามก็หมายความว่าสิทธิผลประโยชน์ของคู่สมรสและลูกที่จะได้รับจากระบบประกันสังคมปกติผ่านมานี่พวกเขาจะมาว่าเพียงแต่ผู้ที่เป็นพนักงานผู้ที่เป็นผู้ประกันตนสิทธิผลประโยชน์ของเพิ่นว่าสันซาแต่ว่ามื้อนี้จะเอาสิทธิผลประโยชน์ของผู้ที่เป็นครอบครัวเนาะที่ว่าใส่บัตรรวมกับผู้ประกันตนนี้จะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากระบบประกันสังคมเนาะในเบื้องต้นก็คือได้ว่าไปว่าเรื่องของการใส่บัตรอยู่ห้องหมอหลักๆเนาะ2มาก็คือแม่นไปฝากท้องไปเกิดลูกและก็สามารถคุ้มครองกรณีที่มีการเสียชีวิตคู่สมรสเสียชีวิตอายุ6เดือนลูกอายุต่ำกว่า18ปีเสียชีวิตก็จะได้รับอยู่3เดือนอันนั้นแม่นบางท่านอาจจะยังบ่ทันฮู้เนาะบ่เรื่องของสิทธิผลประโยชน์ดังกล่าวและสิทธิผลประโยชน์ต่อมาที่คู่สมรสและลูกจะได้รับการคุ้มครองนั่นก็คืออุดหนุนสมาชิกครอบครัวอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือนิยามง่ายๆก็คือเงินอุดหนุนไม้อุดหนุนลูกกำพร้าเงินอุดหนุนไม้อุดหนุนลูกกำพร้าแต่เงินไขการรับอุดหนุนดังกล่าวนี้จะค่อนข้างจะสูงกว่าอุดหนุนอื่นเนื่องจากว่าผู้ประกันตนต้องเป็นสมาชิกประกันสังคมอย่างหน่อยเนาะอย่างหน่อยแม่น5ปีขึ้นไปเนาะอย่างหน่อยแม่น5ปีขึ้นไปจึงจะได้รับการคุ้มครองกรณีอุดหนุนไม้และอุดหนุนลูกกำพร้าหรือระบุอยู่ในกฎหมายประกันสังคมนั่นก็คืออุดหนุนสมาชิกครอบครัวเนาะเบื้องต้นก็คือเงินไขกรณีผู้ประกันตนมีการเสียชีวิตไปแล้วและเพิ่นได้เป็นสมาชิกประกันสังคมอย่างน้อยแม้น5ปีขึ้นไปพวกเขาจะไปเบิ่งก็คืออายุของคู่สมรสที่เป็นประชาชนบ่มีรายรับบ่มีรายได้ปกติเนาะสมมุติว่าผัวที่เป็นพนักงานเสียชีวิตผัวที่เป็นผู้ประกันตนเสียชีวิตเมียต้องอายุ55ปีขึ้นไปในตอนนั้นหมายความว่าอายุเกษียณนั่นแหละเนาะ55ปีขึ้นไปคันว่าเป็นเพศหญิงถ้าว่าผู้ประกันตนเป็นเพศหญิงเสียชีวิตแต่คู่สมรสที่เป็นเพศชายเนาะต้องมีอายุ60ปีขึ้นไปในเวลานั้นในเวลาที่คู่สมรสหรือผู้ประกันตนที่มีการเสียชีวิตนั้นผัวเสียชีวิตเมียต้องอายุ55ปีขึ้นไปเป็นประชาชนบ่มีอะไรครับเมียเสียชีวิตผัวต้องอายุ60ปีขึ้นไปเป็นประชาชนบ่มีอะไรครับตัวนี้ประกันสังคมจะมีเงินอุดหนุนสมาชิกครอบครัวหรือว่าเงินอุดหนุนไม้อาจจะเป็นพ่อไม้บ่หรือว่าแม่ไม้จะเลี้ยงดูเพิ่นไปตลอดชีวิตได้อยู่30ส่วนห้อยหรือว่า 30% ของเงินเดือนประกันตนของผัวเราหรือเมียเราที่เสียชีวิตเนาะตัวนี้แม่นจะได้อยู่ 30% ตัวอย่างว่า
ผัวที่เป็นผู้ประกันตนมีเงินเดือนอยู่แจ้งเข้ามาเป็น2ล้านเนาะเฉลี่ยมา2ล้านเมียที่เป็นประชาชนที่ได้รับเงินอุดหนุนมาก็จะได้รับอยู่ 30% เนาะ326ได้อยู่ 600,000 กีบไปตลอดชีวิตแต่ละเดือนเนาะได้ 600,000 กีบต่อเดือนไปตลอดชีวิต2มาคู่สมรสของเรายังสามารถใช้บัตรไปปิ้นปัวสุขภาพอยู่หมอได้ปกติ3ถ้ามีการเสียชีวิตประกันสังคมยังมีเงินเมียนคาบทรงสการหรือว่าเงินเสียชีวิตให้กับคู่สมรสของเราพร้อมนะถือว่าดูแลยาวนานวันนี้กรณีที่ผู้ประกันตนเสียชีวิตยังไปคุ้มครองกรณีลูกอายุต่ำกว่า18ปีหมายความว่าประกันสังคมจะมีเงินเลี้ยงดูลูกอายุต่ำกว่า18ปีจ่ายให้แมน 20% หรือว่า 20% ต่อคนนะคันว่ามี2คนจ่ายให้40%คันว่ามี3คนจ่ายให้60%คันว่ามี4คนจ่ายให้60%ก็หมายความว่าประกันสังคมจะเลี้ยงดูลูกให้สูงสุดบ่เกิน60%หรือว่า 60% สมมติว่าเงินเดือนของพ่อเราแม่น2ล้าน6 2 12ก็ได้อยู่ล้าน 200,000 กีบคันว่ามีลูกหลายคนเนาะ3คนขึ้นไปจ่ายให้ไปจนฮอดอายุ18ปีเนาะเลี้ยงดูลูกไปจนฮอดอายุ18ปีอันนี้แม่นผลประโยชน์ที่จะได้รับในการคุ้มครองสำหรับผู้เกิดสิทธิ์ตามนะผู้เกิดสิทธิ์ตามในระบบประกันสังคมนั่นเองเนาะวันนี้เนาะอันนั้นเป็นข้อมูลทั้งหมดเนาะเกี่ยวข้องกับผู้เกิดสิทธิ์ตามแต่ว่าอาจจะมาอธิบายเพิ่มเติมสำหรับบางท่านที่ยังมีความสับสนโดยเฉพาะแมนคู่สมรสและก็ลูกของพนักงานราชการเพราะว่าคู่สมรสและลูกของพนักงานราชการนี้เพิ่นจะปิ้นบัตรให้เฉพาะเป็นบัตรไผ่ลาวบ่คือภาคหัวหน่วยวิสาหกิจกับสมัครใจแม่นใส่บัตรเดียวทางครอบครัวแต่สำหรับพนักเป็นพนักงานราชการนะคำว่าเป็นเบื้องลัดนี่แม่นเพิ่นจะออกบัตรประกันสุขภาพพ่อตั้งหากแม่ตั้งหากลูกนี่ต่างหากจึงเฮ็ดให้บางท่านนี่เข้าใจผิดว่าบัตรเราหันมีบัตรเป็นของเองอันนั้นถูกเนาะมีบัตรเป็นของเองแต่บ่ได้หมายความว่ามีเงินสะสมเป็นของตัวเองเนาะมีเพียงสิทธิ์ใช้บัตรไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอเท่านั้นให้เข้าใจนำกันเนาะสำหรับคู่สมรสและลูกของพนักงานรัฐกรแมนอยู่เฮามีบัตรเป็นของเองแต่เฮาบ่ได้มีเงินสะสมในนั้นคือบางท่านว่าอันน่ะคือลูกบางท่านเนาะอันเป็นพนักงานราชการเพิ่นก็ถือบัตรมาประกันสังคมเพิ่นว่าจะมาขอจ่ายต่อบัตรนะต่อบัตรที่นะเป็นบัตรราชการก็แม่นซื้อเล่าเองนั่นแหละเพราะว่าเพิ่นจะปิ้นให้มาทุกคนในครอบครัวเนาะผัวเมียลูกเพิ่นก็เข้าใจผิดว่าเพิ่นมีเงินสะสมแล้วเพิ่นก็อยากจ่ายต่อว่าซั่นตัวนี้นี่จะบ่สามารถจ่ายต่อให้ได้เนาะเพราะว่าบัตรนี้แม่นเพื่อออกให้อำนวยความสะดวกเวลาไปห้องหมอซื่อแต่ว่าจะบ่มีเงินสะสมในนั้นเนาะถ้าว่าลูกใหญ่แล้วเรียนจบแล้วไปเฮ็ดเวียกอยู่บริษัทก็คือต้องได้นับหนึ่งใหม่เนาะเป็นบัตรสีฟ้าเนาะเป็นบัตรสีฟ้าหมายความว่าขึ้นทะเบียนใหม่เริ่มทอกเงินสมทบเป็นของตัวเองเนาะอันนี้มันอธิบายให้ท่านได้มีความเข้าใจเพิ่มเติมก็แล้วกันเนาะสำหรับคู่สมรสและลูกที่เกิดสิทธิ์ร่วมกับพนักงานราชการเนาะเพราะว่าเพิ่นจะมีบัตรเป็นของตนเองและเพิ่นคิดว่าเพิ่นมีเงินสะสมในนั้นเนาะความจริงแล้วบ่แม่นเนาะเป็นเพียงการอำนวยความสะดวกออกบัตรให้เวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอเท่านั้นอันนี้แม่นภาครัฐเพิ่นก็ยังปฏิบัติตามรูปแบบระเบียบการเก่าคือแม่นจะปิ้นบัตรให้กับทุกคนส่วนภาควิสาหกิจก็แม่นจะปิ้นให้เฉพาะบัตรเดียวแต่ว่าสามารถใช้ได้พร้อมด้วยครอบครัวเนาะก็เบิ่งเวลาก็เหลือบ่หลายเนาะก็ขอขอบใจหวังว่าจะเป็นข้อมูลที่ดีให้กับมิตรการที่รับฟังอยู่บ่หลายก็หน่อยพบรายการพวกเขาได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับมื้อนี้สวัสดีภาพลาเมริกันไปก่อนสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งซ่าลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม
1: สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและรอบด้านในการนำพาของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทขับหน้าที่ดำเนินรายการพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์หาวันพุธเวลา 16:00 น. ถึง 16:30 นทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติระบบ FM 103.7 MHz ส่งต่อ FM 94.3 MHz และรับฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden เพื่อรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีของพวกเขาถ้าผู้ฟังที่หักแพงรายการชีวิตติดพันสังคมก็เป็นอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติที่จะได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังหลากหลายข้อมูลข่าวสารบ่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมรวมทั้งแผนพัฒนานโยบายของภาครัฐและการของพวกเขาก็จะมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังและมาพบกันมื้อนี้ต้นรายการมารับฟังข้อมูลข่าวสารกันก่อนเริ่มค้นหาผู้ที่ติดค้างอยู่ในถ้ำ7คนอยู่ที่แขวงไซสมบูรณ์เหตุประชาชน8คนที่ลงไปซอกอยู่หากินอยู่ในถ้ำอยู่บ้านพันไซเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์แล้วฝนตกออกมาได้เพียงแต่คนเดียวส่วนอีก7คนยังค้างอยู่ในถ้ำในวันที่24 พฤษภาคม 2026ประธานสมาคมอาสาเพื่อประชาชนร่วมกับประธานมูลนิธิสายใจลาว1666ได้ต้อนรับทีมสนับสนุนจากประเทศไทยก็คือสมาคมสายทานและสมาคมเมตตาธรรมกาฬสินธุ์แห่งประเทศไทยโดยทีมไทยมานำกันทั้งหมด17ทานสมทบกับทีมลาวปัจจุบันมาถึงสถานที่เกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วและพร้อมปฏิบัติหน้าที่ทันทีหลังจากมีการปรึกษาหารือวางแผนการช่วยเหลือกับฝ่ายลาวเพราะว่าอยู่ในถ้ำมีความสลับซับซ้อนมืดอากาศบ่ทายเทและบางจุดก็มีน้ำท่วมเหตุให้ในการค้นหานี่ยากดังนั้นต้องได้มีการวางแผนคักแน่ก่อนลงมือปฏิบัติโดยมีจุดประสงค์เดียวก็คือช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างอยู่ในถ้ำทั้งหมด7คนออกมาอย่างปลอดภัยท่ามกลางการรอคอยของญาติพี่น้องของพวกเกี่ยวและประชาชนทั่วประเทศที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดก็ขอให้ภารกิจในการค้นหาครั้งนี้จงประสบความสำเร็จท่านผู้ฟังพวกเขามาเอาใจช่วยสำหรับทีมค้นหาสำหรับภารกิจในการที่จะช่วยเหลือ7ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำอยู่เมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ซึ่งว่าสมาคมอาสาเพื่อประชาชนก็มีการรายงานแผนสืบต่อเวียกงานค้นหา7ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำที่เมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ในมื้อนี้ท่านผู้ฟังวันที่25 พฤษภาคม 2026เวียกงานภายในแม่นจะได้สืบต่อจากจุดที่6ซึ่งจะดำน้ำไปโดยใช้ทีมดำน้ำของกู้ภัยประเทศเพื่อนบ้านเพื่อไปหาเนิน30ระยะทางประมาณ30เมตรซึ่งเนินนี้คาดว่าจะมีผู้รอดชีวิตติดอยู่ในนั้นเพราะว่ามีอากาศหรือว่ามีลมพัดเข้ามาตลอดเวลาและกระสองแมนทีมสูบน้ำจะได้ดำเนินการสูบน้ำออกให้ได้หลายเท่าที่จะหลายได้ส่วนว่าเวียกงานภายนอกการน้ำผักลัดได้มีการกักเก็บรถพาหนะอุปกรณ์การแพทย์จากของหมอขันเมืองแขวงพร้อมด้วยแพทย์หมอไว้เป็นที่เรียบร้อยเพื่อปินปัวและการน้ำขันแขวงการน้ำขันเมืองการน้ำขันบ้านและปกสปกสสาวหนุ่มบ้านพร้อมประชาชนประกอบแห่งงานขนลำเลี้ยงเสบียงอาหารและอำนวยความสะดวกแก่เวียกงานให้ทางสมาคมซึ่งก้อนกำลังปกสก็ได้มีการรักษาความปลอดภัยดูแลเบื้องแยงรักษาเครื่องของและก้อนกำลังจากกองทัพประชาชนลาวก็แม่นได้กาเกียมยนต์ทั้งไปมาสแตนบายลำเลี้ยงยุทโธอุปกรณ์ให้ซีนำเวียกงานรวมโดยท่านเจ้าแขวงและก็ซีนำเวียกงานเฉพาะโดยประธานสมาคมอาสาเพื่อประชาชนร่วมกับมูลนิธิสายใจลาว1666และก็มีการร่วมปฏิบัติงานโดยหน่วยกู้ภัยอาสาเพื่อประชาชนลาวหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสายใจลาวสมาคมสายทานประเทศไทยสมาคมเมตตาธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ประเทศไทยและสมาคมใจถึงใจนครหลวงวิจันทร์สำหรับทีมกู้ภัยที่มาจากนครหลวงวิ่งจันทร์ขึ้นไปสมทบแมนจะได้เก็บกับข้อมูลแล้วกระจายรายงานให้ตื่มอีกท่านผู้ฟังถ้าหากว่ามีความคืบหน้าได้ใดตื่มทางรายการชีวิตติดพันสังคมจะมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังและก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยพวกเขาทุกคนร่วมกันส่งกำลังใจให้ทีมกู้ภัยเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนและประชาชนทุกคนที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ค้นหาช่วยเหลือผู้ที่ว่าติดอยู่ในถ้ำเป็นกำลังใจให้เอาแล้วในตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยาต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: สบายดีเซียว
1: สบายดีโทมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูสนียสถานอย่างหลวงหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาๆไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม

ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติที่ตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่ผู้มออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันเติมมาทีเวียดงานการท่องเที่ยวกันแดลาวยังคงสืบต่อฮ้อนแห้งสำหรับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายคนให้ความสนใจเพราะว่าเพียงแต่3เดือนต้นปี2016มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวสปป.ลาวแล้วหลายกว่า 1.31 ล้านเทื่อคนสะท้อนให้เห็นว่าแขนงการท่องเที่ยวยังคงเป็นหนึ่งในกำลังขับเคลื่อนที่สำคัญของเศรษฐกิจลาวซึ่งข้อมูลดังกล่าวแม้นถูกเผยแพร่ในกองประชุมสัมมนาเกี่ยวกับบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวที่ได้จัดขึ้นในระหว่างวันที่19หาคม21พฤษภาคม2016อยู่ที่แขวงคำมวนโดยมีผู้แทนจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและนักวิชาการจากทั่วประเทศเข้าร่วมท่านนางดลนีพรหมวงศารองรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวได้กล่าวว่าในปี2015ผ่านมาลาวสามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวได้หลายกว่า 4.5 ล้านเทื่อคนลื่นคาดหมาย105ส่วนห้อยและตัวเลขในต้นปี2016ยังสืบต่อเติบโตอย่างน่าสนใจพร้อมกันนั้นลาวยังจะเร่งพัฒนาระบบบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยวตามมาตรฐานสากลของ UN Tourism เพื่อวัดแทกมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจจากแขนงการท่องเที่ยวเก็บกำสถิติที่แม่นยำและน่าเชื่อถือวางแผนนโยบายและดึงดูดการลงทุนยกระดับระบบสถิติเข้าสู่ดิจิตอลเชื่อมโยงข้อมูลกับอาเซียนและสากลซึ่งแขนงการท่องเที่ยวก็ยังถูกเบิ่งว่าเป็นเศรษฐกิจปลายแหลมที่ช่วยกระตุ้นหลายแขนงการทั้งการขนส่งการค้าที่ภาคค้าอาหารและการจ้างงานภายในประเทศทางผู้ฟังที่เคารพนี่ก็เป็นอีกบางเรียกงานของการท่องเที่ยวที่ทางรายการของพวกเขามานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังและก่อนที่จะให้ทุกท่านได้มวนซืนฟังเพลงมาตื่มอีกหนึ่งข่าวทางศูนย์สถิติแห่งชาติได้ออกมาซี้แจงเกี่ยวกับผลสำรวจพลเมือง2015ว่ายังบ่ทันรับฮ้องขอให้สื่อมวลชนอย่าเฝ้าเผยแพร่ตัวเลขที่บ่เป็นทางการดังนั้นเพิ่นก็ได้มีการออกหนังสือแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลผลการสำรวจพลเมืองและที่อยู่อาศัยทั่วประเทศครั้งที่5ปี2015โดยเน้นนักว่ายังบ่ทันอนุญาตให้เผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นออกสู่สังคมเนื่องจากปัจจุบันยังนอนอยู่ในกระบวนการกวดกาพิจารณาและปรับปรุงให้หัดกลุ่มภายหลังการประชุมคณะซีน้ำระดับชาติและขันแขวงเมื่อวันที่30เมษายน2016ผ่านมาซึ่งการออกซี้แจงในครั้งนี้ก็แม่นเพื่อตอบโต้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องหลังจากที่สื่อมวลชนบางสำนักข่าวได้เอาตัวเลขเบื้องต้นไปนำเสนอในรูปแบบต่างๆโดยบ่ได้รับอนุญาตเฮ็ดให้สังคมเกิดความสับสนด้านข้อมูล3ประเด็นสำคัญที่ศูนย์สถิติแห่งชาติซี้แจงและแก้ไขความเข้าใจผิดตัวเลข 6.7 ล้านคนบ่แม่นพลเมืองลาวทั้งหมดตัวเลข 6.7 ล้านคนที่บางสื่อสำนักเอาไปรายงานนั่นเป็นเพียงตัวเลขของพลเมืองที่มีหน้าอยู่เป็นประจำในสปป.ลาว6เดือนขึ้นไปยังบ่ทันได้กวมรวมเนาะยังบ่ทันได้นับกวมเอาคนลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศเกิน6เดือนขึ้นไปและการสมเทียบตัวเลขปี2015กับปี2015แม่นบ่ถูกหลักการการนำเอาตัวเลขมีหน้าประจำเนาะ 6.7 ล้านคนของปี2015ไปเปรียบเทียบใส่ตัวเลขพลเมืองทั้งหมด 6.5 ล้านคนของปี2015แม่นผิดหลักการสถิติการคิดไล่อัตราการขยายตัวที่ถูกต้องต้องล้อถ่าตัวเลขพลเมืองลาวทั้งหมดของปี2015ที่สมบูรณ์เสียก่อนและปฏิเสธข่าวลือพลเมืองลาวลดลงเกี่ยวกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ว่าตัวเลขสำรวจเบื้องต้น 6.7 ล้านคนต่ำกว่าตัวเลขคาดคะเนในปี2014 7.6 ล้านคนและปี2015 7.7 ล้านคนทางศูนย์สถิติก็ชี้แจงว่าตัวเลขคาดคะเนแมนคิดไล่ไว้แต่ปี2015โดยอิงใส่สมมุติฐานการเกิดและการตายและการยกย้ายในเวลานั้นซึ่งสภาพตัวจริงในปัจจุบันแมนได้เปลี่ยนแปลงไปหลายดังนั้นจึงบ่ควรสรุปว่าพลเมืองลาวมีจำนวนลดลงและการก้าเกียมหรือว่าขั้นตอนต่อไปปัจจุบันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการเงินในนามประธานคณะซีนำระดับชาติได้มอบหมายให้ศูนย์สถิติแห่งชาติสืบต่อค้นคว้ากวดกาและปรับปรุงคุณภาพข้อมูลให้มีความชัดเจนที่สุดพร้อมเดียวกันนั้นทางศูนย์สถิติแห่งชาติก็ได้จัดกองประชุมร่วมกับบรรดาสำนักข่าวอ้อมข้างศูนย์กลางเพื่อถอดบทเรียนและอธิบายวิธีการนำเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องเพื่อหลีกเว้นความผิดพลาดในการออกข่าวและก้าเกี่ยมความพร้อมในการเผยแพร่ผลการสำรวจฉบับสมบูรณ์ออกสู่สังคมอย่างเป็นทางการในวัยนี้
เอาท่านผู้ฟังที่เคารพล้อท่าให้ตัวเลขสมบูรณ์และเป็นทางการทางรายการชีวิตติดพันสังคมก็จะมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับฟังกันอีกเช่นหนึ่งเอาละตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศกันเติมและยาต่อไปจึงมาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันอีก

0: สบายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นอย่างคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือห้อนแหงแท้นี่
1: อืมเราเป็นไข้แหงพ่อพาไปคลินิกมาแล้วได้หนีหมอขวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยาน่ะ
0: อ้าวเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นอย่างพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะมาเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
3: วงไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม

ต้อนรับทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกลับเข้ามาในระยะนี้ก็ปิดระยะสุดท้ายของรายการแล้วก่อนเวลาจะหมดลงนั่นมาฟังข่าวตื่มอีกว่าเรื่องเกี่ยวกับการลักลอบเอาสัตว์ป่าห่วงห้ามไปกินนี่นะนอกจากว่าเอาไปกินเห็นอย่างท่านผู้ฟังแนวสัตว์ป่าแนวเพิ่นห่วงห้ามห้ามเท่าใดผัดแห้งเห็ดคนเฮานี่นะเห็ดแล้วเพิ่นกระจับแนวมันผิดกฎหมายเจ้าหน้าที่วีซ่าเฉพาะเมืองสนาสมบูรณ์แขวงจำปาสักเพิ่นได้สร้างผลงานในการกวดและก็ยึดตัวลิน9ตัวอยู่รถเมล์โดยสารอัตปือนครหลวงจันทน์นำไปคืนธรรมชาติได้4ตัวอยู่เขตป่าป้องกันเซเปียนซีน้ำน้อยเขตเซกระต๋ำเมืองปากซองแขวงจำปาสักและตัวลินที่ตายแล้ว5ตัวและสิ้นส่วนตัวเหม็น2แก๊สโฟมน้ำหนัก36กิโลแม่นได้นำเอาไปทำลายถิ่มอยู่ลักซิบเมืองบ่าเจียงแขวงจำปาสักคืนสู่ธรรมชาติได้เพียงแต่4ตัวเว้าเรื่องเกี่ยวกับการลักลอบกินสัตว์ป่านี่จักสิกินไปเฮ็ดหยังบ่ฮู้ว่ามันแซ่บอยู่บ่อนใดท่านผู้ฟังบางคนก็โอ้ยแซ่บบางคนก็เอาจักแซ่บอีหยังกระดักกระด้ออันเพิ่นห้ามและแห้งลักแห้งกินจังซี่น่ะโดยเฉพาะยามฝนนี่นะแห้งเป็นฤดูสัตว์ป่าออกหากินแล้วก็แพร่พันธุ์ถ้าเฮาเอามากินแบบนี้นี่นะมันจะเบิดได้ท่านผู้ฟังคันมันเบิดแล้วลูกหลานเฮานี่ก็สิบ่เห็นในอนาคตเนาะดังนั้นทุกคนก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาเห็นผู้ใดล่าหรือว่าซื้อขายสัตว์ป่าห่วงห้ามก็รีบฮ้อนเฝ้ารายงานให้เจ้าหน้าที่ให้เพิ่นฮู้ให้เพิ่นรับทราบทันทีเพื่อได้ลงแก้ไขอย่างรีบด่วนแล้วก็ช่วยเหลือสัตว์ป่าหันไว้ได้และอีกเรื่องนึงที่อยากจะมาเว้าวาก่อนเวลาจะหมดแน่นอนว่าฮอดยามฝนแล้วอยากให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนี่ควรมีการเคลื่อนไหวเวียกงานนี่ไว้กว่านี่แล้วก็เกี่ยมความพร้อมตลอดเวลาโดยเฉพาะกระแมนว่าเรื่องเกี่ยวกับพยาธิระบาดในสัตว์ในฤดูฝนโบแมนว่าสัตว์ตายแล้วยังว่าบ่ฮู้สาเหตุอยู่คือเหตุการณ์ที่ควายตาย16ตัวแบบกระทันหันและบ่ฮู้สาเหตุระหว่างวันที่21ถึง22พฤษภาคม2026อยู่บ้านดักประดุใหม่ตาแสงกองนาเมืองสานไซแขวงอัตปือซึ่งมีอาการหายใจฟืดน้ำลายไหลท้องเบ่งเป็นอาการปกติที่เกิดขึ้นก่อนสัตว์ตายและสัตวแพทย์ก็สามารถแก้ไขได้ถ้าหากว่ามีการกวดกาอย่างทันการนะแต่ว่าปัจจุบันนี้นอกจากยังมีสัตว์ที่กำลังแสดงอาการคล้ายคือกันนี่อยู่ได้เพิ่นว่าประมาณ25ตัวพุ่นแหละนั่นก็มีงัว3ตัวซึ่งต่อกับเหตุการณ์ดังกล่าวก็อยากเรียกร้องให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนี่รีบฮ้อนและก็บ่ให้ซักซ่าในการลงไปกวดกาเกี่ยวกับพยาธิดังกล่าวเนาะเพื่อบ่ให้มันแพร่ลามเป็นวงกว้างและสร้างความเสียหายให้กับประชาชนอย่างหลวงหลายกว่าเก่าอันนี้ก็ฝากไว้เอาละท่านผู้ฟังที่ฮักแพงตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติดพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือว่าเป็นช่องทางโฆษณาให้สินค้าของทานธุรกิจของทานบริการของทานได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนั่นติดต่อหาทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697 สำหรับมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทลาไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

0: ้อแฮงแฮงได้ใจอีหลีได
1: ้อันไหนเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
0: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
1: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
0: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 5580-4053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
2: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
3: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอกบ้านผ่านเมือง
4: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอกบ้านผ่านเมืองทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.la ท่านผู้ฟังมื้อนี้เป็นมื้อวันจันทร์ขึ้น9ค่ำเดือน7ปีมะเมียพ.ศ. 2569เสริงกงกับวันที่25พฤษภาคม2026ท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการวันนี้พวกเขาจะไปที่แขวงอุดมไซไปล้มสายกับท่านศรีวิสัยบุญสวัสดิ์ห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอุดมไซท่านจะไม่ฮู้เกี่ยวกับทั้งแขวงอุดมไซได้มีการก้าเกียมในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติในวันที่1มิถุนาปีนี้เป็นคืนเท่าใดตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเฮาแล้วสบายดีท่านศรีวิสัย
5: เจ้า
4: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอกบ้านผ่านเมืองท่าน
5: เจ้า
4: เจ้าเป็นจังได๋เนาะทั้งแขวงอุดมไซเฮาได้มีการก้าเกียมในวันปลูกต้นไม้แห่งชาติขึ้นเท่าใดในท่านปีนี้หลายหน่อยปานใด
5: เจ้าทั้งแขวงอุดมไซเฮาก็มีแผนได้หางหาก้าเกียมในการปลูกไม้พอปีนี้ทั้งแขวงอุดมไซเฮาสิจัดวิธีปลูกไม้แล้วก็ปล่อยปลาและก็วันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมกันเลย
4: โอ้เจ้า
5: ทั้งแผนกกิจกรรมสิ่งแวดล้อมเฮานี่ก็ได้สร้างแผนดําเนินงานเนาะสร้างแผนดําเนินงานแล้วก็ออกขอตกลงแต่งตั้งคณะสอบเรียนเฮาห่างหาก็เกียมมาก็ว่าดุลพอสมควรถือว่ามีความพร้อมสูงปัจจุบันนี่ถือว่าทั้ง7เมืองเฮาจะมีแผนปลูกไม้ปีนี้ก็ถือว่าหลายพันเฮกตาร์แหละพอเฮาปลูกนี้หน้าที่ปลูกแผนเฮาปลูกนี่มีอยู่ 1,750 เฮกตาร์ในปีนี้นะแล้วก็เฮามีแผนเรื่องอนาฟื้นฟูป่าแบบธรรมชาตินี้ก็มีอยู่ 2,000 กว่าเฮกตาร์ที่เฮามีแผนที่จะปลูกไว้ในปีนี้แล้วก็เฉพาะมื้อที่เฮาอนามื้อเฮาจัดกิจปลูกนี้ก็เฮาจะปลูกประมาณ20เฮกตาร์ที่จัดวันที่1เดือน6
4: เจ้า
5: ก็จะให้ปลูกประมาณ20เฮกตาร์ใน7เมืองนี่และแต่ละเมืองก็มีกระเจ้าก็ห่างหาก้าเกียมเฮามีแจ้งการให้แต่ละเมืองห่างหาก้าเกียมเรื่องการปลูกไม้

0: ในวันที่1เดือน6นี้แล้วก็พระเนกกสิกรรม10รอบคนที่จัดอยู่ในแขวงก็สิจัดอยู่อาณาเทศบาลนี้ก็มีปล่อยปลาแดเนาะปล่อยปลาลงวังน้ําธรรมชาตินี่ปีนี้เฮามื้อจัดพิธีนี้ทั้ง7เมืองนี่มีปลาประมาณ1,750,000ตัวเฮาคิดว่าในวันที่1เดือน6นี้จะปล่อย
1: เจ้า
0: ใน7เมืองนี่ตามในวังหลักนอกจากนั้นเฮายังสืบต่อเนาะสืบต่อปล่อยภายหลังจากพิธีแล้วสิให้แต่ละเมืองสืบต่อปล่อยในวังอนุรักษ์ของแต่ละบ้านที่กําหนดขึ้นนั้นก็ประมาณ8ให้ได้ประมาณ 800,000 กว่าโตปีนี้บ่เรื่องการปล่อยปลาลงวังธรรมชาตินี่บ่ลุด2ล้านกว่าโต
1: เจ้า
0: อันที่เฮาห่างหากระเกียมนี้นอกจากนั้นก็ยังมีอันปลาเนาะที่เฮาเลี้ยงเพื่อเป็นสินค้าที่จะปล่อยลงหนองเพื่อเฮ็ดเลี้ยงเป็นอาหารเพื่อส่งออกนั้นเฮาก็บ่ลุด17ล้านกว่าโตก็อุดมไซเฮานี่ก็เป็นแขวงนึงที่เลี้ยงปลาเป็นสินค้าก็หลายแหละเพราะปลาอุดมไซนี่ปลานินเฮาเลี้ยงกลุ่มตนเองเนี่ยอุดมไซเรื่องการเลี้ยงปลานี่นะ
1: เจ้า
0: จะได้ปีนี้เฮาก็เลยเล็งใส่3วันนี้ให้จัดพร้อมเดียวเลยวันปลูกต้นไม้แห่งชาติวันปล่อยปลาแห่งชาติ13กรกฎาคมแล้วก็วันที่5เนาะวันสิงห์รอบเฮาจัดบ่อนเดียวจับทีบ่อนเดียวเลยอยู่แขวงนี้เพาะเทศบาลและแต่ละเมืองให้จัดพร้อมเดียวในแต่ละเมืองแต่ละเมืองหั้นทั้ง3วันเฮ็ดบ่อนเดียวเลยมันยุ่งยากเฮาเดือนนี้เฮาจัดในเดือนหน้าจัดตื้มมันก็มีหลายเวียกแลมีแต่เฮาจัดพิธีบ่อนเดียวบัดเดียวแล้วก็เฮาก็เริ่มจะตั้งเป็นวัดไปเลย
1: เจ้าโอ้กับพวกเว้า3วันนี้ก็เป็นวันที่ว่าติดพันกันเบิดท่านเนาะ
0: แม่น
1: ปลูกให้เป็นป่าปลูกแล้วก็เพื่ออนุรักษ์ให้เพื่อเฮ็ดให้สิ่งแวดล้อมเฮามีนั่นธรรมชาติที่สวยงามแล้วก็ติดพันธุ์ให้สัตว์สาวสิ่งมีชีวิตกันเป็นอยู่แม่นบ่ทานมันก็ติดพันธุ์ไปเบิด
0: แม่นทั่ว3วันนี่เป็นทั่ววันเชื่อมโยงกันเนาะสิ่งเชื่อมโยงก็เพราะเวียกสิ่งแวดล้อมนี่ก็เป็นเวียกที่กว้างขวางนั่นแหละมันติดพันกับทุกๆเวียกเนาะทุกๆเวียกในการจะตั้งปฏิวัตินี่เวียกสิ่งรอจะกวมไปเวียกปลูกไม้ก็แม่นเวียกปล่อยปลาก็แม่นอันหลักสนามสัตว์ป่าทั่วเวียกสิ่งรอก็กวมหมดซะนี่ก็เลยจัดเข้าบ่เดียวเลย
1: เจ้าและการปลูกปลาปีนี้ปลูกต้นไม้ปีนี้นี่พวกเขาได้เน้นใส่ไม้อย่างแน่ทานที่สามารถมีความยืนยงได้นี
0: ่เจ้าเฮาปีนี้เฮาก็นิ่งเล็งใส่คืออันเทศบาลเนาะเทศบาลจิตพันธ์การท่องเที่ยวนี่เฮาสิเล็งใส่บ่เรื่องไม้ประดับเป็นหลักเนาะคือเลาะแคมป์น้ำกอเนาะแล้วก็สวนสาธารณะเขาจะเล็งว่าเรื่องการปลูกไม้ประดับเป็นหลักและส่วนอันน่ะปลูกอยู่เพื่อฟื้นฟูป่านี้จะมีไม้ที่ไม่ดูไม่แต่ขาเที่ยวเล็งใส่แล้วก็มีไม้สโกมีไม้อันน่ะไม่ขยุงจำนวนหนึ่งเนาะที่เขาเล็งใส่อันน่ะเรื่องอันน่ะการปลูกเป็นป่าเนาะและส่วนการปลูกอยู่สวนสาธารณะบ่เทศบาลนี่เฮาจะมีกากะเหลาจะมีไม้ฝางแดงส่วนหลายจะเป็นไม่ประดับเนาะเท่าเล็งใส่ไม่คูณไซบ่จังนี้นี่
1: เจ้าอ๋อเจ้าแล้ววันนี้ส่วนสําหรับป่านี่ได้ที่นํามาปล่อยนี่มีส่วนใหญ่เป็นป่าหยังเจ้า
0: ป่าที่นํามาปล่อยนี่เฮาจะมีปลานิลมีปลาไนปลาอินเดียปลาปากที่เฮาเล็งปล่อยในแต่ละเมืองพออุดมไซนี่ว่าเรื่องการปล่อยปลาปลาไนปลาปากปลานิลพวกนี้นี่อุดมไซเฮาตัวขยายพันธุ์ดีส่วนปลาธรรมชาตินี่ก็คือว่าถ้าเฮาอุดมไซเฮาบ่มีอันน่ะบ่อนผลิตแนวพันธุ์ปลาตัวธรรมชาตินี้ส่วนหลายเฮาผลิตปลาที่เฮาเลี้ยงเพื่อสินค้าก็เลยปลาตัวนี้มาปล่อยส่วนปลาธรรมชาตินี่ผ่านมาที่เฮาเคยเฮากําหนดเป็นวังอนุรักษ์แล้วเขากำหนดแล้วแล้วก็บ่ให้คนบ่ไปหาเนาะคนบ่ไปหาก็ถือว่าปลาธรรมชาติเขาเกิดเองคืออยู่ร่มไซเฮาถือว่าดินปลาธรรมชาติก็มีหลายมันก็ออกแม่พี่ลูกเองสำคัญเขาไปกำหนดบ่ให้คนไปกวนมันบ่ให้คนไปหาเนาะที่จุดกำหนดมันก็สามารถออกแม่พี่ลูกไปได้แล้วปลาม่อมปลาจ่าบอกมีหลายร่มไซเฮาและปีนี้พิเศษเขาก็มีแฟนบวชวังปลาเนาะก็ได้สมทบกับวัดพุทธาสก็ได้ร่วมกับสัตว์ผู้เพิ่นกับปีนี้เฮาสิบวชวังปลาอยู่เทศบาลนี้ก็สิมีประมาณ2หลักเนาะประมาณ2หลักเขาสิเอาอยู่บนแล้วตัดเจือนี้สิบวชวังปลาแล้วจากสิพากันปล่อยปลาลงเฮ็ดตามฮีดของของปีนี้ทั้งประสานสัตว์เนาะมีความเป็นไปได้สูงเขาสิบวชวังปลาเพื่อชวนเอาความเสื่อถือของชาวบ้านนี้เพื่อว่าให้เขาเจ้าไปหาปลาอยู่เขตดังกล่าวฮัดซะเด้อ๋อ
1: เจ้าเพราะว่าอย่างคนบวชเพิ่นแล้วบวชปลาแล้วปลาก็มีศีลมีธรรมคือกันล่ะเนาะเฮาสิไปกินไปหยังไปฆ่าเพิ่นก็บ่ได้เด้เออ ก็เฮ็ดให้ประชาชนก็สิบ่ไปลักลอบอันนั้นล่ามันว่าซั่นซะ
0: แม่นก็คิดว่าเฮาบวชวังปลาจะดีที่สุดพอหลังที่มันออกนอกวังแล้วเขตปลาซนหากินก็ปลาซนก็หาได้แต่ว่าครบเขตวังนี่ปลาซนบ่ให้ปลาซนหาเฮาสิบวชวังปลาซั่นนี
1: ่เจ้า แล้ววันนี้อันคันเว้าเรื่องกลับคือมหาป่าใหม่น้อยนึงท่านที่ว่าท่านได้อันเว้าสิฟังว่ามีป่าเฮาสิเน้นใส่ไม้ประดับแน่แล้วก็เพื่อฟื้นฟูป่าแนวก็สิได้มีการปลูกไม่ดูไม่แต่คาเนาะไม่สะโกไม่ขะเนืองต่างๆนี่แล้วการปลูกของพวกเฮานี่เรื่องปลูกมันก็เป็นพิธีการปลูกได้แต่ว่าการอนุรักษ์หรือว่าการเบิ่งแยงบัวระบัดนี่นะปีนี้เฮาได้เน้นหนักได้บ่มีการแนะนำประชาชนแนวใดบ่เฮาสิมีแผนคือแนวใดเพื่อเฮ็ดให้อันน่ะสิ่งที่เฮาปลูกไปแล้วมีความยืนยงแล้วมันขึ้นเติบใหญ่ขยายตัวนี
0: ่เจ้าอันนี้ก็แผนปลูกไม้เฮาก็เฮ็ดมาทุกปีมีการปลูกไม้ทุกปีแต่ผ่านมาก็ได้ผลบ่ก็จํานวนก็ได้ผลและจํานวนก็บ่ได้ผลแท้จริงการปลูกไม้นี่อยู่เขตภาคเหนือของเฮาคืออุดมไซนี่น่ะเฮาดินดังดินต้นใดที่เฮาที่เฮาบ่นําไซคือว่า3ปีต้นไม้ก็เป็นป่าตึบแล้วน่ะก็เป็นป่าแล้วต้นทอแข็งทอขาขึ้นมาเลยนะแต่จริงนี่การปลูกไม้นี้เพื่อปลูกเป็นวิธีจํานวนนึงก็เพื่อเพิ่มอันนั้นแนวพันธุ์ไม้อยู่ในเขตดังกล่าวหั่นในเขตดังกล่าวหั่นที่มันจะสูญพันธุ์แล้วเอาไม้นี้ปลูกใส่แต่จริงนี่เฮาปลูกแล้วเฮาอนุรักษ์แล้วไม้ฮะขึ้นเองมันเฮาบ่ได้สืบต่อทางเฮาบ่ได้สืบต่อนําไส้อยู่เขตดังกล่าวหั่นเพราะว่าเฮากําหนดว่าจุดนี้ปลูกไม้แล้วบ่ให้ประชาชนเข้าไปนําไส้บ่ให้ประชาชนใช้พื้นที่ดังกล่าวหั่นต้นไม้อยู่ภาคเหนือบ่คือภาคใต้เฮาป่า3ปีนี่เป็นป่าหมดเลยอยู่ภาคเหนือนี่นะอันนี้จุดได้เปรียบภาคเหนือเฮาปลูกต้นไม้ที่ปลูกก็สิก็คืนจํานวนนึงและจํานวนนึงก็ตายแต่ว่าต้นไม้ธรรมชาติที่มีหั่นมันจะขึ้นไว้แล้วก็ให้รักษาป่าไม้ได้ดีแต่เฮาก็ได้โฆษณาเผยแพร่ให้ประชาชนไปหาเนาะที่จุดกําหนดมันก็สามารถออกแม่ให้ลูกไปได้แล้วป่าหม่อมป่าจ่าบ่ก็มีหลายอุดมไซต์เฮาและปีนี้พิเศษเฮาก็มีแผนบวชวังป่าเนาะก็ได้สู้ๆกับวัดพุทธาสก็ได้ร่วมกับสัตว์ผู้เพิ่นกับปีนี้เฮาสิบวชวังปลาอยู่เทศบาลนี้ก็สิมีประมาณ2หลักเนาะประมาณ2หลักเฮาสิเอาอยู่บนแล้วตันเจือนี้สิบวชวังปลาแล้วจังสิพากันปล่อยปลาลงเฮ็ดตามฮีดของเพราะว่าปีนี้ทั้งภาษาสัตว์ผู้เพิ่นว่ามีความเป็นไปได้สูงเฮาสิบวชวังปลาเพื่อชวนเอาความเชื่อถือของชาวบ้านนี้เพื่อไว้ก็เจ้าไปหาปลาอยู่เขตดังกล่าวหั่นซั่น
1: เจ้าเพราะว่าอย่างคันบวชเพิ่นแล้วบวชป่าแล้วป่าก็มีศีลมีธรรมคือกันล่ะเนาะเฮาสิไปกินไปหยังไปฆ่าเพิ่นก็บ่ได้เด้แต่เฮ็ดให้ประชาชนก็สิบ่ไปลักลอบอันนั้นล่ามันว่าซั่นซะ
0: แม่นก็คิดว่าเฮาบวชวังป่าจะดีที่สุดพอหลังที่มันออกนอกวังแล้วเขตปลาซนหากินก็ปลาซนก็หาได้แต่ว่าครบเขตวังนี่ปลาซนบ่ให้ปลาซนหาเฮาสิบวชวังป่าซั่นนี
1: ่เจ้า แล้ววันนี้อันคันเว้าเรื่องกลับคือมหาป่าใหม่น้อยนึงท่านที่ว่าท่านได้อันเว้าสิฟังว่ามีป่าเฮาสิเน้นใส่ไม้ประดับแน่แล้วก็เพื่อฟื้นฟูป่าแนวก็สิได้มีการปลูกไม่ดูไม่แต่คาเนาะไม่สะโกไม่ขะเนืองต่างๆนี่แล้วการปลูกของพวกเฮานี่เรื่องปลูกมันก็เป็นพิธีการปลูกได้แต่ว่าการอนุรักษ์หรือว่าการเบิ่งแยงบัวระบัดนี่นะปีนี้เฮาได้เน้นหนักได้ใดบ่มีการแนะนําประชาชนแนวใดบ่เฮาสิมีแผนคือแนวใดเพื่อเฮ็ดให้อันน่ะสิ่งที่เฮาปลูกไปแล้วมีความยืนยงแล้วมันขึ้นเติบใหญ่ขยายตัวนี
0: ่เจ้าอันนี้ก็แผนปลูกไม้เฮาก็เฮ็ดมาทุกปีมีการปลูกไม้ทุกปีแต่ผ่านมาก็ได้ผลบ่ก็จํานวนก็ได้ผลและจํานวนก็บ่ได้ผลแท้จริงการปลูกไม้นี่อยู่เขตภาคเหนือของเฮาคืออุดมไซนี่น่ะเฮาดินดังดินต้นใดที่เฮาที่เฮาบ่นําไซคือว่า3ปีต้นไม้ก็เป็นป่าตึบแล้วน่ะก็เป็นป่าแล้วต้นทอแข็งทอขาขึ้นมาเลยนะแต่จริงนี่การปลูกไม้นี้เพื่อปลูกเป็นวิธีจํานวนนึงก็เพื่อเพิ่มอันนั้นแนวพันธุ์ไม้อยู่ในเขตดังกล่าวหั่นในเขตดังกล่าวหั่นที่มันจะสูญพันธุ์แล้วเอาไม้นี้ปลูกใส่แต่จริงนี่เฮาปลูกแล้วเฮาอนุรักษ์แล้วไม้ฮะขึ้นเองมันเฮาบ่ได้สืบต่อทางเฮาบ่ได้สืบต่อนําไส้อยู่เขตดังกล่าวหั่นเพราะว่าเฮากําหนดว่าจุดนี้ปลูกไม้แล้วบ่ให้ประชาชนเข้าไปนําไส้บ่ให้ประชาชนใช้พื้นที่ดังกล่าวหั่นต้นไม้อยู่ภาคเหนือบ่คือภาคใต้เฮาป่า3ปีนี่เป็นป่าหมดเลยอยู่ภาคเหนือนี่นะอันนี้จุดได้เปรียบภาคเหนือเฮาปลูกต้นไม้ที่ปลูกก็สิก็คืนจํานวนนึงและจํานวนนึงก็ตายแต่ว่าต้นไม้ธรรมชาติที่มีหั่นมันจะขึ้นไว้แล้วก็ ให้รักษาป่าไม้ไม่ดีๆแต่เฮาก็ได้โฆษณาเผยแพร่ให้ประชาชนก็ได้ปลุกระดมคนขวยให้ประชาชนเข้าร่วมกระบวนการขอจับที่ปลูกไม้นี้เท่ากับเฮ็ดเป็นกระบวนกว้างขวางและประชาชนฮู้แล้วก็เอาเด็กน้อยนักศึกษามาเข้าร่วมพิธีดังกล่าวแล้วก็ประกาศให้ฮู้ให้ทุกคนฮู้เออเฮารักษาป่าเฮาได้หยังถ้าบุกรุกป่าไม้เฮาเสียหายหยังให้ประชาชนให้ประชาชนเข้าใจแล้วแต่ละบ้านเฮาก็ได้เผยแพร่เฮาได้ลงเผยแพร่ทุกบ้านก่อนๆกระทั่งปลายไทยก็ได้ลงเผยแพร่ทุกบ้านเรื่องบ่ให้รูปประกันบุกรุกป่าไม้แล้วฮอดปัจจุบันนี้เฮาก็ยังสืบต่อเรื่องการลงโฆษณาคนขวยให้ประชาชนให้เข้าร่วมปลูกไม้และจํานวนหนึ่งก็เจ้าก็นี่ไปปลูกไม้ให้มากเนาะเรียบตีนป่าสงวนบ่จังนี้น่ะเพื่อเป็นการสนบ่ให้ก็จะบุกเข้าไปเฮาแนะนําก็จะปลูกยางพารา
1: เจ้า
0: ปลูกไม้ให้มากเพื่อให้กันบ่ให้ไฟลามป่าเพราะว่าคําป่าซนมีสวนอยู่หั่นมีต้นไม้อยู่หั่นเจ้าก็รักษาดีป่าไม้เฮาก็พยายามซอกถูกซองวางซอกถูกที่ทางเพื่อให้ป่าไม้มีความยืนยงใส่ทุกแบบปัจจุบันนี่นะก็เลยเขตจํานวนนึงเฮาก็เอายางให้ประชาชนปลูกแล้วกรีดน้ํายางแต่ป่าไม้เจ้าตัดบ่ที่มีความจําเป็นจังนี้เขาก็พยายามว่าเออรักษาป่าไม้เพราะต้นยางพารานี่อยู่เป็นพึ่งหับห้องว่าเป็นสามารถไล่เขาว่าเรื่องเป็นไม้ธรรมชาติที่สามารถคายคาร์บอนได้จะในที่อนาเพื่อนหับห้องแล้วเขาก็เลยเออยางพารานี่เขาสามารถปลูกขึ้นฟูป่าและให้ประชาชนนำใส่ยางเมื่ออายุแล้วโบตัดให้เป็นต้นไม้ธรรมชาติเลยหลายประเทศประเทศจีนก็เห็นหลาย
1: เลยเจ้าและท่านก็ว่าปีนี้นี่การสภาพไฟไหม้ลำป่าอยู่ทั้งแขวงเขานี่เมื่อเทียบเซระยะผ่านมานี่หลายน้อยปานใดท่าน
0: โอ้เฮาเทียบผ่านมานี่คือว่าปีนี้เฮาก็รู้หลายเล
1: ย
0: ปีก่อนๆหั่นเฮาก็ไม่หลายอยู่ร่มไสแต่ปีกลายมานี่ก็ไม่น้อยนึงแล้วปีนี้ก็ไม่อยู่แต่ก็ไม่บ่หลายเนาะบ่เป็นบริเวณกว้างก็ถือว่าเฮาลดผ่อนไปหลายอีกใส่เท่ากับลงในโหทีลงโฆษณาระเบียบการต่างๆและลงให้เพิ่มทึกกับแต่ละบ้านลงให้ประชาชนมีส่วนร่วมในเรื่องการปกป้องรักษาป่าไม้ก็คือข้าพเจ้าได้มีความเห็นเบื้องต้นหั่นเฮาพยายามเอาพืชที่ประชาชนนําใช้ที่เป็นเศรษฐกิจปัจจุบันนี้เข้าไปปลูกในขอบเขตที่มีความเสี่ยงให้เจ้ารักษาเพื่อบ่ให้ไฟไหม้ลําป่าขอยางพารากับไฟฮู้ก็ถือกันอยู่แล้วและหลายๆอันเนาะพืชหลายๆพืชที่นะที่เฮาส่งเสริมประชาชนปลูกมังแนงบ่ใช่นี่ปลูกขอบเขตที่คืนมีไฟไหม้ลำป่ามีสาธารณชาติที่เฮาปลูกแล้วคําว่าเป็นของปลูกประชาชนเก็บได้ผลประโยชน์คือยอดสาก็จะเก็บทุกมื้อนี่นะเขตใดมีป่าสาจะบ่มีนะไฟไหม้ลำป่าเลยเฮ็ดให
1: ้
0: เนื้อที่ไฟไหม้ลำป่าปีนี้ลดหลายแล้วแต่เฮานี่
1: เจ้า
0: หลายแท้หลายว่าแล้วอยู่ลําไสเฮาเจ้า
1: โอ้ก็แปลว่าเป็นนั่นเขาเอิ้นว่าแผนยุทธศาสตร์อันนึงเนาะที่เฮาได้ผันเอาให้ประชาชนไปปลูกนะพืชอื่นที่เป็นพืชเศรษฐกิจแทนเฮ็ดให้กับเจ้าบ่ได้ไปทางให้ทางเขาเอิ้นว่าทางป่าเฮ็ดให้เฮ็ดหยังเนาะท่านเนาะหันไปปลูกอันอื่นบ่เฮ็ดให้กับเจ้าบ่จูดให้บ่จูดกันนั่นนั่นหญ้าจูดหยังมันก็บ่เกิด
0: แม่น
1: เจ้า
0: พลป่าป่าส่วนเฮานี่มันส่วนกะจํานวนนึงก็ยังติดพันกับธรรมชาติย้อนบ่มีเฮ็ดงานทําแต่ย
1: ้
0: อนนาว่าเรื่องบ่มีอาชีพที่มันคงกะภาครัฐแต่เฮานี่พยายามว่าเรื่องโชคเรียกเฮ็ดงานทําสร้างอาชีพให้ผู้ประชาชนแล้วก็ให้เขาเจ้ามีอาชีพแล้วเขาเจ้าก็บ่เข้าป่าครับบ่เข้าป่าว่าเรื่องก็มันก็ลดผ่อนหลายว่าเรื่องการปลูกป่าไม้ฟ้าแม่น้ําป่านี
1: ่เจ้าก็เฮ็ดให้ป่าไม้เฮามีความยืนยงขึ้นเนาะท่านเนาะ
0: เจ้า
1: ท่านก็3วันที่ว่าท่านเว้าว่าเฮาสิจัดพร้อมกันติดพันธุ์วันเด็กน้อยสักวันเด็กน้อยสากลอีกเด้เนาะ
0: แม่น
1: ระดมเด็กน้อยไปให้เขาจิตสํานึกในการ
0: หัก
1: ต้นไม้อีก
0: อะไรเฮาสอนเด็กน้อยนักเรียนฮู้ประชาชนพวกกันน่ะอัญญาวชนเข้าไปร่วมแต่ละปีเขาเป็นหลายร้อยคนนั่นแหละเขาไปร่วมตั้งปลูกจิตสํานึกกับเจ้าแดแล้วก็ให้เจ้าปลูกไม้ร่วมกับพนักงานการนําร่วมกับคณะทีมงานให้เขาฮู้แล้วก็ตั้งเฉลิมฉลองวันเด็กน้อยพร้อมเลยซั่นนี่แต่ละปีก็
1: เจ้าและสภาพอากาศแบบนี้อายุทั้งแขวงอุดมไซเฮาเห็นว่ามีผลกระทบบ่ต่อการผลิตหรือว่าการนั้นดำรงชีวิตในปัจจุบัน
0: ในปัจจุบันเรื่องสภาพอากาศอยู่อุดมไซเฮานี่ก็เห็นก็ในต้นปีส่วงมาส่วง2-3 อาทิตย์มานี่คือว่าก็ฝนก็มาปกติแต่บ่ฮู้ว่าในส่วงต่อไปเนาะมันสิมีฝนกระทบแต่ว่าปัจจุบันนี้ว่าเรื่องสภาพดินฟ้าอากาศนี่ยังบ่มีฝนกระทบต่อกับการผลิตกสิกรรมแต่เฮาเชื่อแต่ว่า อันน่ะโดยรวมถ้าเป็นแบบนี้ไปเนาะก็คิดว่าอันน่ะสภาพดินฟ้าอากาศนี้จะเอื้ออํานวยให้แก่การผลิตกสิกรรมพอปัจจุบันนี้เฮาลงมือปลูกกันหลายแล้วมียางพารามีพืชล้มลุกพวกสลีเข้าจนนี่ก็ได้ลงไปหลายเลยเด้แต่ละเมืองนี่เกือบว่าลงปลูกไปหลายพออุดมไซมันนี่ปลูกพืชนี่เทียบใส่ประดาแขวงทั่วประเทศนี่สลีนี่ถือว่าอุดมไซคิดว่าอันดับ1ละปลูกสลีหลายที่สุดอุดมไซในเฮานี่นะเรื่องการปลูกพืชล้มลุกเพื่อการส่งออกนี่นะ
1: อือฮึเจ้าแปลว่าสภาพอากาศเฮาปัจจุบันนี้ถ้าว่าเป็นไปในตัวหน้าเป็นแบบนี้มันก็เฮ็ดให้เอื้ออํานวยการปลูกการผลิตเฮาเนาะท่านเนาะแต่ว่าแต
0: ่
1: เฮาได้มีการอันนั้นก็เตรียมแผนต้านแล้งต้านท่วมมาบ่ล่ะ
0: แม่นเฮาก็มีแผนต้านแล้งต้านท่วมก็มีแจ้งการของกระทรวงออกมาเฮาก็ได้พัฒนาขยายในแจ้งการท่านเรื่องการต้านแล้งต้านท่วมทั้งแผนกิจกรรมสิ่งแวดล้อมก็ได้สร้างแผนต้านแล้งต้านท่วมเสนอให้ทางองค์การปกครองแขวงแล้วก็เพื่อรับรองเฮาก็มีแผนไว้ครับถ้าบ่มีทุกปีเฮาก็มีแผนไว้เพื่อถ้าเกิดก็ต้องแก้ไขมันทันถ้าเกิดเฮาก็ต้องได้มีแผนป้องกันไว้ซั่นนี
1: ่อือฮึมันต้องมีแผนป้องกันเมียนเนาะคําว่าต้านท่วมแล้วคําว่ามันเกิดเหตุเกิดขึ้นเฮาก็ต้องได้อานาก้าเกียมไว้บ่ให้น้ํามันไปท่วมการผลิตของเฮาแล้วเดี๋ยวนี้เฮามันปลูกกันแล้วบ่ท่านหน้าปีเฮานี่ไปฮอดไสล่ะท่าน
0: อยู่อุดมไสเฮานี่ว่าเรื่องนั้นน่ะการตกกาหน้าปีกำลังตกกาเนาะตกกาหลายบ้านเลยตกกาถือว่าได้หลายเปอร์เซ็นต์เติบแล้วก็ตกกาอยู่ลมไซนี่ก็ได้ห่างหากาเกียมถือว่าจำนวนหนึ่งก็ถือว่ากายาวเกือบ5เซนแล้วและจำนวนกำลังเริ่มตกไปก็บ่ทันแล้วเถื
1: ่
0: อก็ถือว่าห่างหากาเกียมใส่การปลูกข้าวหน้าปีนี่แล้วก็ติดพันกับการเก็บกู้ผลผลิตรุนแรงเดี๋ยวนี้บางถือว่าแล้วอยู่ในเขตทุ่งนาแต่ว่ายังมีพื้นที่สวนจํานวนนึงก็ยังเก็บกู้ผลผลิตอยู่รุนแรงอยู
1: ่โอ้เคียงคู่กันไปเนาะหน้าปีก็เป็นพวกตกก้าอยู่และฤดูแล้งผ่านมาพอกับกําลังเก็บเกี่ยวเนาะเก็บเกี่ยวผลผลิต
0: แม่น
1: ยังบ่ทันสําเร็จ
0: เก็บเกี่ยวผลผลิต
1: อ่าฮะ
0: เจ้า
1: และท่านเองเด้อยากฝากถึงประชาชนเอาใจใส่แนวใดเป็นเจ้าการนํากันแนวใดเพื่อเฮ็ดให้ป่าไม้อยู่เคียงคู่กับประชาชนชาวแขวงอุดมไซตลอดไปและก็รักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ชีวนานาพันธุ์เนาะโดยเฉพาะก็แม่นสัตว์ป่าเคียงคู่กันไป3มื้อ4มื้อนี่เป็นมื้อสําคัญนี่อยากให้ท่านฝากถึงประชาชนนี่
0: เจ้าก็ในโอกาสวันปลูกต้นไม้แห่งชาติสิมาฮอดนี้เนาะแล้วก็เป็นวันอนุรักษ์วันสิ่งแวดล้อมแด่วันเด็กน้อยสากลแด่แล้วเป็นวันปล่อยปลาหรือว่าอนุรักษ์สัตว์น้ําสัตว์ป่าหมู่หมอที่มาฮอดนี้และทางการนําแขวงเฒ่าก็ได้จัดพิธีเฉลิมฉลองในวันกล่าวหันโดยการปลูกไม้เพื่อฟื้นฟูป่าก็จากเขตของยังเพื่อประชาชนทั้งแขวงอุดมไซทั้งพนักงานทหารตำรวจและภาคส่วนใหญ่ร่วมจิตร่วมใจกันว่าเรื่องการปกปักรักษาป่าไม้เฮาเห็นได้คุณประโยชน์ของป่าไม้ประธานก็สิฮู้ว่าป่าไม้มีความสําคัญหลายต่อกับชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนชาวแขวงอุดมไซเฮาแขวงอุดมไซเป็นแขวงนึงเป็นแขวงผู้ดอยที่อาศัยป่าไม้เพื่อทํามาหากินในผ่านมาแต่เฮาเบิ่งในปัจจุบันนี้ป่าไม้ก็จํานวนนึงก็ถือปลูกแหละเพื่อเฮ็ดให้ป่าไม้คืนสู่สภาพปกติก็เฮ็ดห้องยังแขวงประชาชนชาวแขวงอุดมไซตลอดฮอดพนักงานเฮาทั้งหมดจงร่วมจิตร่วมใจกันปกปักรักษาป่าไม้ช่วยกันฟื้นฟูป่าช่วยกันรักษาชีวนานุพันธ์ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมให้ที่สวยงามให้ยืนยงเคียงคู่กับชาวแขวงอุดมไซอุดมไซเฮามีป่าสงวนแห่งชาติที่อุดมสมบูรณ์มีเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะแม่นมีจุดนํากัดดอกละปาที่มาเฮ็ดแหล่งท่องเที่ยวจุดย่างป่าผู้ยาคาก็เป็นจุดท่องเที่ยวสีน้อยในป่าสงวนถ้าเฮาพร้อมกันปกปักรักษาก็เฮ็ดให้การท่องเที่ยวป่าไม้ท่องเที่ยวธรรมชาติและก็สภาพดินฟ้าอากาศอุดมไซเฮาจะมีความอุดมสมบูรณ์และก็มีความยืนยงสามารถสร้างเศรษฐกิจสังคมของแขวงให้มีการเจริญเติบโตสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทางภายในต่างประเทศเข้ามาเที่ยวขวดแขวงอุดมไซเพื่อเบิ่งความสวยงดงามของแขวงอุดมไซให้พ่อมนุษย์ทานก็ให้ความร่วมมือต่อกับการจัดตั้งปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ภาคส่วนเกี่ยวข้องในการปกปักรักษาป่าไม้สืบต่อบูรณะ ปกป้องรักษาป่าไม้อยู่แขวงลุงไซเฮาให้มีความยืนยงและมีความสวยงามตลอดไปเจ้า
1: เจ้าอาก็ขอขอบใจท่านศรีวิชัยบุญสวัสดิ์ห้องหัวหน้าแผนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอุดมไซละลายเจ้าที่ให้เกียรติเข้าร่วมในรายการเฮาบ้านของพวกเฮาในมื้อนี้เจ้าเป็นได้ใดนั้นมีปัญหาอื่นๆของเกี่ยวกับเรื่องงานกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมพวกเฮาสิขอติดต่อหาท่านตื่มเด้อ
0: เจ้าเจ้าเจ้าเจ้าขอบใจ
1: เจ้าเจ้าเจ้าโชคดีท่าน
0: เจ้า
1: ท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านศรีวิชัยบุญสวัสดิ์หัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอุดมไซซึ่งทั้งแขวงอุดมไซเพิ่นก็ได้กำหนดละว่าปีนี้เพิ่นจะจัดหลายกิจกรรมไปพร้อมกันวันสำคัญต่างๆไปพร้อมๆกันเพื่อเฮ็ดให้เพราะว่ามันเคียงคู่กันไปอยู่แล้วดิท่านผู้ฟังมีนึงมาการปลูกต้นไม้แล้วปลูกต้นไม้กับเพื่อหยังเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อเฮ็ดให้สิ่งแวดล้อมแล้วก็การปล่อยปลาอีกก็เฮ็ดให้ชีวนันพันธุ์ก็คือสัตว์ป่าหรือว่าสัตว์ได้อยู่เคียงคู่กับสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็เป็นกิจกรรมปิ่นอ้อมกันและนอกจากนี้ก็เคียงคู่ไปกับวันหยังวันเด็กน้อยสากลก็คือการปลูกจิตสำนึกให้สาวหนุ่มวัยหนุ่มอนุชนคนรุ่นใหม่นี้ได้รู้จักรักษาปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมเนาะเฮาต้องได้สร้างไปแต่ต้นให้ปลูกจิตสำนึกแต่น้อยๆไปให้ฮู้จักฮักฮู้จักรักษาสิ่งแวดล้อมฮู้จักฮักต้นไม้เพื่อเป็นหยังเพื่อให้อยู่เคียงคู่กับคนเฮาตลอดไปก็คือสาวอุดแขวงอุดมไซตลอดไปเนาะท่านผู้ฟังเอาตอนนี้พวกเฮาไปรับฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการก่อนแล้วจังค่อยกลับเข้ามาสู่ระยะต่อไป
2: หัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะต่อเงินสมทบให้หรือบ่
3: ต่อให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงแต่แจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได
2: ้แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
3: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่อนเฮ็ดเวียกบ่อนสุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
2: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
3: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
4: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.la ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: กับเข้าสู่ระยะสุดท้ายของรายการท่านผู้ฟังตอนต้นของทางรายการนั้นพวกเฮาก็ได้สัมภาษณ์ท่านศรีวิสัยบุญสวัสดิ์ห้องหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงอุดมไซท่านก็ไม่รู้เกี่ยวกับการก้าเกียมปลูกไม้ปลูกต้นไม้แห่งชาติวันที่1มิถุนาเนาะที่จะมาถึงนี้อีกบ่มอจักมือนี่แหละก็ฮอดมือละทางเพิ่นก็ได้มีการก้าเกียมเคียงคู่กับหลายกิจกรรมเคียงคู่กับวันปลูกต้นไม้แล้วในปัจจุบันนี้ก็ข่าวๆเกี่ยวกับมีประชาชนจำนวนหนึ่งที่ติดข้างอยู่ถ้ำหินผาบ้านพันไซเมืองลองแจ้งแขวงไซสมบูรณ์ในระยะพันมาที่ว่ามีข่าวออกทางสื่อสังคมออนไลน์พวกเขาก็ได้มีความคืบหน้ามาว่าสู่ท่านผู้ฟังได้รับฟังซึ่งทางการของทั้งคะแนนการเกี่ยวข้องอยู่ทั้งแขวงไซสมบูรณ์เพื่อก็ได้มาเว้าสู่ฟังว่าความคืบหน้าในปัจจุบันนี้หน่วยงานกู้ภัยของลาวและไทยพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องยังสืบต่อเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนจำนวน7คนที่ติดข้างอยู่ปองถ้ำหินผาบ้านพันไซเมืองลองแจ้งแขวงไซสมูลอยู่แต่การปฏิบัติเวียกงานตัวจริงเพิ่นก็ยังพบความยุ่งยากและก็อุปสรรคหลายอย่างที่ต้องได้ระมัดระวังและก็เฮ็ดเวียกแข่งกับเวลาเนี่ยย้อนสภาพปัจจุบันนี้ได้ท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้น่ะอยู่ทางนครหลวงเวียงจันทน์เฮาบ่มีฝนเนาะแต่ว่าอยู่พุ่นนี่ยังฝนตกสืบต่อตกอย่างต่อเนื่องอยู่เฮ็ดให้ระดับน้ำนี้อยู่ในถ้ำนะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งท่านนางเพชรสมัยโพไสยวงศ์หงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไซสมบูรณ์และกระทั่งเป็นคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติคันแขวง ซึ่งท่านก็ได้เป็นทั้งหัวหน้าคณะทีมงานติดตามแก้ไขภาคสนามได้รายงานให้ฮู้ว่าในวันที่24เมื่อวานนี้ท่านผู้ฟัง24พฤษภานี้บรรดาทีมงานกู้ภัยจาก4ภาคส่วนได้เดินทางไปถึงเมืองร่องแจ้งและก็เข้าปฏิบัติงานตัวจริงอยู่ภาคสนามเพื่อภายหลังรับฟังรายงานข้อมูลจากคณะอภิชอบภาคสนามแล้วและประชาชนผู้ที่เคยเข้าไปในฮู้ทำผ่าหินนั้นเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานทีมงานกู้ภัยไทยจำนวน6คนจำนวน6คนและกับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่3คนได้เริ่มเข้าปฏิบัติงานในทำห้องทำอิฐและนำภาพถ่ายออกมาเพื่อประเมินและกับประชุมกับคณะและกับวางแผนปฏิบัติงานรอบที่2โดยในเวลา 20:00 นได้กระเกี่ยมสืบต่อรอบ2ตามแผนคาดคะเนให้ฮอดเป้าหมายบอลประชาชนติดข้างอยู่แต่เกิดว่าสภาพฝนตกหนักเฮ็ดให้มีน้ำไหลเข้าน้ำออกบ่อใหญ่ขึ้นอุปกรณ์นำไส้จำนวนหนึ่งก็คนส่งไปบ่ทันฮอดสนามซ้ำเพราะมันมีบรรจุมันหนักหลายน้ำหนักมันหนักหลายส่วนสิขึ้นไปฮอดทำมันก็บ่ธรรมดาเส้นทางยุ่งยากบวกใส่กับฝนตกอย่างต่อเนื่องนี้สภาพเส้นทางก็ยุ่งยากหลายจึงได้โจ๊ะแผนการซอกหาคนนี่แต่ยังสืบต่อดูดน้ำออกให้เป็นปกติตลอด24ชั่วโมงเลยเพื่อระบายน้ำออกไปนำเพื่อให้เข้ากับแผนการค้นหาสำหรับแผนการในมื้อนี้ซึ่งเป็นวันที่25พฤษภาคมนี้ได้สืบต่อจากจุดที่6โดยจะดำน้ำเข้าไปหาเนิน30องศามีระยะทางประมาณ30เมตรซึ่งเนินนี้คาดว่าจะมีผู้รอดชีวิตติดอยู่ในนั้นและกับปฏิบัติแผนการดูดน้ำออกตลอด24ชั่วโมงนี้เคียงคู่กันไปส่วนเวียกงานอยู่ภายนอกก็ได้มีการกระเกียมพานะอุปกรณ์การแพทย์ซุกเซินให้รับประกันตลอด24ชั่วโมงซึ่งคณะอภิชอบสนามแต่ละภาคส่วนนี้ก็ได้กระเกียมความพร้อมรอบด้านเป็นต้นกับอุปกรณ์รับใช้เวียกงานสนามเสบียงอาหารและอื่นๆนอกจากนี้ก็ยังได้สุ่มใส่ป้องกันรักษาความสงบปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมให้เป็นปกติสุ่มใส่ปฏิบัติเวียกงานตามแผนการที่ทีมงานกู้ภัยให้บรรลุคาดหมายและก็ได้รับผลท่านผู้ฟังอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนที่ติดข้างอยู่ในถ้ำผาหินอยู่ทางเมืองร่องแจ้งแขวงไซสมบูรณ์จะเป็นอะไรนั่นทางทีมงานวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็สิติดต่อหาทางภาคส่วนต่างๆเข้าเพื่อให้ประชาชนได้รับฟังข้อมูลที่แท้จริงจากทีมงานอยู่ทางภาคสนามพุ่นว่าจะเป็นอะไรนั่นให้ติดตามทั้งข่าวทั้งวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติทั้งภาคข่าวเนทั้งรายการฮอบบ้านพันเมืองเนและก็รายการอื่นๆตื่มเพื่อให้ผู้ฟังได้รับฟังให้ทั่วถึงกันเนาะเอ้าท่านผู้ฟังเวลาของรายการกระเบิดลงเพียงพอดีผู้ดำเนินรายการอภัยวันมุ่งอ่อมท้อนพร้อมด้วยทีมงานขอจักละท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
5: เออนี่ตุ๋นคู่โบวาตอนนี้เบอร์ล้าวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
6: โ
5: อ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โลด
6: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
5: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data แพ็กเกจสำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
6: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
5: มี3แพ็กเกจคุณได
6: ้โอ
5: ้ไปมื้อนึงก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1หมุนค่า 15,000 กีบไป3มื้อก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์นึงก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
6: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
5: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
6: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
7: เฮาละบ่เข้าใจเป็นหยังเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเนาะ
8: ก็ย้อนว่าการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่าแบบดับศูนย์ถ้ามันดับศูนย์แล้วพวกเฮาก็อาจจะบ่ได้นำไส้อีกได้
7: แม่นซั่นบ่
8: ก็แม่นหั่นแล้วเพราะว่าผู้ล่า จะใส่ควมพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางและนำใส่อาวุธที่ทันสมัยเข้าในการล่าเพื่อให้ได้สัตว์ป่าหลายที่สุดมาขายเป็นสินค้าก็ย้อนปัญหาการล่าสัตว์ป่ามาขายเป็นสินค้านี่แล้วจึงเป็นสาเหตุเฮ็ดให้สัตว์ป่าทุกชนิดสูญพันธุ์ไว้ที่สุด
7: แม่นเลยเนาะเพราะว่าสัตว์ป่าแม่นมีจำนวนจำกัดอยู่ในธรรมชาติย้อนมีการขยายพันธุ์ซ่าถ้าพวกเขาไปล่ามาขายเป็นสินค้าตามท้องตลาดก็อาจเฮ็ดให้สัตว์ป่าประเภทต่างๆสูญพันธุ์ไปแล้วอนาคตข้างหน้าลูกหลานเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้เห็นอีก
8: ก็ย้อนแนวนี้นี่แล้วเพิ่นจึงห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพราะว่าความต้องการในการส่งใช้สัตว์ป่าเห็นว่ามีสูงฉะนั้นรัฐเพิ่นจึงได้ออกระเบียบกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าอย่างเข้มงวด
9: การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เข้าหลบท่านผู้ชมที่หักแพงทุกๆท่านตอนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรหาภาษาลาวพบกันมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเมืองจันทน์รายการนี้มีเสนอท่านรับฟังเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์เริ่มตั้งแต่เวลา 17:00 ถึง 18:00 ดอกซ้อนทำนาทีดำเนินรายการสู่ท่านฟังคือเก่าพบกันมื้อนี้แม่นวันจันทร์วันที่25พฤษภาคมศักราช2026กงกับมื้อขึ้น9ค่ำเดือน7ปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันมีรายการในมื้อนี้ตามตารางของรายการนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์เข้าร่วมสนทนาอาจารย์แสงฟ้าหรานุภาพเนาะหลายคำศัพท์ที่สังหวมได้จากการประกอบส่วนของผลมินรายการผ่านทางบอทแอป020-5986-4685คำซับนี่ดอกซ่อนยกย่อนมาตั้งแต่มือวันศุกร์เพราะว่าอาจารย์บ่สบายเข้าร่วมสนทนาในรายการบ่ได้มื้อนี้จะสนทนากับอาจารย์แสงป้าสุพลมีรายการรับฟังมีหลายคำศัพท์เด้อมีรายการมีคำว่ายนต์กับเหือบินเนาะมีรายการยังมีความคล่องใจในการใช้ว่า2คำนี้ความหมายคือคือหรือว่าต่างกันเนาะสามารถใช้แทนกันได้บ่มีคำว่าพายเวลาที่เฮาใช้กับคำว่าเฮือก็เป็นพายเฮือใช้กับถงก็เป็นพายถงสินะแล้วคำว่าพายนี่มีความหมายแนวใดโพนกับโน้นก็เป็น2คำที่อยากให้อาจารย์สวยจะแยกความหมายสู่ฟังเติมอัตตากินเบี้ยเลี้ยงและก็เงินเดือนนี่คำทั้ง3นี่รวมความหมายกันบ่หรือว่ามีความหมายเฉพาะของแต่ละคำเนาะและมีคำว่าเด็ดขาดและขาดตัวอีกมีรายการติดตามรับฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหรานุภาพ
1: ระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจ

0: ขณะนี้มีรายการพรหมเกียรติตามหาฟังรายการสนทนาบรรหาภาษาลาวอยู่ดอกซ่อนติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าได้แล้วตอนนี้เพิ่นอยู่ในสายสบายดีอาจารย์
1: สบายดีดอกซ่อน
0: เจ้าเสียงแจ้งดีปกติเนาะอาจารย์
1: เจ้าปกติดี
0: โอ้เป็นแล้วใดแดเมื่อวันศุกร์มีว่าอาจารย์บ่สบายเนาะใครได้ล่ะบอก
1: นี่คือว่าแข็งแรงด
0: ีแล้วระยะนี้อากาศเปลี่ยนแดดก็มักเห็นแอร์เป็นวัดเป็นไอได้ง่ายมีรายการก็ยังคงท่าคำศัพท์อยู่คู่คำทำอิฐเริ่มต้นคำว่ายนต์กับเหือบินสะก่อนอาจารย์
1: สบายที
0: ่
1: ท่านผ
0: ู้
1: ฟังมีรายการที่นับถือรับแขกมีพวกเราก็ได้มาพบกันอีกแล้วอาจารย์ขอเริ่มต้นด้วยการอธิบายคู่คำยนต์และเหือบินคำว่ายนต์และเหือบินนี่เป็นคำศัพท์ที่พวกเราใส่ห้องฮานะทางอากาศทั้งสองคำในทางภาษาศาสตร์ในโครงสร้างคำศัพท์ทั้งสองคำนี้มีเข้าที่มาและลักษณะการนำใช้ที่น่าสนใจที่นั้นย้อนเป็นคำนามจากเข้าปาลีปาลีจะออกเสียงว่ายันตะยันตะสันสกิตท่านจะออกเสียงเป็นยันตะมีตัวรอควบและนี่ความหมายดั้งเดิมคำว่ายนต์นี่นั่นหมายถึงเครื่องจักรที่ให้กำลังที่ให้กำเนิดพลังงานเนาะเครื่องจักรที่ให้กำเนิดพลังงานหรือที่ให้วัตถุเคลื่อนที่เครื่องยนต์เป็นว่าเครื่องยนต
0: ์
1: เครื่องยนต์ก็หมายถึงเครื่องจักรที่มีกับ
0: เจ้าย
1: านยนต์ก็มาพาหนักที่ใต้เครื่องจักรรถยนต์รถที่แล่นด้วยเครื่องจักรกินบรอกซอน
0: เจ้าแม่น
1: ๆแล้วนอกจากนั้นยนต์คนลาวเฮาในปัจจุบันมีมักใส่ในความหมายว่าเหือบิน
0: แม่น
1: ก่อนจะใส่คำว่ายนต์ที่หมายถึงเหือบินนี่ในซุ้มปีในระหว่างการศตวรรษที่20กับประมาณระหว่าง 4,940 5,960 เนาะพวกเขาจะมักใส่คำว่ายนต์เหาะที่ดอกซอน
0: อ๋อแม่นแม่นได้เนาะยนต์หอก
1: บางเอกสารจะใส่ว่ายนต์หงส์แต่ว่ายนต์หงส์จะหมายถึงบอลลูนนะเด็ก
0: โอ้แม่นแม่น
1: อันอยู่บางเดียง
0: เจ้า
1: บอลลูนที่กระจอนสมัยเดิมเขาเอื้อนว่ายนต์หงส์เด็กคือเราก็คือหงส์จีนที่เรื่องฟ้ายนต์ก็เป็นเครื่องจักรเห็นไหมและอยู่ในสนธิสัญญากงสุลระหว่างสปจีนและสปปลาวในปี1989ในมาตราเตาเด็ดเพื่อนยังใส่คำว่ายนเหาะในดอกสวรรค
0: ์ยนเหาะ
1: ยนเหาะยนเหาะคือว่าอยู่ในอันสนธิสัญญากงสุลระหว่างสปปจีนและสปปลาวคือว่าเป็นทางฝ่ายจีนเป็นผู้อ้างเนาะ
0: เจ้า
1: ดังนั้นจึงมีคำว่าย้อนหูโดยย้อนเหาะเป็นย้อนหูย้อนเหาะมาตาที่เซาเก็ตเป็นว่าว่าด้วยย้อนเหาะของรัฐที่ทรงนั่นเองแต่ว่าปัจจุบันพวกเขาบริวารเนาะย้อนเหาะเป็นบอดักซอน
0: แมนเขาบริไซแล้ว
1: หลังจากนี้มาไซแล้วต่อมานั่นเนี่ยคำว่าเหาะนี่คือตัดออกใช่ปะตัดออกงั้นปีย้อนแต่เขายังรักษาความหมายคือกับยนต์เพราะนั่นเป็นบทสวด
0: เจ้า
1: ปัจจุบันนี้ในภาษาคำแง่น่ะเพิ่นกระเอิ้นเพื่อกินบาทยนต์เพราะคือการเดียดอกซ้อน
0: โอ้ในภาษาคำแง่ยังใส่เนาะ
1: ภาษาคำแง่มันยังใส่คนออกเสียงว่ายนต์เพราะยนต์เพราะอันนี้คือว่าที่จริงว่ายนต์หมายถึงเครื่องจักรแหละแต่ย้อนมาจากย้อนเหาะเราเวลาเขาว่าแล้วคำว่าเหาะชุดตักไปยิ่งจะย้อนอันนี
0: ้
1: การที่มาของคำว่าย้อนนะดังนั้นเขาจึงเป็นย้อนว่าคำว่ารถย้อนขนาด
0: เจ้า
1: สมัยก่อนยังไม่ใส่อยู่เด็กสูงปีสูงปีพันร้อยเจ็ดสิบนี่สมัยอาจารย์ยังน้อยยังใส่ว่ายกรถย้อนเนาะแล้วก็ปัจจุบันนี้อยู่โรงเรียนเทคนิควิทยาลัยเทคนิคลาวเยอรมันเด็กเพิ่นยังมีคะแนนรถยนต์เด็กดอกซ้อน
0: เจ้ารถยนต
1: ์ที่ว่า ั่วไปปัจจุบันเขาบอกว่าแล้วรถยนต์นั่นเพราะว่าเขาโยนเข้าไปโยนอีกให้เกลือบิน
0: อืมอย่างแยกแล้วเนาะอาจารย
1: ์แมนเกลือบินี่อาจารย์จะยกตัวอย่างการนำใส่เข้าไปโยนในชีวิตประจำวันของพวกเขาเนาะเจ้าที่ไปหลวงพระบางนั่นเองนี่ที่ขี่รถไฟหรือที่ขี่รถยนต์ไปหรือที่ขี่ยนต์ก็จะเจ้าที่ขี่รถไฟหรือที่ขี่ยนต์ไปเห็นปะพระขี่ยนต์มีไว้บ่ดอกซ้อน
0: ไว้สมองสมองไปก็หมดแล้วเออ45ค่ะสมองเนาะ
1: 45นาทีส่วนรถไฟ2ชั่วโมง
0: แม่น
1: 2
0: ช
1: ั่
0: วโมงอีก
1: ต
0: ั
1: วอย่างน
0: ึ
1: ง
0: เฝ้
1: าด
0: ี
1: เด้อ
0: จัก
1: หน
0: ่
1: อยเป็นมาเดินยนต์บ่ทันเวลาเขาเจ้าสิปิดประตูขึ้นยนต์ก่อนเห็นดิ
0: เจ้า
1: อีกตัวอย่างนึงเลี้ยวเบิ่งขึ้นฟ้าแม่ยนต์ลำใหญ่กำลังบินผ่านหลังทางเงินพวกเขาไปอันนี้ส่วนลายคำยนต์เขาจะใช้ในภาษาปากเบาเนาะเป็นยังเขาใช้ในภาษาปากเบาพอเป็นคำกระทัดขัดเป็นคำแต่พยางเหี่ยว
0: สั้นเนาะจับแม่นละ
1: เบาแล้วก็เข้าใจรถเดี๋ยวนี้นะบ่มีไผสิไปว่ายนต์เลยสิขึ้นข้อทั้งเครื่องจักรดอก
0: แม่น
1: มันนี่มาเทียบใส่กับคำว่าเงือบินเงือบินนี่เป็นคำผสมประเภทคำนามจากเข้าลาวบินประกอบด้วยคำว่าเงือหมายถึงพาหนะสำหรับเดินทางทางน้ำแล้วก็บินหมายถึงเคลื่อนที่ไปในอากาศโดยใช้ปีกอันนี้บินนะไม่บอก
0: เจ้า
1: บินนี่ลูกบินบินได้บนอากาศ
0: บดได
1: ้ต้องมีปีกเมื่อสองคำนี้มีผสมต่อกันเป็นเงือบินก็หมายถึงพาหนะบรรทุกที่บินได้ในอากาศเห็นไหมพาหนะบรรทุกที่บินได้ในอากาศนั่นเป็นอย่างว่าสายการบินลาวได้ออกแถลงการจัดซื้อเงือบินลำใหม่เพื่อขยายเส้นทางเป็นสากลเลยตัวอย่างหนึ่งย้อนสภาพภูมิสันฐานของประเทศเขาเต็มไปด้วยภูผาป่าดงการเดินทางด้วยเงือบินจึงช่วยประหยัดเวลาได้หลายนึกว่าดอกซ้อน
0: เจ้าแม่นแล้วโดยเฉพาะเขตทางภาคเหนือ
1: ที่เราติดตั้งในอันนี้ช่วยเวลาโดนบ่ดอกซ้อน
0: โอ้บ่แม่นส่งมือคุณว่าอาจารย
1: ์อยากว่าได้ต้องไปนอนพ
0: ัก ต้องได้นอนพักก่อนเสียงขวางแม่น
1: นี่ตัวอย่างเจ้าหน้าที่สนามบินตรวจการความปลอดภัยอย่างเข้มงวดควรก่อนจะอนุญาตให้ผู้โดยสารขึ้นเงือบินนี่เขาจะใส่คำว่าเงือบินสมัยก่อนนี่พวกเขาเอื้อนเงือบินไว้อยู่ในดอกซ้อน
0: เฮือเหาะว่ะอาจารย
1: ์แม่เหือเหาะ
0: อืมแม่เห็นผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นใส่
1: เหือเหาะเหือเหาะเดี๋ยวที่พากันตัดตัดเหาะเปลี่ยนเหาะมาเป็นเปลี่ยนเนาะมาเป็นบินเป็นเงือบินอันเดียดอกซ้อน
0: เจ้าม
1: ันนี่อาจารย์จะมาสรุปความคือความต่างของสองคำนี้ความคือกันทั้งสองคำมีนิยามถึงพาหนะทางอากาศขนาดใหญ่ที่มีปีกและขับเคลื่อนด้วยเครื่องจักรสำหรับบรรทุกผู้โดยสารหรือว่าสินค้าคือกันหรือเปล่าคือกันขี่ม้ายนต์ก็ได้เงือบินก็ได้หรือเปล่าเดินบินเดินยนต์วันนี้ก็ว่าถึงความต่างเนาะความต่างของสองคำนี้เพื่อหยิบนี้ความเป็นภาษาเขียนในตักสอนภาษาเขียนภาษาทางการหลายตัวคือว่าเป็นภาษาทางการมาสนใจหยิบนี้นะเป็นภาษาทางการและมักใส่อยู่ในเอกสารทางการเรียกว่าข่าวเรียกว่าบทความวิชาการเวลาเขาฟังข่าวคนว่ามันย้อนหรือเนี่ยเพื่อหยิบตักสอน
0: เพื่อบินได้อาจารย์ใช่เพื่อบิน
1: เพื่อหยิบก็เป็นคำทางการ
0: เจ้าแม
1: ่ชวนย้อนหันมีลักษณะเป็นภาษาเว้าแบบกันเองและกระทัดหัดหลายกว่าน อกจากนี้ย้อนยังมักถือนำไปใส่เป็นคำผสมกับคำอื่นเพื่อสร้างคำศัพท์ใหม่ๆได้อย่างคล่องตัวดีกว่าเช่นว่าเดินย้อนเห็นปะ
0: เจ้า
1: ปีย้อนเขาเขามักเว้าบอกเดินเงือบินป
0: ี
1: เงือบิน
0: บนิยมอาจารย์บนิยมแท้ในชีวิตประจำวัน
1: มันสั่นกระดับชัดเนาะวันนี้อาจารย์จะมาสรุปแบบสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆเมื่อบินเป็นภาษาทางการ แล้วก็เป็นคำผสมลาวแค่เนาะคำลาวผสมคำลาวที่ใส่ในเอกสารหรือว่าข่าวส่วนมยนเป็นภาษาเว้าแบบกันเองแล้วก็เป็นคำที่หักมาจากนี้มาจากภาษาบาลีเด็ดบาล
0: ี
1: สันสกฤตมันยนมาจากยันตะหรือว่ายันตะเนาะมักใส่ในบทสนทนาแบบเขียนกันเองเพราะว่าแบบเป็นทางการและตัวอย่างประโยคที่มีสองคำในประโยคเดียวกันเนาะมีสองคำนี้ทั้งนี้ให้บินและยนต์ในเอกสารทางการเป็นจะเขียนซึ่งพาท่านอัศนิดนี้ว่าเงาบินแต่ยามพวกเขาปากเว้ากันในชีวิตประจำวันมักจะเอื้อนในเหว่านี้นนหลายกว่า
0: เจ้าแม่นแท้ก็ล้มกันทั่วไปนี่เฮาก็บ่เว้าดอกว่าเหือบินเนาะปี้ก็ยังบ่ว่าปี้เหือบินปี้ยนแต่ว่าบัดทางการพัดได้ใส่เด้ออาจารย์ปี้เหือบินเนาะปี้เหือบินเหือบินจําแนกได้ว่าภาษาเว้าและภาษาเขียนหรือว่าภาษาที่ใส่เป็นทางการเนาะก็แม่นนั่นน่ะคำลาวมดนั่นแหละแต่ว่าใส่ในกรณีที่ต่างกันเนาะความหมายก็หมายถึงสื่อถึงสนิทเดียวพหานะอันเดียวกันท่านเนาะอาจารย์แบบบางคน
1: เพิ่นว่าเว้ายังไงก็แม่น2คำนี้เป็นคำความหมายเนาะต่างแต่ว่าอยู่ในระดับภาษาที่ต่างกันเพื่อปินอยู่ในระดับภาษาทางการ
0: เจ้า
1: ในระดับบอกเป็นทางการ
0: เจ้ายนนี่มีรายการมีความคล่องใจว่าแม่นคำที่เอารับมาจากภาษาไทยบ่ก็บ่แม่นได้คำนี้แม่นเอาใส่ร่วมกันเอารับมาจากปาลีสันสกฤตเนาะอาจารย์เนาะยนนี่บ่เจ้าบ่ได้หมายถึงแต่ว่าเรือบินบ่ได้ร่วมความหมายแต่ก็กับเรือบินอาจารย์หมายถึงวัตถุที่เคลื่อนที่เนาะหรือว่าใส่เครื่องจักรที่ให้กำเนิดพลังงานสั้นเฮาใส่ว่ารถยนต์นี่ก็บ่ได้หมายความว่าเฮาใส่คำที่มาจากภาษาไทยได้สนะอาจารย์เนาะมันเป็นการจำแนกประเภทพาหนะเนาะอาจารย์เนาะรถยนต์นี่ก็หมายถึงรถใหญ่ขับเคลื่อน4ล้อหั้นเนาะแต่ว่าจัดอยู่เป็นประเภทรถเบาซึ่งจำแนกให้มันต่างจากรถจักรสินะอาจารย์คันว่ารถนี่แหละแม่นซื้อรวมฮอดรถที่พุ่นกันยังว่ารถอันตัวที่มันบ่ขับเคลื่อนด้วยอันเครื่องจักรอันเด็กน้อยขี่หั่นน่ะอาจารย์เฮาก็ว่ารถคือกันเนาะเป็นซื้อเอิ้นรวมหั่นน่ะซั่นรถยนต์เห็นว่าเพิ่นใส่ในอันน่ะอันกฎระเบียบจราจรนี่เพิ่นก็ใส่ว่ารถยนต์น่ะอาจารย์เพื่อจำแนกประเภทรถหั่นน่ะ
1: แม่นรถยนต์มันสิกวมรวมเบิด
0: เจ้าม
1: ีเครื่องจักรนั่นแหละ
0: เจ้าเจ้า
1: เครื่องจักรใหญ่นะ
0: แม่น
1: แ
0: ม่
1: น
0: ว่
1: าเอิ้นรถยนต์น่ะเพิ่นรถจักร
0: ก็มีซื้อเฉพาะเด้เนาะรถจักรก็สิมาจากรถที่ใส่เครื่องจักรนั่นแหละเนาะอาจารย์เน
1: าะเพราะว่ารถจักรกับยนต์มีความหมายอ
0: ัน
1: เด
0: ีย
1: วก
0: ัน คิดว่าคือจะได้แล้ววันนี้คำว่าพายอาจารย์ที่ปรากฏใส่กับคำว่าพายเรือกับพายถุงได้มันก็มโนภาพต่างกันแต่พัดใช้คำว่าพายคือกันสันความหมายของคำว่าพายนี่แนวใด
1: คำว่าพายในบริบทของพายคืองานและพายถูกเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจหลายในทางภาษาปากเนาะ
0: เจ้า
1: เพราะมันเป็นคำพ้องเสียงนี่ดอกซ้อนคำพ้องเสียงแบบคำพ้องเสียงที่เขียนคือกันออกเสียงคือกันแต่มีความหมายที่แตกต่างกันอย่างจริงจังรายละเอียดนี้คือในพายในบาลีพายเรือพายจะมีเป็นคำกริยาหมายถึงใส่ไม่พายควักน้ำคุยน้ำหรือก้วนน้ำให้ขึ้นเข้าไปนั่นเองดังตัวอย่างว่าสมัยก่อนยามน้ำนองผู้เฒ่าผู้แก่มาพายเรือไปยามกันหรือไปหาปลาตามหน่วยกองคลองบึงเห็นปะ
0: เจ้าแม
1: ่ตัวอย่างนึงนักท่องเที่ยวต่างประเทศมักจะเศร้าเพื่อกันยับดอกซ้อนเคยเห็นบ่ดอกเพื่อกันยับอยู่บางแจ้งนะ
0: ครับแม่น
1: คนนักท่องเที่ยวต่างประเทศมักไปแย่เนี่ย
0: เจ้าก
1: ันยับเพื่อพายเงาสมธรรมชาติลำน้ำซองอยู่เมืองบางเวียงเห็นไหม ักรยานหนึ่งสีพายเจรบ้านกำลังตั้งหน้าตั้งตาซ้อมพายงานยานขยันขันแข็งเพื่อเกียรติความบุญส่วนเหนือประจำปี
0: อืมอีกบดุลได้นี่นะ
1: คือว่าพายงานยังมีความหมายที่นั้นนะวันนี้พายในมารีพายผงพายนี่มันเป็นคำกริยาหมายถึงเอาสายหรือพัฒนาต่างๆไปมาไว้ดำตัวอย่างมาพอฮอดเวลา7โมงเช้าลูกๆก็เฝ้าพายถุงปึ้มแล้วยางไปคงเนี่ยเห็นป่ะพายถุงปึ้มอีกตัวอย่างหนึ่งก่อนจะออกจากเรือนหัวหน้าบัวลืมที่จะพายถุงคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อเอาไปเรียนที่ห้องการเห็นไ
0: หม
1: คุณก็ต้องพายถุงบางครั้งคุณอยากพายประเด็นใด
0: หิวเอาหอบเอา
1: เออมันตายไปหนึ่งตายยิ่งเด็ด
0: แมน
1: คือว่าผมคอมพิวเตอร์นะอีกตัวอย่างเพื่อให้คงคอยมักพายถุงผ้าฝ่ายคืนเมืองเกียรติด้วยมึงเพราะมันเบิ่งงามและเข้ากับชุดสิ่งที่เรามึง
0: อืม
1: นี่ก็พายถุงเนาะมาเรียนการจะมาสรุปคนคือเรียกความตายของสองคำนี้ความคือกันทั้งสองคำเป็นคำกริยาที่ต้องอาศัยอวัยวะส่วนแขนและบ่าไหล่ของเราในการติดจิตต้องขยันนั่นบอ

0: ิ่งของมาคล้องใส่ไว้ที่ปลาไหลเพื่อพกพาไปนำจิมาสัตว์
1: เจ้าน
0: ี่มันนี่มาถึงชั้นต่างอีกพายหรือเน้นๆอาการควักน้ำหรือว่าว่าไม่พายเพื่อจันนี้น่าเคลื่อนที่ไปส่วนมาพายพายผมเน้นอาการคล้องสายหรือว่าสะพายไว้ที่บาไหลเพื่อพกพาไปนำอาจารย์จะยกตัวอย่างประโยคที่สองบนบทนี้ประโยคเดียวกันสมัยก่อนย่ามไปมาหาดูกันชาวบ้านต้องได้พายถุงเสบียงอาหารติดตัวไปนำพร้อมทั้งต้องได้พดทนพายเงาทวนกระแสน้ำใช่บ่หลังทอด
1: เจ้า
0: สมัยอุอาดมหาปัจจุบันนี้
1: ง่ายบ่มีแล้วอาจารย์เอ่ยพายเหือไปยามกันนี่นะ
0: มีแต่สมัยโบราณเนาะ
1: เจ้า
0: อันนั้นแหละเงินพายเนาะพายเหือพายถุงก็มีความหมายที่นั่นดอกจอน
1: เจ้าฉันมันก็มีบอนห่วมกันอยู่อาจารย์ใส่แขนดิใส่แขนใส่มือทั้งสองนะเนาะแต่มันสิได้มโนภาพต่างกันคือว่านั่นแหละเป็นคำพร้อมเสียงเนาะอาจารย์เนาะแต่ว่าความหมายต่างพร้อมเสียงแต่ว่าความหมายต่างเอาก็ใส่เขียนคือกันเลยมีรายการเนาะพอภูสระอายอยุงแต่ว่ามันพัดความหมายแตกต่างกันท่านก็มีหลายคำอยู่ในภาษาลาวอาจารย์โบเพียงแต่คำนี้ที่มีลักษณะนี้เห็นนะแมน
0: มี3ความหมายเนาะว่าเข้าเขียนเข้าคือกัน
1: เข้าสารเข้าอย่างกับเข้าเนาะ
0: วันนี้เป็นคำพิเศษไม่ได้ความพิกรรมพิเศษก็หมายความว่ามันคม
1: มีดเข้าผ้าเข้าแมน
0: กรณีนี้มีหลายในภาษาเน
1: าะเจ้าเป็นคำที่พร้อมเสียงแต่บ่พร้อมความหมายคิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย์บัดนี้คำต่อไปแม่นโพนกับโนนดิ
0: เชิงลักษณะของพื้นดินที่มีความสูงกว่าบริเวณอ้อมๆในทางภาษาและทั้งสองคำนี้มีเข้าที่มาในการนำใช้ที่แตกต่างกันในด้านลักษณะทางกายภาพรายละเอียดอีกนิดโพนนี่เป็นคำนามจากเข้าราวเดิมซึ่งเป็นคำที่บอกสภาพพื้นดินที่พูนสูงขึ้นขนาดน้อยหาปานกลางเข้าใจเรื่องกับตอน
1: คูณ
0: หมายคือดินที่คูณสูงขึ้นขนาดน้อยหาปานกลางและตามยามก็จะถูกบอกตาลาวสมบัติในลาสุสเมนยามว่าคูณเป็นดินบอลสูงกว่าหน้าดินธรรมดาดินที่คูณเลยคูณขึ้นสูงดินที่ปวกน้ำมาคูณขึ้นเนี่ยคูณนะดังตัวอย่างมาอยู่การตรงนาจิตติบอลมักจะมีโพนปวกขนาดใหญ่ที่มีต้นไม้ขึ้นอยู่ให้ชาวนาได้อาศัยห่มเหนาพักผ่อนนี่นะครับ
1: เจ้า
0: ในตัวอย่างหนึ่งพวกกรรมกรเฝ้าคนดินมาท่อนกันไว้เป็นโพนดินสูงอยู่นั้นเพื่อเตรียมจะเอาไปถมห้องน้ำในตัวอย่างหนึ่งซื้อบ้านต่างๆที่เป็นพื้นที่สูงมักจะขึ้นต้นด้วยคำอาโพนเมื่อตะฟัน
1: แม
0: ่บ้านโพนสีนวลโพนใสโพนสะอาดโพนเข็งโพนหอโพนมองโพนโพนสมาร์ทนายโพนดีดอกจอน
1: แม่แม่นแหละอยู่นครหลวงเวียงจันทน์นี่แต่ละเมืองนี่ก็มีบ้านต้องมีบ้านที่ขึ้นซื้อด้วยโพนแหละอาจารย
0: ์เนาะ
1: โอ้บ้านพูนอันนูนสีดาพูนสู้พูนอย่างพูนไทยพูนเราโอ้หลายๆอาจารย์เอ้ย
0: หลายชมซื้ออันเมืองพูนพู
1: น
0: อย
1: ู่แท้โอ้แม่นเมืองยังแม่นเมืองพูนฮูงเลยอาจารย์ หลายพูน
0: เนาะท
1: ั้
0: งยามแล้วก็ตัวยามวันนี้มาเทียบใส่คำมันนูน

0: น้ำจะเข้าแล้วเดินซึ่งเป็นคำที่บอกสภาพพื้นดินที่สูงลาดเอียงตัวมันมีลักษณะสูงและเอียงนะ
1: มัน
0: ก็เป็นเนินเนาะบอลรากสูงขนาดกว้างขวางเด็ดตามนิยามนี่มันเป็นกลมสาราสบับไม่ราสุดนี่ก็ในความหมายว่านอนเมียนบอลสูงบอลดินสูงดังตัวอย่างว่าย้อนว่าเขตแคมน้ำมักมีน้ำท่วมในฤดูฝนเท่าแก่จึงพาชาวบ้านง่ายเงินขึ้นมาปลุกสานอยู่เถิงนอนดินสูงเห็นไหมตอน
1: จบ
0: อยู่บนนอนบนสันชาอีกตัวอย่างหนึ่งบ้านของข่อยตั้งอยู่เขตนอนสว่างซึ่งเป็นบอลห้าสูงที่มีอากาศทายเคดีและเหมาะแก่การปลูกพืชระยะสั้นอีกตัวอย่างหนึ่งทางเป็นนี่ขับรถหน้าเรือเพราะมันเป็นพื้นที่ลุกลุกนอนนอนบอสะดวกเนาะเวลาขี่ไปมันบอสเสมอกันตลอดทั้งสายเรียน
1: เจาะ
0: เวลาพื้นที่ลุกลุกนอนเป็นยังไงดอกซ้อน
1: อืมก็ต้องได้ยากได้ระมัดระวังเป็นพิเศษ
0: เลย
1: แม่นได้หลุดพ้นความไว้มันขี่ยาก
0: แม่นลากกระเส้นเดียวกันคำมานอนคือกันกระโพนซื้อบ้านที่มีคำมานอนกันมีหลายบ้านก็ยังมีนอนข้อนอนขี้เล็กนอนแสงจันนอนสว่างนอนบ่ายนอนสะอาดนอนนอนต่างต่าง
1: อืมมีหลายแม่นแม่นหลายหลายพอๆกับพูนอาจารย์เอ้ยแต่บางเทื่อนี่อาจจะบ่สู้พูน
0: เดี๋ยวบ่สู้พูนพูนพูนก็หายตัว
1: แม่นล่ะ
0: มันนี่อาจารย์จะมาสรุปความคือและความต่างของ2คำนี้ความคือกันทั้ง2คำหมายถึงพื้นที่ที่มีลักษณะสูงกว่าระดับพื้นดินปกติหากแต่บ่สูงชันถึงขั้นเป็นผู้ได้อืมคือว่ามันมีความแตกต่างทางด้านลักษณะกายภาพของสองคำนี้เนาะพูนและมันเน้นถึงดินที่มีลักษณะพูนขึ้นมาเป็นจอมเป็นก้อนเป็นจุกขนาดน้อยหาปานกลางซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของธรรมชาติหรือว่าสัตว์เช่นมาปวกพูนดินขึ้นมาก็เลยกลายเป็นพูนปวกหรือดอกซอน
1: เจ้า
0: หรือการเอาดินมาท่อนกองกันขึ้นเขาเรียกว่าพูนก็ได้เห็นปะแบบนี้นอนเราเป็นแน่นถึงพื้นที่ดินที่มีลักษณะสูงลาดเอียงขึ้นไปเป็นบริเวณกว้างขนาดใหญ่ซึ่งมักจะเป็นบอลห้าสูงที่น่านท่วมบ่ถึงและเหมาะแก่การตั้งบ้านเรือนหรือว่าเขตสวนวันนี้มาสรุปสั้นๆโพนเป็นแน่นใสเป็นจอมเป็นกองเป็นจุดขนาดน้อยนะปานกลางเป็นว่าโพนปวกมันนี่นอนเน้นเป็นเนื้อนบอลลาดเอียงพื้นที่กว้างเส้นมานอนดินสูงตอนตั้งบ้านเงินมันนี่อาจารย์จะมายกตัวอย่างที่มีสองคำนี้ไม่เป็นยกเดียวกันชาวนาได้พากันขุดเอาดินอยู่โพนปวกกลางทุ่งนาไปถมแปลงทางขึ้นบ้านที่ตั้งอยู่เชิงโน้นดินสูงเพื่อบ่ให้มันเมื่อนในยามฝนนี่เนี่ยความคือในความต่างของคำว่าพูนและนอนกับคลาน
1: เจ้าคันเทียบนี่พูนนี่น้อยกว่าแต่ว่าสูงกว่าโน้นนี่มันอันน่ะต่ำกว่าแต่ว่าลาดเอียงแล้วก็กว้างเนาะเป็นเขตที่กว้างขวางค่ายแต่บ่คืออาจารย์คันคือก็เอิ้นอันเดียวกันเนาะอันค่ายอยู่บนว่าพื้นดินบ่บ่เว้าเออก็บ่เว้าได้จะได้มโนภาพที่แจ้งว่าโพนปวกนี่นะมันจะเป็นลักษณะสูงขึ้นเพราะว่าเป็นคือจอมเนาะอาจารย์เนาะแต่ก็บ่ได้ว่าสิกว้างได้บ่ได้ว่าสิใหญ่ได้โพนปวกก็ได้ดังนั้นเพิ่นจึงเอิ้นว่าโพนเพิ่นบ่เอิ้นว่าโน้นคันว่าโน้นนี่ก็อันสูงขึ้นคือกันสูงขึ้นจากหน้าดินปกติแต่ว่าลาดเอียงเด้แล้วก็เป็นบริเวณกว้างแด้เป็นหาบสูงอันนั้นเนาะอาจารย์สูงแต่ว่าหาบเพียงแล้วก็กว้างอันนะ ก็ค่ายคือว่าเลยมีรายการค่ายกันแต่ว่าบ่คือกันถามว่าเทนกันได้บ่อาจารย์เอาคําถามว่าเทนกันได้บ่
0: บ่ได้สมมุติว่าเฮาว่าเออบ้านพวกสะอาดหรือว่านอนสะอาด
1: อ้อแม่นแหละแม่นก่อนสิตั้งซื้อนี่เออเพิ่นต้องอิงใส่สภาพ
0: แหละแม่นไปทางอันดอกอันทางงอนเนาะ
1: แม่นแม่นพูนสะอาดนี่ก็อยู่แถวใกล้ประตูไซเฮานี้บัดโนนสะอาดพุ่นไปทางทางงอนพุ่นใกล้หอพิพิธภัณฑ์ศิลปะพุ่นแถวนั้นพุ่นเนาะอาจารย์คันสั้นแล้วก็สิเทนกันบ่ได้ได้มีรายการเลยเพียงแต่ว่าใกล้เคียงกันซื่อๆ
0: ความหมายมันใกล้เคียงกันความหมายใกล้เคียงก
1: ัน คันว่าเวลาแต่งก่อนบ่หรือว่านะแต่งเพลงนี่บางเทื่อนี่ซอกสัมผัสพยัญชนะนี่ก็บางเทื่อดอกเนาะโพนโน้นสูงจังซี่เออคิดว่าสิได้เจ้าแต่ว่าปัจจัยแยกมาแล้วก็เห็นความต่างดังที่อาจารย์ยกให้หลาย2คำมันสามารถอยู่ในประโยคเดียวกันคิดว่าคือสิได้แล้วบัดนี้ยังอีก3คำอัตตากินเบียเลี้ยงแล้วก็เงินเดือนอาจารย์
0: 3คำนี้เนาะคำว่าอัตตากินเบียเลี้ยงและเงินเดือนล้วนจะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่บุคคลได้รับถึงในใดก็ดีทางด้านภาษาศาสตร์และทางการบริหารเนาะทั้ง3คำนี้โครงสร้างและบริบทในการนำไปที่แตกต่างกันคืออย่างนี้อัตตากินเป็นคำผสมสันสกฤตลาวประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าอัตระเนาะอัตระแล้วแปลงเสียงมาเป็นคำลาวว่าอัตตาหมายถึงจำนวนคงที่เกณฑ์ที่กำหนดไว้และพร้อมเดียวคำว่าอัตตานั่นก็หมายถึงเงินเดือนก็ได้ดอกซ้อนได้คำว่าอัตตาพูดได้เลยดิเ
1: อ
0: นะและแต่คำว่ากินก็หมายถึงว่าน้ำเอาอาหารเข้าปากย่ำแล้วคือนะทั้งสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นอัตตากินก็หมายถึงเกณฑ์ค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารที่กำหนดไว้ให้ต่อคนเนาะแต่ละคนแต่ละคนถือว่าเพิ่นจะกำหนดไว้เนาะอันนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายในการบริโภคอาหารกำหนดไว้ให้แต่ละคนดังตัวอย่างว่าทานปองพันได้จัดสรรอัตรากินประจำวันให้แกนนายและพลทหารอย่างครบถ้วนเพื่อรับประกันเสบียงอาหารในยามฝึกซ้อมนะอีกตัวอย่างหนึ่งการลงตำรวจเก็บกรรมข้อมูลคุ้มสันฐานในป่าข้างนี้นักวิชาการแต่ละคนจะได้รับอาหารกินเป็นข้าวสารและอาหารแห้งตามเกณฑ์ที่กำหนดที่ประ
1: เ
0: มิน
1: เจ้า
0: อีกตัวอย่างหนึ่งคณะกรรมการได้ร่วมประชุมเพื่อปรับปรุงอัตรากินของนักเรียนสามัญศึกษากินนอนให้สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบันเห็นป่ะแต่ก่อนมีได้แต่เท่าไหร่เดือนละ 200,000 สินะพอบ่ดอกซ้อน
1: บ่พอ เออแต่ว่าอันก็อาจจะบ่พอเออแม่น
0: ๆแต่ว่าเอามาโกมติดกองกลางนี่นึกว่าบ่มีคนเวลาว่าเอาฮู้แต่ละคนที่ซื้อกินกะทิบ่พอมีแม่ของฮู้กับที่กองกลางแล้วที่ซื้อมาแต่งให้นะแต่งรวมก็พอไปได้
1: เจ้า
0: อันนั้นเป็นอัตตาเนาะแล้วมันเก็บความหมายจะบ่คือถึงกับอัตตาที่เพิ่นบอกว่าเงินเดือนนั่นน่ะ
1: แม่นจะบ่คือ
0: พอนะเงินอันอยู่ในครอบครัวเนาะแม่งานเพิ่นจะว่าคอยนางอัตราได้แล้วบ่อัตราเดือนนี้ได้แล้วบ่ผู้หยังเด้จะว่าคือสิได้ล่ะเนาะมื้อนี้นี่บ่ได้26เลยเด้ดอกซ้อน
1: มื้อนี้25อาจารย์ฮ
0: ะ
1: 25ได้มื้อนี้นะ
0: โอ้25เนาะ
1: แม่น
0: มื้อวานนี้ตัวสี25ก็สิได้ล่ะ
1: 25ใกล้แล้วภายในอาทิตย์นี้แหละอาจารย
0: ์มันคืออาจจะว่าอัตตากินไม่มีความหมายเฉพาะตัวหลายอัตตากินจะนิ่งใส่ว่าประจำบ้านนี่นะดอกซ้อน
1: อืม
0: วันนี้มาเทียบใส่กับคำแบบเบี้ยเลี้ยงเบี้ยเลี้ยงนี่เป็นคำผส ำว่าเบี้ยเบี้ยนี่เป็นคำดั้งเดิมที่หมายถึงหอยเบี้ยที่ตะกอนตะกอนนะหอยเบี้ยที่ใส่ถึงเงินตาแลกเปลี่ยนในสมัยอู่ฮานเห็นป่ะเบี้ยหมายถึงเงินนั่นแหละมองง่ายๆแล้วนี่เลี้ยงเลี้ยงก็หมายถึงอุปถัมภ์หรือว่าให้อาหารเมื่อสองคำนี้ผสมโอกาสเป็นเบี้ยเลี้ยงก็หมายถึงเงินจิตใจให้เพื่อเป็นค่าเลี้ยงดีหรืออธิบายเข้าใจแจ้งตื่นก็แม่นเงินอุดหนุนการศึกษาคิดเบิกจ่ายให้แก่นักเรียนและนักศึกษาเป็นรายเดือนหรือรายปีมาดังตัวอย่างว่าโรงเรียนแห่งนี้นอกจากจะให้เรียนโดยบ่เสียเงินแล้วยังมีเบี้ยเลี้ยงให้นักเรียนอีกตัวอย่างหนึ่งเบี้ยเลี้ยงที่นักเรียนได้ครับแต่ละเดือนก็ได้หลายปันใดต้องได้ให้พ่อแม่ส่งให้ตื่นอีกเงินกดดอกซ้อน
2: เจ้าสมัยดอกซ้อนเฮียนก็ได้ได้เบี้ยเลี้ยงอาจารย
0: ์ได้เบี้ยเลี้ยงเดี๋ยวพอ
2: บอกบ่พอขอคือเขาสมัยอันน่ะปี2000ดอกซ้อนเฮียนปี2000เริ่มต้นเนาะเดือนนึงแม่นได้ 70,000 กีบ3เดือนได้เบิกเทื่อนึงถ้าก็บ่พอดอก
0: ซึ่งทางซึ่งนั่นจะรับผิดชอบทั้งค่าเงินและมีเงินเบี้ยเลี้ยงให้ทุกเดือน
2: แม่นเบิกจ่ายให้อันน่ะแม่นเงินอุดหนุนเนาะอาจารย์เนาะเงินอุดหนุน
0: แม่นลักษณะแบบนั้นล่ะเงินอุดหนุนและพร้อมกันนั้นเบี้ยเลี้ยงเนื่องหมายถึงค่าครองชีพในระยะปฏิบัติหน้าที่
2: อ๋อ
0: เงินที่จ่ายให้เป็นค่าที่พักและอาหารประจำวันในกรณีพนักงานออกไปเยี่ยมนอกสถานที่เห็นป่ะ
2: ครับ
0: บางเชื่อกับว่าอัตรากินก็ได้ในดอกซ้อน
2: โอ้แม่
0: ในกรณีแบบตัวอย่างว่าเนาะเวลาที่ห้องการส่งพวกเขาไปประชุมอยู่ต่างแขวงนอกจากค่าโรงแรมแล้วพวกเขาก็ยังได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงประจำวันตื่นอีกอีกตัวอย่างนึงเวลาไปประชุมอยู่ต่างแขวงพนักงานจะได้รับเบี้ยเลี้ยงเพิ่มนอกจากเงินเดือนที่ได้รับประจำ
2: อันนั้นเป็นเบี้ยเลี้ยง
0: นักกีฬาทีมชาติทุกคนจะได้รับเงินเบี้ยเลี้ยงในระยะที่เก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
2: เขาหมายก็กว้างได้สนะอาจารย์เบี้ยเลี้ยงนี่ก็ได
0: ้แน่นแน่นกว้างแล้วนี่มาเทียบใส่กับคำว่าเงินเดือนเงินเดือนเป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าเงินเงินก็หมายถึงเกียร์หรือโลหะมีค่าที่ใส่เป็นการแลกเปลี่ยนส่วนคำว่าเดือนหมายถึงห้องเวลา30วันเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นเงินเดือนก็หมายถึงค่าตอบแทนการเยียดชิดใจให้เป็นห้องประจำทุกเดือนนะดังตัวอย่างมาห้องท้ายเดือนพนักงานทุกคนต่างก็รอคอยให้เงินเดือนโอนเข้าบัญชีเพื่อจะได้น้ำไปจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง
2: ๆค่าไฟฟ้าโลดก่อนหมู่อาจารย
0: ์ค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปาเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันง่ายพอโอนเข้าบัญชีเนี่ย
2: แม่นละ
0: แล้วเวลามันจ่ายค่าน้ำค่าไฟฟ้าเขาก็โอนเนาะ
2: แม่น
0: อันนี้ง่ายอีกตัวอย่างหนึ่งบริษัทแห่งนั้นได้มีการปรับโครงสร้างเงินเดือนใหม่เพื่อดึงดูดเอาผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมหรือเปล่าอีกตัวอย่างหนึ่งท่านเชิงได้พยายามเร่งจ่ายเงินเดือนแก่ครูอาจารย์และแพทย์หมอผู้อยู่เขตห่างไกลสอบลีกให้ทันเวลาวันนี้สรุปความหมายคือและความตามข้อ 2ตอนคํานี้ความคือกันทั้ง3คําเนี่ยผลประโยชน์ในรูปแบบเงินหรือว่ามูลค่าทดแทนที่องค์กรรัฐบาลหรือว่านายจ้างได้มอบให้แก่บุคคลเพื่อจุดประสงค์ในการดํารงชีวิตและตอบแทนการเสียเปรียบมันมีความแตกต่างแต่กิจที่มันเน้นใส่ค่าอาหารค่าเสบียงโดยเฉพาะมากำหนดเป็นรายวันหรือตัดมาแล้วมาเป็นกองการโดยเฉพาะในวงการทหารตำรวจหรือว่านักเรียนที่นักเรียนกินนอนเนาะหรือการไปภาคสนามติดคุณจะใส่คำว่าอัตตากิจส่วนว่าเบี้ยเลี้ยงมันเน้นใส่ค่าใช้ใจประจำวันหรือว่าค่าความชีพชั่วคราวนี้ที่มักจ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากเงินเดือนงานที่ต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ทางการหรือว่าไปเรียนต่อหรือว่าจ่ายให้กับนักกีฬาอาสาสมัครและทหารพันธะ
2: อ
0: ันคุณจะใส่เข้ามาเบี้ยเลี้ยงส่วนเงินเดือนนี่มันเน้นไปค่าจ้างวัดที่เป็นขอบผูกพันแน่นอนตามตำแหน่งงานโดยคิดไล่และจ่ายเดือนละครั้งเพราะว่าจะมีการเดินทางไปเรียกนอกหรือบอกระตามคือว่าได้เป็นปกติอันเงินเดือนอันส่วนว่าเบี้ยเลี้ยงมีได้ปกติบ่ดอกซอน
2: บ
0: ่คือว่าเป็นนักศึกษาอยู่สิก็ได้มีเรียนที่ว่าเป็นนักศึกษา
2: เจ้า
0: อย่างเนี้ยจบแล้วคือสร้างหาเฮ็ดเรียกที่ว่าบ่มีหลักเบี้ยเลี้ยงจะได้เงินเดือนถ้าว่าได้เฮ็ดเรียกนะ
2: เจ้าแม่แม่ล่ะอาจารย
0: ์ถ้าว่าเป็นพนักงานได้เป็นพนักงานจะมีอัตรากินเด้เวลาออกไปนอก
2: แม่นเพิ่นบ่ใช้เพิ่นบ่ใช้คําว่าเบี้ยเลี้ยงเนาะอาจารย์เนาะเวลาที่เพิ่นใช้คําว่าอัตตากินเพื่อจําแนกเบี้ยเลี้ยงนี่จะเน้นเนี่ยนะแม่นค่าเลี้ยงดูหรือว่าเงินอุดหนุนที่เบิกจ่ายเน้นเฮาเน้นใช้ทุกมื้อนี่มันกับนักศึกษาเนาะอาจารย์เนาะส่วนว่าพนักงานที่เฮาเอิ้นว่าค่าของชีพชั่วคราวที่เบิกจ่ายให้เวลาที่ไปเฮ็ดเวียกนอกนะเป็นเงินนอกเหนือจากเงินเดือนนี่เห็นเพิ่นมักใส่มันอัตตากินเนาะนิยมใส่หลายนี่เจ้ามีทั้งบอลคือและกับบอลต่างคำทั้ง3นี่นะมันแทนกันบ่ได้อาจารย์มันคนละความหมายเออใส่ในกรณีเฉพาะของแต่ละคำแต่ละกรณีเนาะแทนกันบ่ได้คิดว่าคือสิได้แล้วเนาะอาจารย
0: ์
2: ยังเด็ดขาดและขาดโตครูคำสุดท้าย
0: นี่เป็นคำตอบในหมวดการแสดงความมั่นใจการตัดสินใจหรือการกำหนดเงื่อนไขที่บ่มีการเปลี่ยนแปลงถึงมาจะมีคำว่าขาดคือกันแต่ในทางภาษาศาสตร์ในการนำไปจริงๆแม้มีความแตกต่างกันทั้งด้านเข้าภาษาและบริบทรายละเอียดมีขึ้นอันนี้เด็ดขาดเป็นคำผสมประเภทคำวิเศษประกอบด้วยคำว่าเด็ดเด็ดนี่หมายถึงขาดออกจากกันหรือว่าลุกออกก็ได้หรือว่าแง่มแง่ก็ได้ขาดหมายถึงแง่ออกจากกันบ่ต่อกันสิ้นสุดก็ได้เมื่อสองคำนี้ผสมกันเป็นเด็ดขาดก็หมายถึงว่ามาแนวใดก็เฮ็ดแนวนั้นเฝ้าแนวใดเฮ็ดแนวนั้นเนาะบ่เปลี่ยนแปลงแง่มแง่คำนี้นี่จะเน้นถึงกฎระเบียบข้อห้ามหรือว่าทางด้านจิตใจจำตัวอย่างว่าทางคณะกรรมการได้ออกแจ้งการห้ามบ่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาในเขตคือพร้อมเอกสารนี้โดยเด็ดขาดเห็นไหมอีกตัวอย่างหนึ่งถึงว่ามูเพื่อนจะสักชวนแนวใดลาคนยังปฏิเสธอย่างเด็ดขาดที่จะบ่ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขอินพาสสอน
2: เจ้า
0: ส่วนเป็นยินคาสิโนระบบไปอีกตัวอย่างนึงวันน่ะตั้งย่ำตื่นกับทีมงานมาเรียกโครงการนี้ต้องเฮ็ดให้สำเร็จทันตามกำหนดเวลาอย่างเด็ดขาดมาอันนี้มันคำนิยามของคำว่าเด็ดขาดในตัวอย่างคำว่าเด็ดขาดมันนี่มาเทียบใส่กับคำว่าขาดตัวขาดตัวนี่มีคำผสมประเภทคำวิเศษคือกัน ประกอบด้วยคำว่าคาคานี่หมายถึงแยกออกจากกันบ่ต่อกันสิ้นสุดส่วนตัวก็หมายถึงตัวบุคคลหรือมูลค่าทั้งหมดของสิ่งนั้นเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นคาโตก็หมายถึงตกลงที่เด็ดขาดตกลงที่เด็ดขาดในมูลค่าหรือขอผูกพันของสิ่งนั้นๆโดยบ่มีการเปลี่ยนแปลงหรือต่อรองอีกในภายหลังอธิบายสั้นๆก็แม่นบอกความขาดบอกความสุดหรือว่าบอกราคาเด็ดขาดก็ได้อันนี้มันขาดตัวนั่นตัวอย่างรถคันนี้คอยขายที่เจ้าในราคา50ล้านอีกแบบขาดตัวเด้อบ่ต้องมามัดจำหรือว่าผ่อนจ่ายอย่างอีกเป็นตัวอย่างหนึ่งผู้รับเหมาตกลงทับเรียกค่าสีอาคารเงินหลังใหม่ด้วยราคาเหมาขาดตัวโดยรวมทั้งค่าแรงงานและค่าอุปกรณ์ทั้งหมดอีกตัวอย่างหนึ่งเพิ่นได้เซ็นสัญญาโอนกิจการห้างอาหารให้กับเจ้าของใหม่แบบขาดตัวโดยจะบอกเขามามีส่วนแบ่งในผลกำไรอีกอันนี้มันมีนามของคำว่าขาดตัวในตัวอย่างเนาะวันนี้อาจารย์จะมาสรุปความหมายคือในต่างของสองคำนี้ความหมายคือกันทั้งสองคำนี้หมายถึงสภาพที่สิ้นสุดแน่นอนบ่มีการผ่อนผันหรือเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นอีกมันความหมายต่างกันในด้านบริบทในการนำใส่เนาะเด็ดขาดเน้นใส่คำสั่งกฎระเบียบข้อห้ามหรือจิตใจที่นักแน่นมักใส่ในการบริหารกฎหมายการปกครองหรือการแสดงจุดยืนของบุคคลอันนี้มันเด็ดขาดเห็นไหมว่าเด็ดขาดมันขาดตัวขาดตัวมันเงื่อนใส่การซื้อขายการตกลงราคาหรือการมอบเกียรติขาดโดยบ่มีขอบผูกพันบ่มีการทวงคืนและบ่มีการคิดรายเงินเพิ่มเติมในภายหลังหมายว่าจ่ายแค่เดียวจบ
2: จบเจ้าสิลุกทุนสิได้กำไรกับยาบ่มีสิทธิ์เฮี้ยงห้องอีกภายหลังเนาะ
0: แน่แล้วบัดนี้อาจารย์จะมาสรุปแบบสั้นๆเด็ดขาดเน้นไปกฎระเบียบข้อห้ามจิตใจที่แน่นอนบ่มีการผ่อนผันขาดตัวเน้นไปราคาการซื้อขายขอตกลงที่จบสิ้นบ่มีการต่อรองเพิ่มเติมบัดนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างประโยคที่มี2คำนี้ในประโยคเดียวกันผู้จัดการได้ตัดสินใจย่างเด็ดขาดว่าราคาสินค้าที่เสนอไปเงินราคาขาดตัวว่าสามารถลดราคาหรือว่าต่อรองได้อีกต่อไปเมื่อที่สำหรับ
2: เด็ดขาดและขาดตัว
0: ขาดตัว
2: ก็คิดว่ามีจุดเน้นที่เฉพาะเนาะเด็ดขาดเน้นเรื่องกฎระเบียบระเบียบการคำสั่งข้อห้ามรวมถึงจิตใจของเขาคันว่าบ่ไปเด็ดขาดนี่ก็คือต้องบ่ไปได้อาจารย์ต้องบ่ไปแท้ๆได้ไผสิมายั่วไผสิมาจ้างหยังก็ต้องบ่ไปจิตใจต้องนักแน่นเข้มแข็งเนาะคันว่าเด็ดขาดบ่กินเด็ดขาดก็คือบ่กินแท้ๆเฮ็ดแนวใดก็บ่จังใดก็บ่ยืนยันคำเก่าบ่คือบ่ส่วนขาดตัวเน้นเรื่องส่วนหลายเว้าเรื่องราคาเนาะอาจารย์เนาะการตกลงซื้อขายกัน
0: ขายตกลงเกี่ยวกับเรื่องสินค้าชั้นต่าง
2: ๆตัวอย่างว่าขาย2ล้าน 500,000 กีบขาดตัวก็หมายความว่าเจ้าซื้อได้ก็ซื้อราคานั้นน่ะซื้อบ่ได้แล้วก็แล้วเนาะอาจารย์เนาะ
0: ต่อรองบ่ต้องต่อรองนะ
2: แม่นบ่ให้โตอีกขั้นโตขึ้นนี่ก็บางเทื่อสิพิจารณาแต่มันบ่มีดอกโตขึ้นนะมีแต่โตลงนะถือว่ามันบ่ได้เนาะต้องมันบ่มีการเว้ากันตื้มอีกมันจบสิ้นไปเลยสมมุติว่าการรับเหมาสิตกลงแล้วว่าเท่านี้ปานนี้เจ้าไปคิดไรมาโอ้ข่อยคือขาดทุนแท้เอ้าขอเสนอเพิ่มอีกบ่มีทางเนาะอาจารย์เนาะว่าขาดตัวนี่ถือว่า
0: ขอข
2: บ่สามารถเจรจาได้อีกเรียกห้องหยังก็บ่ได้อีกบ่คือกันมีรายการเอ่ยแทนกันบ่ได้อีกในกรณีใช้เฉพาะถึงจะมีคําว่าขาดนั่นน่ะคือกันแต่ว่าแทนกันบ่ได้มีกรณีใช้เฉพาะ
0: คือว่าตัดสินใจเด็ดขาดเนาะที่ว่าตัดสินใจ
2: ขาดตัวบ่บ่ได้แล้วมันบ่รวมกันได้นี่น่ะเนาะอาจารย์หรือว่า
0: ลองเวลาเฮาเอาตัวอย่างมาเนาะลองเอาคํามาเด็ดขาดไปใส่อันขาดต
2: ั
0: วมันได้บ่เวลามีประโยคที่คำว่าขาดตัวเอาคำเด็ดขาดออกไปเวลาถ้าว่าอ่านไปแล้วมันบ่บ่ได้ก็แสดงว่ามันเป็นคำ2คำที่มีความหมาย
2: ค่อยค่อยตัดสินใจขาดตัวเขาบ่ได้ใส่ได้ขายราคานี้เด็ดขาดเอาคันว่าห้ามขายราคานี้เด็ดขาดนี่เข้าใจแต่ว่ามันก็มาห่วมในกรณีที่1โอ้ยเนาะได้กระแทนกันบ่ได้ปิ้นเนาะได้ก็ปิ้นบ่ได้อาจารย์บ่ลงคิดว่าคือสิได้แล้วแล้วเฮาจะพบกันอีกวันพุธกับวันศุกร์เนาะอาจารย์ขอบใจหลายๆเด้อสุขดีอาจารย์เจ้าอีกท่านนึงแสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงนำนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์อาจารย์แสงฟ้าหรณุภาพคิดว่ามีรายการที่ฝากคำศัพท์นำดอกซ้อนก็สิพร้อมให้เกียรติตามเฮาฟังอยู่เนาะเพราะดอกซ้อนได้แจ้งแล้วว่าขออภัยเด้อยกย่องแต่มื้อวันศุกร์มาจะสนทนานำอาจารย์มื้อนี้แล้วก็ยังวันพุธกับวันศุกร์เนาะอาทิตย์นี้ยัง2มื้อที่อาจารย์จะเข้าร่วมสนทนาในรายการยังมีคำศัพท์จำนวนหนึ่งที่สังหวมไว้แล้วก็ยังมีบทความวิชาการที่อาจารย์ที่ดอกซ้อนได้นำเสนอออกอากาศเนาะแล้วก็ยังมีคำถามข้องใจในรายการติดตามรับฟังเติมอีกวันพุธเด้อวันศุกร์วันพุธเติมแล้วก็วันศุกร์เติมส่วนวันคานกับวันพฤหัสนี้ดอกซ้อนมาพบกับมีรายการนำเสนอบทความวิชาการของบรรดานักวิชาการนักวิชาการด้านภาษาศาสตร์รวมถึงอาจารย์ที่สอนวิชาภาษาลาวก็มีวรรณคดีก็มีเนาะเรารวมแม่นอยู่ภาควิชาภาษาและวัฒนธรรมลาวและมีรายการก็จะนำเสนอให้ท่านได้รับฟังในแต่ละครั้งที่มาพบกับมีรายการเนาะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้นำกันเวลาหมดแล้วอวยพรทุกท่านมีความสุขโชคดีตลอดไปพบกันใหม่มื้ออื่นมื้อนี้ลาก่อนสบายดี
3: นี่ตุนคู่บัวตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำใช้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: ้โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
3: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
4: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
3: มี3แพ็กเกจพุ้นใด
4: โอ
3: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
4: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิติดต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
3: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
4: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: หลังจากที่แม่กินตัวโนนีเอนไซม์กับตัวฟอกได้ไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
6: ก็ไอแดงบวมง่ายหลาย
5: อ๋อบวมง่ายหลายเนาะแสดงว่ามันในนี้ความรู้สึกของแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมานี
6: ่ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียหยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
5: ้โดยตะกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
6: บ่
5: มีแม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยเนาะแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้เสียหญ้าสบายแล้วบ่เมื่อยแล้ว
6: เสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันตะกี
5: ้ก้มก็บ่ได้อีก
6: โ
5: อ้ย
7: น้องพ่อก็เขาอยากแก้วินกัน
5: ก
7: ็ตะกี้กินยาแก้วิน
5: โอ้ตะกี้พอกินยาแก้วินติโอ้โดย
7: เดี๋ยวนี้เขากินนั้นบ่วิน
5: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วินก็บ่กินละ
6: แต่แม่บ่วินดอกมีแต่เมื่อย
5: โดยโอ้ยพ่อนี่บินพร้อมเมื่อยพร้อมว่าซั่นซะห่วย
8: วันนี้เช้าแล้วอยากแก้วิน
5: อยากแก้วินเช้าแล้วเนาะ
8: มันบ่วินแล้วก็บ่กิน
5: ดีใจเนาะ
9: สนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและ WhatsApp 02054495449อีกเทื่อ020 5449 5449
10: ก่อนพอจะกินนี่พอมีปัญหาสุขภาพทางด้านใดบ่ก่อนพอจะกินตัวฟอกเลือดกับตัวนี
11: ้โอ้แปลว่าเรื่องผ่าตัดนี่นะกับข้อพ่อเด้เอาสุนัขนะแต่ว่ากินมานี่ก็หลายแนวนะกินกับเขาเอาตัวนี้เอาไข่ไงนะ
10: กินหลายอย่างพอเนาะ
11: กินหลายอย่างนะตัวนี้เป็นถือว่าเอาไข่มาใช้ตัวซื่นได้นะ
10: นี่พอกินได้จากมือละ
11: ฟอกเลือดนี่มันไม่เป็นสี่มือนี่หรอวะสี่มือครึ่งนะ
10: มือครึ่งแล้วเนาะ
11: สี่มือครึ่งกับมือที่สามบ้างคือว่าไข่
10: แล้วอยู่ในตัวนี่สบายตัวบ
11: ่สบายสบายหลายเติม
10: สบายหลายเติมเนาะ
11: คือว่าไข่ไข่ก่อนหมดแล้วนะ
10: ไข่คนไม่กินเนาะการนอนรับนี่
11: แต่ว่านอนได้นะคือว่าโอเคแล้วสามีนะว่าแต่ข้าเขานอนไม่ได้เลยต้องได้กินยาจะระงับเงี้ยคนนอนได้ตัวนี้คือว่าอันที่ว่าเราเขาโอเคอยู
10: ่แต่เดี๋ยวนี้พอไม่ได้กินยาระงับไปสิ
11: บ่ตั้งแต่เมื่อกินไม่ได้กินเลยนอนได้อยู่เอาข้าวเอาที่กินตลอดได้ตัวนี้นะเอาที่ปวดจนว่าไม่ขอเงินน้ำลูกตั้มไม่ซื้อเงินเงินอะไรนะเคยที่ซื้อกินตลอดนะอย่างกระยามันเฮามันโซมพอแห้งแล้วได้เน
10: า
11: ะดีใจด
10: ี
11: ใจแล้วกับผมมันฟื้นมาเฮาอายุขนาดนี้แล้วนะอันรู้สึกว่าหัวเมื่อแล้วก็ว่าสมควรนะว่าสมควรนะวันเฮาขึ้นมาได้สําเร็จอ่าพอขึ้นว่าดีใจดีใจแท้
10: โอเคละมีแต่ว่าพอ
11: ที่ถึกอยู่เฮาเบิ่งแต่ละปัญญาเฮามันหลายโพดนะขึ้นว่าคือสิดีอยู่เฮาเบิ่งขึ้นว่าต้องดีอยู่ปัญญาตัวยาตัวนี้นะเฮาขึ้นว่าพอกินตัวมันก็บ่คือตัวนี้นะกินมาได้หลายแล้ว
9: สนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป02054495449อีกเถื่อ020545449
12: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการอาทิตย์อัสดง

0: บายดีท่านผู้ฟังที่เข้ารบตอนหับทานเข้าสู่เวลารายการอาทิตย์อัสดงอีกเช่นเคยทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวออกอากาศให้ท่านได้ฟังผ่านระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ทางภาคพื้นดินนอกจากนั้นก็ยังกระจายทั้งเว็บไซต์ www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกพร้อมด้วยแพร่ภาพออกอากาศทั้งเพจ Facebook ลาวเนชั่นแนลเรดิโอท่านสามารถติดตามหับฟังรายการหับสมรายการของพวกเราแบบสดๆกันเลยนะข้อมูลข้อมซื้อแน่สลับสับเปลี่ยนกันยามค่อยคำลงแรงผู้ที่กำลังกลับบ้านกับซองหรือแวะตลาดตะลีซื้ออาหารคำสันตัวซื้อยังไปกินแรงเนาะมื้อนี้เอาขอให้เป็นมื้อที่ดีและก็มื้อที่มวนซื่นอาหารแซ่บซ้อยพร้อมกับครอบครัวในตอนแรงมื้อนี้เด้อติดตามเฮาฟังรายการของพวกเฮาไปนำอยากจะฟังเพลงฟังลำก็แม่นติดตามกันได้ทางเพจ Facebook หรือว่าทางวิทยุก็ได้เนาะเป็นข้อความกันเข้ามาทางหน้า Facebook Liveลาวเนชั่นแนลเรดิโอตำหนิที่ชมกันเข้ามาอยากจะฟังเพลงฟังลำกับพิมพ์ข้อความกันเข้ามาคอมเมนต์ทั้งหน้าไลฟ์สดก็ได้เนาะท่านผู้ฟังเนาะปัญญาพร้อมที่จะปรับปรุงรายการให้มันน่าสนใจขึ้นและก็เอาเรื่องข้อมูลความซื่นเป็นเสียงเพลงเสียงครับเสียงลำมีรายการขอมากสิจัดให้ตามนั้นเนาะมวลซื่นน้ำกันยามนี้คอยคำลงแรงยังสิหลายท่านก็บอกว่าโอ้ยหลังมือใดฝนตกนี่ก็ลำบากแน่กับบ้านกับซองก็ดีมือใดฝนบ่ตกสัมผัสอากาศร้อนจังสิแหละโลกเปลี่ยนแปลงไปนำนับมือเนาะท่านผู้ฟังเนาะต้นไม้มันหน่อยลงนับมือมีแต่ผู้ตัดผู้ปลูกหน่อยจังสินะนานใหญ่อีกได้ต้นไม้นี่10 20ปี
1: หลักๆก็มันเกิดจากอาหารการกินกินสิ่งที่บ่เป็นประโยชน์หรือว่าประโยชน์น้อยหรือว่ากินสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กินหลายโพดก็บ่ดีทุกอย่างต้องอยู่ในความพอดีเนาะท่านผู้ฟังเนาะสุขภาพจึงจะแข็งแรงสมมุติว่ากินมะม่วงมันดีต่อสุขภาพมันมีสารอันนั้นอันนี้วิตามินซีสูงบ่หยังก็ว่าไปแต่ว่ากินหลายเกินไปก็เกิดน้ำตาลสะสมจังซี่แหละดังนั้นทุกอย่างต้องปรับให้อยู่ความพอดีเด้อท่านผู้ฟังเด้อก็คือกินมัมมัมบ่คําเบิ่งทองนี่บ่ได้เด้อบริษัทไอลาดาลาวก็นําเข้าและจัดจําหน่ายหลากหลายผลิตภัณฑ์บ่จะเป็นสบู่และก็ยาถูแก้วยาสระผมดําแล้วก็ยังมีโนนิเอนไซม์ทั้งหมดนี้แม่นสกัดมาจากมากโนนิเด้อท่านผู้ฟังเด้อโดยเฉพาะสบู่นี่สกัดมาจากมากโนนิเช่นเดียวกันโนนิโกนศบเนาะก็คือสบู่ทองคําจากมากโนนิในเวลาทานอาบน้ําก็ต้องมีสบู่ที่เฮ็ดให้เฮามั่นใจใส่แล้วสุขภาพดีก็คือผิวพรรณผ่องใสผิวพรรณชุ่มชื่นมีน้ํามีนวลแล้วก็กําจัดจุดด่างดําแล้วก็เฮ็ดให้ผิวชุ่มชื่นปรับปรุงผิวมองค่ำให้กลับมากระจ่างใสสะลอหรือว่าเฮ็ดบ่เฮ็ดให้เกิดหอยแหวหอยยานต่างๆเนาะอันนี้มันสำคัญหลายเวลาอาบน้ำก็ต้องได้มีสบู่ดีๆหอมๆหุกแล้วมั่นใจว่าซั่นซะอบอุ่น แล้วก็ยังมียาถูแก้วพร้อมเด้อท่านผู้ฟังยาถูแก้วใส่มือละ2ครั้งคือกันกับยาถูแก้วทั่วไปนี่แหละเนาะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญนี้ยาถูแก้ว BSY Fresh and Whitening นี้เฮ็ดให้ทำความสะอาดแควและก็ซองปากหรือว่าในปากเฮานี้กำจัดแบคทีเรียได้เนาะบ่ให้เป็นแควแมงบรรเทาความร้อนถอนพิษลดอาการบวมลดอาการเจ็บปวดอักเสบร้อนในพยาธิปากเปื่อยจังซี่ช่วยให้ปากและแควเหือกแข็งแรงนี่สำคัญหลายในปากในถ้าว่ามีกินปากหรือว่าเจ็บแควแมงอยู่ตลอดนี่นอกจากจะเจ็บแล้วยังมีกินปากบอบพึงปรารถนาอีกท่านผู้ฟังอันนี้สำคัญหลายต้องได้เบิ่งแยงเป็นพิเศษยังอีกหลายผลิตภัณฑ์เนาะท่านผู้ฟังใจท่านได้รับรู้กันตื่มในระยะต่อไปแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังข้อมูลความซื่นจากทางรายการของพวกเฮาซะก่อน

0: มากโนนิมีสารอาหารสำคัญต่อห่างกายมนุษย์หลายกว่า2ห้อยสนิทโนนิเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของหมากไม้สนิทเดียวกันหมากโนนิมีสารอาหารอยู่2สนิทแต่หมากไม้สนิทอื่นบ่มีสารโปรเซโลนินและเซโลนินโปรเซโลนินสามารถปิ่นปัวเซลล์ที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวหมากโนนิมีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่าหมากโนนิเป็นดอกก่อนจึงเป็นหมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปีหมากโนนิพบได้ในเขตอาซีออสเตรียแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะอยู่เกาะตาฮิติโนนิเป็นพืชเขตฮอนเมื่อก่อนบ่ทันมีห้องหมอและยาผู้คนนิยมใช้หมากโนนิในการปิ่นปัวพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลโปรเซโลนินแม่นหยังโปรเซโลนินแม่นสารตั้งต้นของเซโลนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงรักษาซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำฮอนลวกเบาหวานบาดแผลและอื่นๆลดฝ้ากะห้อยผิวหน้าพร้อมให้ความสุ่มซื่นพร้อมนี้โนนิยังสามารถป้องกันพยาธิ NCD หรือพยาธิบ่ติดต่อสำเหือเซนเบาหวานความดันพยาธิเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกพยาธิหลอดเลือดหัวใจตีบพยาธิมะเร็งพยาธิปอดพยาธิอ้วนซึ่งปัจจุบันมีประชากรทั่วโลกเป็นพยาธินี้ถึง75ส่วนห้อยโดยเห็นได้ถึงคุณประโยชน์มหาศาลของหมากโนนิกลุ่มบริษัท BSY Health Industry Group จำกัดได้รับการสร้างตั้งขึ้นในปี2006อยู่รัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นวิสาหกิจเทคโนโลยีชีวภาพแบบรวมกลุ่มที่รวมเอาการค้นคว้าพัฒนาการผลิตการขายเข้าเป็นหนึ่งเดียวเป็นกลุ่มบริษัทแบบครบวงจรที่มีนวัตกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์ดำเนินธุรกิจสุขภาพและความงามทั่วโลกได้สร้างตั้งบริษัทใน13ประเทศจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลายกว่า40ประเทศโดยใช้แบรนด์สุขภาพโนนิเป็นแกนกลางพวกเฮามีผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่สกัดจากหมากโนนิเซนสเปนโนนิเอนไซม์ยาถูแคลเฟรชแอนด์ไวท์เทนนิ่งสบู่โนนิโกลซอฟแซมพูโนนิแบล็กแฮร์เมจิกยาขี้ผึ้งโนนิครีมทาตาต้านหอยแฮวเอนไซม์หมักไหมโนนิสุดความงาม BSY เซรั่มฟื้นฟูไว้หนุ่มและอื่นๆอีกซึ่งให้คุณประโยชน์เฮ็ดให้สุขภาพของทุกๆท่านมีความสมบูรณ์และแข็งแรงนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY Group จำกัดผู้เดียวสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของพวกเราติดต่อ020-8889-1689 020-5449-5449
1: จะได้มวลบ่เสียงเพลงเสียงครับเสียงล้ำจากทางรายการของพวกเฮาสลับสับเปลี่ยนกับโฆษณาสลับสับเปลี่ยนกับสาระดีๆโดยเฉพาะแม่นผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทไอราดาลาวที่นำเข้าและก็จัดจำหน่ายให้ท่านผู้ฟังได้สั่งไปสมใส่กันเนาะในเดือนเมษานี้อย่าลืมเด้อท่านผู้ฟังเดือนเมษานี้แจกเลยท่านที่ซื้อโนนิเอนไซม์1แก้วแถมไปเลย1แก้วเส้นเดียวกันซื้อ1แถม1ไปโลดเนาะและกระทั่งที่ซื้อยาถูแก้ว2ลอดแถมสบู่ให้อีก1ก้อนราคาในกุ้มค่าได้ราคาก็พอใช้เนาะบ่แพงหลายสิ่งสำคัญคำนึงถึงสุขภาพที่เราจะใช้เราต้องเบิ่งแยงสุขภาพนั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่าไปคือว่าโอ้ยมันแพงหลายสินะก็แน่นอนละผู้ลางคนกับเงื่อนไขอาจสิบ่พออย่างก็แล้วแต่แต่ว่าให้คิดว่าเฮาต้องเบิ่งแยงสุขภาพของเฮานะมวลๆซื่อๆกันเสียงเพลงแน่บ่ลำน้ำสลับสะเปลี่ยนกันไปจังซี่แหละให้ถูกใจหลายผู้หลายคนลางคนก็บ่มักแบบอภิญญาเปิดก็มีดังนั้นอย่าลืมตำหนิติชมเข้าทางรายการของเฮาทางไลฟ์ Facebook เนาะ Lao National Radio Page Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวของพวกเราเป็นข้อความกันเข้าหาพิญญาได้เด้ออย่าลืมสั่งซื้อไปใส่ผลิตภัณฑ์ดีๆที่พิญญาว่ามาเมื่อกี้นี้ทางบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเพิ่นพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพให้ทานผู้ฟังล่าเลยบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆตลอด24ชั่วโมงกับผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทจำหน่ายเนาะก็คือโนนิเอนไซม์ทานซื้อมื้อนี้1แก้วแถมไปเลย1แก้วเด้อเพื่อหยังเพื่อให้ทานได้ไปกินเพื่อเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายซ่อมเซลล์ซ่อมแซมเซลล์ที่ถูกทำลายให้กลับมาแข็งแรงบำรุงสมองนี่และก็ช่วยให้กระตุ้นการเฮ็ดเวียกของสมรรถภาพร่างกายปรับปรุงการเฮ็ดเวียกของระบบลำไส้ระบบย่อยอาหารควบคุมความดันไขมันในเลือดระดับน้ำตาลบรรเทาอาการเจ็บปวดต่างๆเฮ็ดให้นอนหลับดีกินข้าวแซ่บสันตัว ต้านเซลล์มะเร็งป้องกันแบคทีเรียและก็ต้านการอักเสบพร้อมเนาะเวลาเฮาเจ็บเป็นแน่นอนไปหาหมอนี่มีเพิ่นจะกวดทุกเทื่อเนาะคล้ายๆคือกันครับฮู้จักฮู้จักอย่างฮู้จักพยาธิของตนเองเวลาไปกวดนี่จะมีอาการอักเสบขึ้นมาเวลาเฮาเป็นไข้ไข้ขึ้นสูงนี่ภูมิต้านทานโดยเฉพาะเม็ดเลือดขาวนี่จะขึ้นสูงเพิ่นบอกว่ามีการอักเสบต้องได้กินยานั่นคือการต่อต้านพยาธิของภูมิต้านทานในร่างกายเห็นได้ภูมิต้านทานในร่างกายจะแข็งแรงเฮาก็ต้องบำรุงด้วยโนนิเอนไซม์โนนิเอนไซม์จากทางรายการของพวกเฮายังมีรายละเอียดอีกหลายๆอย่างเนาะอยากฮู้สรรพคุณหรือว่าท่านเป็นพยาธินี่จะกินแนวใดจะไปหาแพทย์หาหมอแนวใดทางบริษัทไอราดาลาวให้คำปรึกษากับท่านผู้ฟังตลอด24ชั่วโมงได้เลยโทรไปปรึกษาโลดเนาะบอกเพิ่นแน่ว่าฮู้จากทางรายการอาทิตย์อัสดงว่าสิทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์จังซี่เพิ่นจะมีส่วนลดให้ตื้มแล้วก็มีคำแนะนำให้พร้อมเนาะตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดเด้อซื้อโนนิเอนไซม์1แก้วแถมไป1แก้วซื้อยาทูแก้ว2หลอดแถมสบู่ให้1ก้อนนั่นแม่นข่าวดีสิ่งดีๆมาให้ท่านผู้ฟังได้ซื้อไปใช้ได้ก็รักษาสุขภาพนํากันนอกนั้นผู้ที่เจ็บออดๆแอดๆผู้ที่เป็นลิดสะดวงดังลิดสะดวงทวารจังซี่โอ้ยจะแม่นทรมานแม่ตู้เอ้ยว่าซั่น มันทรมานแท้ใดเนาะเห็นคนอยู่เฮือนก็เป็นได้แต่ว่ามานําใส่โนนิเอนไซม์แล้วก็ถือว่าเซาแล้วในปัจจุบันนี้เป็นอันพยาธิลิดสะดวงจังซี่เวลาเฮาไปทายจะมีเลือดออกมาเนาะมีติ่งออกมาเป็นลิดสะดวงดังนี่หันใจก็ยากเจ็บปวดมีกลิ่นเหม็นโอ้ยจะเป็นทรมานอันนี้อย่าลืมเด้อโนนิเอนไซม์ช่วยทานได้เช่นเดียวกันทั้งวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้เพิ่นทันสมัยแล้วสกัดเอาสารเอนไซม์จากหมากโนนินี้มาเป็นยาบำรุงเนาะบำรุงร่างกายให้แข็งแรงช่วยเฮ็ดให้ระบบเลือดไหลเวียนดีลดอาการบวมอักเสบเฮ็ดให้ลิดสะดวงทวารหนักนี่ยุบตัวไว้บ่ต้องผ่าตัดและเฮ็ดให้โพรงดั่งลงสะดวกสำหรับผู้ที่เป็นลิดสะดวงดั่งเนาะและก็ช่วยให้ฟื้นฟูจากทางในออกมาสู่ทางนอกร่างกายของคนเฮาร่างกายจะแข็งแรงมีเงินแสนเงินล้านก็บ่มีความหมายถ้าร่างกายบ่แข็งแรงเนาะท่านผู้ฟังเนาะเอามวนซื่นๆจากทางรายการขอพวกเฮาตื่มอีกก่อนเนาะจังหน่อยจังมาโอมาลมกันตื่ม
2: หมากโนนิมีสารอาหารสำคัญต่อร่างกายมนุษย์หลายกว่า200สนิดโนนิเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นราชาแห่งสารอาหารของหมากไม้สนิทเดียวกันหมากโนนิมีสารอาหารอยู่2สนิดแต่หมากไม้สนิทอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปิ้นปั่วเซลล์ที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโนนิมีมาดนนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่ามากโนนิเป็นดอกก่อนจึงเป็นมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปีโนนิพบได้ในเขตอาเซียนออสเตรเลียแอฟริกาและอเมริกาแต่แหล่งปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่สุดแมนอยู่เขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะอยู่เกาะตาฮิติโนนิจัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่ทันมีห้องหมอและยาผู้คนนิยมใช้หมากโนนิในการปิ้นปั่วพยาธิต่างๆอย่างมีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงรักษาซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนรั่วเบาหวานบาดแผลและอื่นๆหลุดฝ้ากะห้อยผิวหน้า พร้อมทั้งให้ความสุ่มสื่นพร้อมนั้นโนนิยังสามารถป้องกันพยาธิ NCD หรือพยาธิบ่ติดต่อซ้ำเหือเส้นเบาหวานความดันโรคเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคมะเร็งโรคปอดโรคอ้วนซึ่งปัจจุบันมีประชากรทั่วโลกเป็นพยาธินี้ถึง75ส่วนห้อยโดยเห็นได้ถึงคุณประโยชน์มหาศาลของมากโนนิกลุ่มบริษัท BSY Health Industry Group จำกัดได้รับการสร้างตั้งขึ้นในปี2006อยู่รัฐฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นวิสาหกิจเทคโนโลยีชีวภาพแบบกลุ่มที่ร่วมเอาการค้นคว้าพัฒนาการผลิตการขายเข้าเป็นหนึ่งเดียวเป็นกลุ่มบริษัทแบบครบวงจรที่มีนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ดำเนินธุรกิจสุขภาพและความงามทั่วโลกได้สร้างตั้งบริษัทใน13ประเทศจำหน่ายผลิตภัณฑ์หลายกว่า40ประเทศโดยใช้แบรนด์สุขภาพโนนิเป็นแกนกลางพวกเฮามีผลิตภัณฑ์หลายชนิดที่สกัดจากมากโนนิเซนสเปรย์โนนิเอนไซม์ยาถูแคลเฟรชแอนด์ไวท์เทนนิ่งแชมพูโนนิแบล็คแฮร์เมจิกยาขี้ผึ้งโนนิครีมทาตาต้านห้อยแฮลเอนไซม์หมากไหมโนนิชุดความงาม BSY เซรั่มฟื้นฟูไว้หนุ่มและอื่นๆอีกซึ่งให้คุณประโยชน์เห็นให้สุขภาพของทุกๆทานมีความสมบูรณ์และแข็งแรง
3: นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY กรุ๊ปจำกัดผู้เดียวโทรและกดแอป020-5449-5449-020-5449-5449

อยู่ในดงบ่มีไม้ดินสิไงเป็นผงบ่มีดงดอนบังสิเกิดเป็นทะเลแล้งสายทาราสิคืนแห้งแสงสุรีสิฮ้อนจีฝูงหมูสัตว์ตำเสื้อสิสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ท่านเอ้ยอากาศฮ้อนฮ้อนท่านผู้ฟังในปัจจุบันนี้โดยเฉพาะยามเดือน3เดือน4เดือน5เดือน6นี่แหละอากาศฮ้อนอีหลีประเทศเรามี2ฤดูเด้อแต่ว่ามันก็ฮ้อนเนาะยามนี้เพิ่นสิเอิ้นว่าฤดูฮ้อนก็บ่ถูกได้ประเทศเฮานี่มีแต่2ฤดูก็คือฤดูแล้งกับฤดูฝนแต่ว่าในฤดูแล้งนี้อากาศฮ้อนอบอ้าวเป็นส่วนหลายจะหมายความว่าระยะที่มีอากาศฮ้อนอ้าวนี่ทรงระยะยาวเริ่มแต่เดือนท้ายเดือน2พุ่นแล้วมาจนฮอดเดือน5เดือน6พุ่นแล้วเนาะก็ฮ้อนฮ้อนแห้งอีหลีในระยะเดือนเมษาพฤษภาจังซี่นะเอาแล้วมาระวังกันตื่นการออกกําลังกายหรือว่าเฮ็ดเวียกกลางแจ้งจะเฮ็ดให้เป็นลมแดดเด้อแดดเผาไหม้เฮ็ดให้เป็นลมแดดก็มีดังนั้นอย่า

0: สุไปใจห้อนหลายผู้ดีเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนก็ดีเฝ้าแต่แล้วตากแดดเบิดมือเฝ้าไปดื่มน้ําเย็นใส่ซอกน้ําก็มีอันนี้เป็นห่วงเป็นใยแท้ๆอีกอันนึงก็ฝากความระมัดระวังกันตื่มการเกิดอัคคีภัยอยู่ในบ้านเฮาหรือว่าทั่วโลกอากาศร้อนแนวนี้นี่นะเกิดอัคคีภัยได้ง่ายเห็นบ่หลายท่านก็เห็นในต่างสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆที่ออกมาให้เห็นเป็นภาพแท้เนาะสถานที่จริงก็คือไฟไหม้โดยเฉพาะเฮือนที่เป็นเฮือนไหม้เฮือนเก่าจังซี่เกิดอัคคีภัยได้ง่ายเนาะอันนี้ต้องได้ระมัดระวังบ่จะเป็นไฟจากการหุงต้มแต่งอยู่คั่วกินต่างๆหรือว่าไฟฟ้าลัดวงจรอาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันสายฟืนสายไฟเงินใดมันเก่าแล้วมันมีอายุการใช้งานเบิดเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละอย่างเนาะท่านผู้ฟังเนาะถ้าว่ามันเก่าก๋ายเวลาการใช้งานแล้วก็มันต้องได้เปลี่ยนใหม่เด้อเพื่อความรับประกันเวลามันใหม่ขึ้นมาแล้วมันบ่คุ้มค่าอีหลีได้โจรปุ้น10เทื่อก็บ่ทอไฟไหม้เทื่อนึงเพิ่นว่าจังซั่นเนาะอันนี้ฝากด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากทางรายการอาทิตย์อัสดงของพวกเฮาไปใส่ก็ยิ้มอย่างสดใสยิ้มอย่างสดใสเท่าพร้อมกับอารมณ์ดีพร้อมเฮ็ดได้เกิดจากสุขภาพที่ดีสุขภาพที่แข็งแรงสังเกตบังโลดท่านผู้ฟังถ้าไผบ่สุขภาพดีเจ็บออดๆแอดๆโอ้ยย่างไปใส่ก็บ่สดบ่ใสเห็นหยังก็ห่วงนําแต่สุขภาพเออคือเจ็บคือปวดเนาะว่าซั่นแต่ว่าถ้าเฮาแข็งแรงภายในสู่ภายนอกร่างกายปึ้งปังสังเกตง่ายๆตื่นมามื้อเช้าถ้าว่าท่านใดยังโอ้ยเมื่อยเด้อิดเมื่อยบ่อยากลุกอันนั้นคือว่าสุขภาพบ่ดีแล้วบ่สดใสนอนน้อยบ่บ่ได้ออกกําลังกายบ่จังซี่แหละนะถ้าว่าตื่นเช้ามามื้อใดปึ้งปังแข็งแรงสดชื่นแต่เช้านี่โอ้ยสุขภาพแข็งแรงนะตื่นมาแล้วก็เฝ้าดื่มน้ําจอกนึงเพื่อสุขภาพจอกใหญ่ๆลดแห่งดีใช่ครับถ่ายสะดวกล่างลําไส้เนาะในตอนเช้านี่นะตื่นมาก่อนนอนท่านต้องดื่มน้ํา1จอกหรือ2จอกตามแต่ความอยากของท่านแต่ว่าต้องได้ดื่มนะดื่มแล้วบ่พอ10 20นาทีท่านก็จะเข้าห้องน้ําโลดสําหรับล่างห่างกายลําไส้ทางในของเฮาให้มันสะอาดเนาะท่านผู้ฟังต่อด้วยการอาบน้ําหกสบู่โนนิโกนศพสบู่ทองคำโนนิเนาะสวยทานได้เฮ็ดให้ผิวพรรณสะอาดพองใสมีน้ำมีนวลบ่มีห้อยแห้วห้อยแห้งอย่างต่างๆนี่สำคัญบำรุงผิว จังหน่อยอภิญญาก็ใส่ละบ่ว่าซั่นใส่ละไดใส่ละไดเนาะสบู่โนนินี่ใส่มาแล้วเนาะเห็นผลอีหลีเด้อ ใส่แล้วมั่นใจมั่นใจนั่นแหละว่ามันผิวพรรณมันสะอาดเนาะเครื่องทุกอย่างที่ว่าเวลาเฮาใส่ถ้าเฮาซื้อมั่นใจนี่มันก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะท่านผู้ฟังเนาะต่อด้วยอาบน้ำแล้วหกสบู่โนนี้แล้วก็อย่าลืมยาทูแค่ว BSY Fresh and Whitening อภิญญาใส่แล้วเช่นเดียวกันเด้อจังกล้ามาบอกมีรายการว่าใส่แล้วมันมั่นใจรู้สึกว่าปากสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นสดชื่นว่าซั่นๆเนาะเพราะว่าสกัดจากหมากโนนี้ช่วยฟื้นฟูเซลล์ในปากได้ช่วยให้เฮือกและแข็งแรงปากสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นนอกนั้นก็ลดอาการเป็นแผลในปากยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบ่เฮ็ดให้เป็นห้อนในสําคัญได้ห้อนในก็ได้ลดอาการเจ็บปวดเฮือกบวม แล้วก็บ่เฮ็ดให้เป็นแข้วแมงห้อนในนี่เป็นตุ่มเปื่อยในปากนะครับผู้ฟังเพิ่นเอิ้นห้อนในเนาะไปหาแพทย์ก็ได้ยาฆ่าเชื้อมาสําคัญอยู่อาหารการกินนั่นแหละกินผักหลายๆเนาะกินชิ้นให้น้อยลงจังซี่แหละจะบ่เกิดห้อนในเนาะท่านผู้ฟังเนาะยาทูแคล BSY Fresh and Whitening จะช่วยให้ท่านยิ้มได้อย่างมั่นใจมีปากสะอาดเฮือกและแคล้วแข็งแรงไปจนเฒ่าจนแก่พุ่นแหละเนาะเอามวลๆซื่อๆจากทางรายการของพวกเฮาตื่นอีกแล้วจังมาโอลมกันในระยะสุดท้ายจากทางรายการอาทิตย์อัสดง
1: สบายดีช่วงนี้ไปเฮ็ดหยังมาเจ้าคือยิ้มสดใสแท
2: ้ก็ใส่ยาทูแคล BSY Fresh and Whitening นี่เด้
1: โอ้ตัวที่มีโนนีเอนไซม์หันวะ
2: แม่นแล้วโนนีเอนไซม์ช่วยฟื้นฟูเซลล์ในซองปากช่วยให้เฮือกแข็งแรงแคล้วสะอาดลมหายใจสดชื่น
1: แล้วได้ยินว่ามีผง8081อีกแม่นบ่
2: แม่นแล้วผง8081เป็นสารสกัดที่ผ่านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยสั้นน้ำของจีนที่ช่วยสมานบาดแผลในซองปากและหยุดยั้งเชื้อแบคทีเรียได้หลายขึ้นอีกได้
1: โอ้ฟังแล้วหูสุดๆยอดเลยแล้วเปลี่ยนใจว่างเด้แม่นหยัง
2: เป็นสมุนไพรจีนระดับชาติเลยได้ที่ช่วยระบายความร้อนขับสารพิษลดอาการเจ็บปวดบวมในซองปาก
1: ว้าว3สารสกัดธรรมชาติรวมกันแบบนี้แขวเฮาต้องสะอาดเหือกแข็งแฮงแน่นอน
2: แม่นแล้วสดชื่นมั่นใจทุกลมหายใจต้องยาทูแขวเฟสแอนด์ไวท์เทนนิ่งยาทูแขวสมุนไพรพิเศษจาก BSY
1: BSY Fresh and Whitening ยิ่งใช้ยิ่งมั่นใจยิ้มได้ทุกมื
3: ้อนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY Group จำกัดผู้เดียวโทรและกดแอป020-5449-5449 020-5449-5449

0: าผิวหน้าเฮาใสเด้งขึ้นแท้ๆหลังจากใช้สบู่ทองคำโนนิโกช็อป
1: แท้หวะมันแตกต่างจากสบู่อื่นแนวใด
0: แตกต่างหลายเด้อสบู่นี้สกัดจากมังไม่โนนิสูตรพิเศษจากเกาะตาฮิติผสมกับเอนไซม์จากธรรมชาติโซเดียมโสมและทองคำที่ช่วยล้างสิ่งสกปรกจากใบหน้าอย่างอ่อนโยนล้ำลึกหอดหูขุ่มขนแถมยังช่วยเติมเต็มสารบำรุงให้ผิวซุ่มซึมกระซับช่วยชะลอหอยเหี่ยวยานได้ดำอีกได
1: ้โอ้โหฟังแล้วอยากลองเลยสบู่นี้ใช้ประจำวันได้เลยแม่นบอ
0: แม่นแล้วเด้อใส่ล้างหน้าอาบน้ำได้ทุกมื้อผิวเฮาจะใสเด้งผิวสุขภาพดีแข็งแรงปกป้องแสง UV เพิ่มความชุ่มชื้นช่วยลดหอยเหี่ยวยานผิวหมองคล้ำ
1: ว้าวแบบนี้ต้องซื้อมาใส่แล้วผิวใสสุขภาพดีแบบนี้หาบ่ได้ง่าย
2: ๆสบู่ทองคำโนนิโกช็อปผิวงามใสทุกมื้อของดีจากเกาะตาฮิติเห็นผลชัดเจนแน่นอน
3: และจะจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY Group จำกัดผู้เดียวโทรและกดแอป020-5449-5449
4: มวลซึนจากทางรายการของพวกเขาผ่านไปคิดว่าคงจะถือใจมิตรรายการทั้งเสียงเพลงเสียงครับเสียงล้ำทั้งสินค้าที่ทั้งรายการของพวกเขานำเสนอให้กับเพื่อนมิตรรายการได้รับฟังกันก็คือผลิตภัณฑ์จากบริษัทไอราดาลาวที่นำเข้าเลยจัดจำหน่ายตามตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเนาะท่านผู้ฟังเนาะไอราดาลาวจำซื้อนี้ไว้ให้ดีติดต่อสั่งซื้อสินค้าได้ก็คือ020-8856-55998856-5599และก็5449-5449ให้คำปรึกษากับท่านผู้ฟังเกี่ยวกับสุขภาพตลอด24ชั่วโมงบ่มีค่าใช้จ่ายใดๆโทรไปปรึกษาเพิ่นโลดเด้อเป็นวงเป็นใหญ่กันเบิดสุขผู้สุคนหากแพงมีรายการบ่ว่าจะมื้อใดปีใหม่ฟ้าใหม่ปีเก่าวันสำคัญใดๆก็บ่ได้พักกับเอานำเอาสิ่งดีๆมาบอกกันมีรายการอย่างเป็นประจำกันเลยห่วงใหญ่อยากให้ใส่เบิดสุขผู้สุคนนะซื้อมื้อนี้โนนี้เอนไซม์1แก้วแถมไป1แก้วเด้อท่านผู้ฟังเด้ออย่าลืมโทรไปถามเบิ่งบ่เสือก็ได้ ซื้อโนนี้1แก้วแถม1แก้วซื้อ1แถม1โลดแล้วก็ซื้อยาถูแก้ว2หลอดแถมสบู่ให้อีก1ก้อนเอ๊ะฝากโทรไปหาเพิ่นได้มั้ยโทรถามโลดบอกเพิ่นโลดว่าฮู้จักโฆษกอภิญญาเด้อทางวิทยุแห่งชาติรายการอาทิตย์อัสดงว่าสิฟังตลอดว่าสิไหวเพิ่นจะมีส่วนลดพิเศษให้อีกเนาะส่งให้ฮอดเฮือนก็มีได้ท่านผู้ฟังโทรไปถามไปปรึกษาสุขภาพได้8856-5599-5449-5449เอาเพื่อความมั่นใจของท่านบ่ต้องเสืออภิญญาทั้งหมดเนาะท่านต้องพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองนำใส่ผลิตภัณฑ์เองแล้วก็สอบถามรายละเอียดกับผู้ฮู้จากทางบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดเวลาทางรายการใกล้สิเบิดแล้วเวลาที่เหลือนี่ใจทานได้มวลซืนจากเสียงเพลงเสียงรำจากทางรายการของพวกเฮาเบิดบอนไดอภิญญาลาท่านผู้ฟังไปเพียงซ้ำนี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สบายดี
5: ท่านกำลังซอกหายาถูกแก้วที่ดีที่สุดแมนบอมาฮู้จัก BSY Fresh and Whitening ซึ่งแม่นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดของกลุ่มบริษัท BSY Health Industry Group จำกัดมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่รัฐฮาวายสหรัฐอเมริกาได้สร้างตั้งบริษัท13ประเทศและได้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปแล้ว40กว่าประเทศทั่วโลก BSY and Whitening แม่นยาถูแก้วสูตรพิเศษมีส่วนประกอบของเอนไซม์มาโกโนนีและเปลี่ยนใจหวางยาแพทย์จีนที่มีคุณสมบัติลดการอักเสบและบรรเทาความเจ็บปวดช่วยให้ซ่องปากของทานมีสุขภาพดีแก้วขาวสะอาดล้มหายใจสดชื่นยังบ่หมดเท่านั้นเพียงแต่ใส่ยาถูแก้ววันละ2ครั้งแต่ละครั้ง 2-3 นาทีก็สามารถกำจัดลมหายใจบ่ดีดับกลิ่นปากเสริมภูมิต้านทานในซองปากป้องกันพยาธิปากเปื่อยซ่อมแซมและปกป้องเปลือกแก้วป้องกันแก้วเปื่อยผุพังและเหือกบวมที่สร้างความทรมานให้กับทานยาถูแก้ว BSY Fresh and Whitening เพื่อหอยยิ้มที่สดใสแก้วแข็งแรงและมีสุขภาพดีนำเข้าและจะจำหน่ายโดยบริษัทอุตสาหกรรมสุขภาพ BSY Group จำกัดผู้เดียวสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรและวอทแอป020-8889-1689 020-5449-5449

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทร์นครหลวงจันทร์ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมทั้งไก่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียนครั้งที่23งานบุญลาวประจำปี2026จัดขึ้นที่นครหลวงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อโฆษณาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของสองประเทศลาวและญี่ปุ่นปัจจุบันหน่วยงานกู้ภัยลาวและไทยยังเล็งให้การช่วยเหลือประชาชนจำนวน7คนที่ติดค้างอยู่ปองถ้ำหินผาบ้านผันไซเมืองหลงแจงแขวงเซซบุญกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามเสนอรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาอัตราการเกิดที่ลดลงกองประชุมเวทีปรึกษาหารือผู้นำอุตสาหกรรมการค้าเอเปกจะจัดขึ้นในกลางเดือนมิถุนาปีนี้ที่นครหลวงปักกิ่งของจีนต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: งานบุญลาวประจำปี2026จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนเช้าของวันที่23พฤษภาคมนี้ที่สวนสาธารณะโยโยกินครหลวงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยได้รับเกียรติคำร่วมของท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวสมเด็จเจ้าหญิงไอโกะแห่งญี่ปุ่นท่านซิมาดะโทโมอากิรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นท่านนางซูจิยะซินาโกะประธานสมาคมมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่นลาวท่านอัมไพกินดาวงเอกอัครราชทูตลาวประจำญี่ปุ่นพร้อมด้วยบรรดาทูตตนทูตต่างประเทศประจำญี่ปุ่นแขกถึกเชิญจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาคลาเอกชนรวมทั้งบรรดาผู้สนับสนุนของญี่ปุ่นสมาคมลาวที่ประเทศญี่ปุ่นและนักศึกษาลาวเข้าร่วมอย่างคึกคืนท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารได้ต่างนารัฐบาลลาวได้ยกให้เห็นถึงความสำคัญของงานบุญลาวที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีและครั้งนี้เป็นครั้งที่14ซึ่งแมนกิจกรรมความมือสำคัญระหว่างลาวและญี่ปุ่นเพื่อโฆษณาเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและหิตของประเพณีอันดีงามของลาวให้แก่พลเมืองญี่ปุ่นและชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นการหัดแน่นมิตรภาพและการความมืออันดีงามระหว่างลาวและญี่ปุ่นในฐานะคู่ความยุทธศาสตร์หอบด้านพร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประชาชนสองชาติและผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวการจัดงานบุญลาวประจำปี2026เกิดขึ้นได้ย้อนการสนับสนุนการความมือและการประสานสมทบกันอย่างใกล้ชิดระหว่างคะแนนการเกี่ยวข้องทั้งสองฝ่ายลาวและญี่ปุ่นโดยเฉพาะการสนับสนุนของรัฐบาลก็คือกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นสมาคมมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่นลาวและคณะกรรมการจัดงานบุญลาว2026พิเศษในปี2026นี้สมเด็จเจ้าหญิงไอโกะแห่งญี่ปุ่นได้ให้เกียรติเข้าร่วมบุญลาวเป็นครั้งทวีภายหลังได้เสด็จเยี่ยมยามทั้งการอยู่ลาวในเดือนพฤศจิกายน2025ผ่านมาและเป็นการเยี่ยมยามทั้งการอยู่ต่างประเทศครั้งทำอิฐของพระองค์ในโอกาสดังกล่าวท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารได้ต่างนายรัฐบาลลาวแสดงความขอบใจมายังทุกๆภาคส่วนที่ได้ห่วมแหงห่วมใจสนับสนุนและช่วยเหลือจัดงานบุญลาวประจำปี2026นี้ให้สำเร็จเป็นอย่างดีพร้อมทั้งได้เสื้อเชิญแขกงานและประชาชนญี่ปุ่นก็คือนักท่องเที่ยวต่างประเทศเยี่ยมยามและท่องเที่ยวลาวให้นับมือหลายขึ้นเพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมและหิตของประเพณีอันดีงามของชาติลาวก็คือแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต่างๆของลาวและอวยพรให้การจัดงานบุญดังกล่าวประสบผลสำเร็จตามคาดหมายงานบุญลาวประจำปี2026จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำลาวร่วมกับโรงเรียนมัธยมตอนปลายนานาชาติซากุระและเพื่อนมิตรของประเทศลาวที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งดำเนินเป็นเวลา2วันแต่วันที่23หาสิ4พฤษภาคมนี้ภายในงานบุญลาวปี2026นี้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสและรับชมการแสดงศิลปะวรรณคดีจากคณะศิลปกรจากลาวหิตของประเพณีและการนุ่งถือที่เป็นเอกลักษณ์ของลาวพร้อมทั้งรับประทานและชิมรสชาติอาหารที่มีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ของลาวอีกด้วยในโอกาสเยี่ยมยามญี่ปุ่นในครั้งนี้ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวและภรรยายังได้ต้อนรับและพบปะกับท่านนางซูจิมะซินาโกะประธานสมาคมมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่นลาวและท่านทากาชิสุซุมุประธานสมาคมมิตรภาพไซตามะลาวและคณะเพื่อเพิ่มทวีหัดแน่นการพัวพันและการพัวมือความเข้าอกเข้าใจก็คือการสุขนิ้วส่งเสริมเวียกงานการทูตประชาชนการไปมหาสู่ของสององค์การนิติบัญญัติและประชาชนสองชาติลาวและญี่ปุ่นอีกด้วย
0: คณะภาคคณะนำองค์การกวดสอบแห่งราชจะสืบต่อเสริมขยายด้านดี ผลสำเร็จของเวียกงานกวดสอบแห่งรัฐในระยะผ่านมาและสืบต่อปรับปรุงแก้ไขด้านอ่อนของโครงสร้างให้ดีขึ้นในต่อหน้าท่านเวียงทวิศรเทพจันทร์ประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐให้ฮู้ว่าคณะภาคกรรณานำองค์การกวดสอบแห่งรัฐจะยึดมั่นปฏิบัติเวียกงานตามหลักการนำพักของภาคปฏิบัติตามหลักการร่วมศูนย์ประชาธิปไตยและแบ่งความรับผิดชอบในการนำพาเวียกงานกวดสอบแห่งรัฐแต่ละขั้นอย่างเข้มงวดเพิ่มทวีความเป็นเจ้าการผ่านขยายและจะตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายก็คือมติกองประชุมสภาแห่งชาติมติของคณะประจำสภาแห่งชาติสภาประชาชนขันแขวงอย่างเข้มงวดและให้บรรลุผลเป็นจริง
2: สืบต่อเสริมขยายด้านดีผลสำเร็จของเวียกงานกวดสอบแห่งรัฐในระยะผ่านมาพร้อมกันนั้นก็จะสืบต่อปรับปรุงแก้ไขด้านอ่อนของโครงสร้างและนำใส่บทเรียนที่ถอดถอนได้เพื่อสืบต่อนำพาสีนำเวียกงานในต่อหน้าจะยึดมั่นปฏิบัติเวียกงานตามหลักการนำพาของพรรคปฏิบัติตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยและแบ่งความรับผิดชอบในการนำพาเวียกงานกวดสอบแห่งรัฐแต่ละขั้นอย่างเข้มงวดจะเพิ่มทวีความเป็นเจ้าการในการผันขยายและจะตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายก็คือมติของกองประชุมสภาแห่งชาติมติของคณะประจำสภาแห่งชาติและของสภาประชาชนแขวงอย่างเข้มงวดและให้บรรลุผลเป็นจริง
0: ท่านเวียงทวิศรเทพจันทร์ให้ฮู้ตื่นว่าองค์การกวดสอบแห่งรัฐจะสืบต่อเพิ่มทวีความเป็นแบบอย่างในการนำพาซี่นำเพื่อสร้างความสามัคคีเป็นเอกภาพความเป็นเจ้าการกล้าขีดกล้าเฮ็ดและกล้ารับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีความปลอดใสบริสุทธิ์รับใส่ซาดรับใส่ประชาชนสู่ศูนย์เฮ็ดให้เวียกงานกวดสอบแห่งรัฐประกอบส่วนสำคัญเข้าในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมโดยกฎหมายเฮ็ดให้ประเทศชาติได้รับการพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้ง
1: วันที่11พฤษภาคมนี้คณะผู้แทนฝ่ายลาวนำโดยทานพลโทสายใจกรมสิทธิ์รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพร่วมกับบรรดาผู้บัญชาการทานสูงสุดของประเทศสมาชิกอาเซียนได้เข้าร่วมกองประชุมทั้งไกลผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียนครั้งที่23ภายใต้การเป็นประธานกองประชุมของพลเอกโรมิโอเอสบรอนเนอร์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพฟิลิปปินส์ในกล่องประชุมได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับปัญหาสิ่งท้าทายต่อความมั่นคงในภาคพื้นที่ต่างฝ่ายต่างมีความสนใจเพิ่มทวีการประสานงานความมั่นคงทางทะเลเสริมขยายความพร้อมสำหรับ HADR และวิกฤตการที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศการเพิ่มทวีการหัวมือในคงเขตความมั่นคงที่พ้นเด่นขึ้นมาการส่งเสริมการทูตด้านการป้องกันประเทศและการสร้างความมั่นใจปัญหาสิ่งท้าทายต่อความมั่นคงที่บ่แม่นทางการทหารนับมือนับเพิ่มทวีความสลับซับซ้อนและยากที่จะคาดคะเนได้เป็นต้นอาชญากรรมข้ามชาติการก่อการร้ายความมั่นคงทางทะเลความมั่นคงทางระบบคอมพิวเตอร์ภัยพิบัติธรรมชาติยาเสพติดอื่นๆนอกนี้กองประชุมยังได้รับฟังการรายงานผลสำเร็จกองประชุมหัวหน้าสืบข่าวทหารอาเซียนครั้งที่23และกองประชุมผู้นำประชาคมสืบข่าวทหารอาเซียนครั้งที่3บทรายงานผลกองประชุมหัวหน้าสู่หบอาเซียนครั้งที่16การแลกเปลี่ยนทัศนะในหัวข้อร่วมกันรักษาอนาคตของอาเซียนร่วมกันการรับรองเอาแผนการ2ปีของกองทัพอาเซียน2026หา2028และแถลงการร่วมกองประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียนครั้งที่23การลงนามในแถลงการร่วมกองประชุมครั้งที่23แบบออนไลน์และการมอบหับตำแหน่งประธานกองประชุมครั้งที่24จากฟิลิปปินส์ให้สิงคโปร์เติมอีก
0: ปี2025ผ่านมาลาวประเสริฐหน้ากับสิ่งท้าทายหอบด้านเป็นต้นสภาพเศรษฐกิจยุ่งยากภัยเงินเฟ้อราคาน้ำมันแพงเหตุให้ค่าของชีพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบอย่างหนักหน่วงต่อการดำรงชีวิตของประชาชนพร้อมกันนั้นบรรดาปรากฏการณ์หยอดท่อในสังคมเซนปัญหายาเสพติดการพนันออนไลน์และดื่มสิ่งมึนเมาเป็นผลกระทบต่อความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและค่านิยมอันดีงามของชาติท่านนางดารณีพรหมวงศารองรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวรายงานต่อกองประชุมสรุปเวียกงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทั่วประเทศประจำปี2025และวางทิศทางแผนการประจำปี2026จัดขึ้นเมื่อมอมนิวา ถึงว่าพวกเขาจะสืบต่อขยายสายพัวพันการหัวมือกับสากลและภาคพื้นอย่างแน่นแฟ้นโดยผ่านการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมเพื่อสุขยุ่งส่งเสริมเผยแพร่พัฒนาและอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างกว้างขวางก็ตามแต่ในขบวนการเสื่อมยงยังมีความท้าทายหลายด้านโดยเฉพาะกระแสค่านิยมและวัฒนธรรมต่างชาติที่บ่สอดคล้องกับฮีตของประเพณีอันดีงามของลาว
3: ทางด้านวัฒนธรรมถึงเป็นว่าพวกเฮาจะสืบต่อขยายสายพัวพันการรวมมือกับสากลและภาคพื้นอย่างแน่นแฟ้นโดยผ่านการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมเพื่อแน่ใจสุขอยู่ส่งเสริมเผยแพร่พัฒนาและอนุรักษ์เหลืองานวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางกว่าตามแต่ในกระบวนการเสื่อมโยงดังกล่าวก็ยังมีความท้าทายหลายด้านโดยเฉพาะแม้นกระแสค่านิยมและวัฒนธรรมต่างชาติที่บ่สอดคล้องกับพิธีของประเพณีอันดีงามของลาวซึ่งได้แทรกซึมเข้าในทันเทววัยหนุ่มอย่างไวว่าสิ่งนี้แสดงออกผ่านการนุ่งถือที่คัดต่อกาลเทศะและการน้ำใส่ภาษาปากเว้าที่สอดกระจ่างและการปาลาหิตของประเพณีเฮ็ดให้ความเป็นเอกลักษณ์และจิตวิญญาณของวัฒนธรรมลาวจืดจางและลดหน่อยถอยลงไปเถิดละกาว
0: ท่านนางดลานีพรหมวงศาให้ฮู้ตื่นว่าเวียกงานการท่องเที่ยวเห็นว่ามีการฟื้นฟูและขยายตัวอย่างตั้งหน้าแสดงออกจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมีจำนวนเพิ่มขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวสากลและนักท่องเที่ยวภายในมีจำนวนเพิ่มขึ้นเลื่อนคาดหมายถึงอย่างไรก็ตามการบริการและการบริหารจัดการในบางด้านยังบ่ทันบรรลุตามคาดหมายโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการสนองข้อมูลการท่องเที่ยวเริ่มแต่ด่านสากลเข้าออกประเทศตามเส้นทางท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆยังบ่ทันสามารถตอบสนองได้ตามยุคสมัยและความต้องการตัวจริงกลายเป็นอุปสรรคและสิ่งท้าทายต่อภาพพจน์โดยรวมและคุณภาพของการท่องเที่ยวลาวในเวทีสากล
1: ปัจจุบันหน่วยงานกู้ภัยของลาวและไทยพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องยังสืบต่อเร่งให้การช่วยเหลือประชาชนจำนวน7คนที่ติดค้างอยู่ปองถ้ำหินผาบ้านพันไซเมืองลองแจ้งแขวงเสสมบูรณ์แต่การปฏิบัติเรื่องงานตัวจริงนั้นยังพบอุปสรรคหลายอย่างที่ต้องได้ระมัดระวังและเหตุเวียกแข่งกับเวลาย้อนสภาพฝนยังสืบต่อตกอย่างต่อเนื่องเหตุให้ระดับน้ำในถ้ำเพิ่มสูงขึ้นท่านนางเพชรสมัยโพไซยวงศ์รองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงไซสมบูรณ์ประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติคันแขวงทั้งเป็นหัวหน้าคณะทีมงานติดตามแก้ไขภาคสนามได้รายงานในฮู้ว่าในตอนบ่ายของวันที่24พฤษภานี้บรรดาทีมงานกู้ภัยจาก4ภาคส่วนเดินทางไปถึงเมืองลองแจ้งและเข้าปฏิบัติงานตัวจริงอยู่ภาคสนามภายหลังรับฟังรายงานข้อมูลจากคณะผู้สอบภาคสนามและประชาชนผู้ที่เคยเข้าไปฮู้ถ้ำผาหินเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานทีมงานกู้ภัยของไทยจำนวน6คนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่3คนเริ่มเข้าปฏิบัติงานในถ้ำฮอบถ้ำอิฐและนำภาพถ่ายออกมาเพื่อประเมินและประชุมกับคณะแล้ววางแผนปฏิบัติงานฮอบ2โดยในเวลา 20:00 นได้กะเกี่ยมสืบต่อฮอบ2ตามแผนคาดคะเนให้ฮอดเป้าหมายบอนประชาชนติดค้างอยู่แต่เกิดฝนตกหนักเฮ็ดให้มีน้ำไหลเข้าน้ำออกบ่อใหญ่ขึ้นอุปกรณ์นำไส้จำนวนหนึ่งขนส่งไปบ่ทันฮอดสนามเพราะนักเส้นทางยุ่งยากจึงได้โจแผนการดำน้ำแต่ยังสืบต่อดูดน้ำออกปกติตลอด24ชั่วโมงสำหรับแผนการเคลื่อนไหวในวันที่25พฤษภานี้จะสืบต่อจากจุดที่6โดยจะดำน้ำเข้าไปหาเนิน30องศามีระยะทางประมาณ30เมตรซึ่งเนินนี้คาดว่าจะมีผู้รอดชีวิตติดอยู่ในนั้นและปฏิบัติแผนการดูดน้ำออกตลอด24ชั่วโมงส่วนเวียกงานอยู่ภายนอกได้เกี่ยมพาหนะอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินให้หับประกันตลอด24ชั่วโมงซึ่งคณะผู้สอบสนามแต่ละภาคส่วนได้กะเกี่ยมความพร้อมรอบด้านเป็นต้นอุปกรณ์หับใส่เวียกงานสนามเสบียงอาหารอื่นๆนอกจากนี้ยังได้สุ่มใส่ป้องกันรักษาความสงบปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมเป็นปกติสุ่มใส่ปฏิบัติเวียกงานตามแผนการของทีมกู้ภัยให้บรรลุคาดหมายและได้รับผลดี
0: ปัจจุบันทั่วประเทศมีผู้เป็นพยาธิไข้เลือดออกแล้ว 1,259 คนและยังบ่มีกรณีผู้เสียชีวิตสำหรับอยู่นครหลวงจันทร์จัดอยู่ในอันดับ4มีผู้ติดเชื้อสะสม100กว่ากรณี ดร.นางคำลาเผ่าดาวันหัวหน้าแขนงควบคุมพยาธิต่อให้ฮู้ว่าพยาธิไข้เลือดออกแม่นพยาธิที่อันตรายสมควรและจำนวนผู้ติดเชื้อในปัจจุบันนี้เห็นว่าสูงสมควรถึงว่าจะบ่มีกรณีผู้เสียชีวิตฉะนั้นเรียกร้องให้ประชาชนเอาใจใส่ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ของหนอนน้ำยุงลายอนามัยเฮือนรวมทั้งบริเวณอ้อมรอบเฮือนสารให้สะอาดเนื่องจากระยะนี้แม่นย้ำฝนเฮ็ดให้ยุงลายแพร่ขยายได้ง่าย
4: ไข้ยุงลายทั่วประเทศนี้มีทั้งหมดอยู่ 1,259 ที่ว่ายังบ่ทันมีกรณีเสียชีวิตสำหรับนครหลวงเวียงจันทน์ปัจจุบันจัดอยู่ในอันดับ4มีอยู่100กรณีแต่ก็ยังบ่ทันมีการเสียชีวิตก็อยากให้ทั้งพ่อแม่ประชาชนเอาใจใส่เพราะปัจจุบันนี้ก็คือเริ่มมีฝนมาแล้วเนาะการทําลายแรงเพาะพันธุ์เฮ็ดแนวใดบ่ให้มียุงลายมาไข่ใส่ในการแพร่พันธุ์ของยุงลายนี่อันนี้แม่นอยากให้ทุกครอบครัวเป็นเจ้าการดูแลเฮือนสารทั้งในและนอกให้มันสะอาดทุกงามและก็บ่ปิดแรงเพาะพันธุ์ของยุงลายพวกเฮาจึงสิบ่เป็นไข่ยุงลายแล้วอันนี้แม่นจุดนึงที่อยากจะเล็งใส่ให้กับทั้งพ่อแม่ประชาชนมีส่วนร่วมหลักๆเลยเนาะกันป้องกันก็คือการปฏิบัติ5ปอแล้วก็ป้องกันบ่ให้ยุงกัด
0: ดร.นางคำลาเผ่าดาวันยังได้เรียกร้องให้ประชาชนเอาใจใส่ในเวลาเป็นไข้ควรไปพบแพทย์หมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านและบ่ถือเบาโดยการซื้อยามากินเองเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียชีวิตต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นวันที่18 59พฤษภาคมนี้ที่ห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองเพียงแขวงสยามบุรีกรมสังคมร่วมกับองค์การบ้านจุดสุ่มสากลและห้องการแรงงานและสวัสดิการสังคมเมืองเพียงได้จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับเวียกงานป้องกันและช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงผู้ถูกข้อหาจากการฆ่ามนุษย์ให้ตานางปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของเด็กขันบ้านอยู่เมืองเพียงมีทานจัดสนาเลิศห้องหัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงพร้อมด้วยผู้ต่างหน้าจากกระทรวงแขวงเมืองและสมณกรบ้านเป้าหมายของเมืองเขาห่วม
5: สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้มีบรรดานักสมณกรมาจากโรงเรียนและบรรดาทานนายบ้าน10บ้านเป้าหมายของโครงการอยู่ภายในเมืองเขาห่วมฝึกอบรมจำนวน53ทานขั้นบ้าน10บ้านเป้าหมายจากบ้าน50ทานคือบ้านปงวางบ้านเมืองเพียงบ้านกลางบ้านน้ำเฮียบ้านนาบวมบ้านนาสิงบ้านน้ำปุ๋ยบ้านน้ำยาบบ้านปากซองและบ้านนาอุ้มการฝึกอบรมในครั้งนี้บรรดาผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้สภาพรวมภาระบทบาทและความรับผิดชอบของตานางปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของเด็กขั้นบ้านความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิเด็กการเสริมความหุ่นแห้งต่อแม่หญิงและเด็กน้อยการปกป้องและช่วยเหลือเด็กการเคลื่อนย้ายแรงงานแบบปลอดภัยการสกัดกันและต้านการค้ามนุษย์รูปแบบของการค้ามนุษย์นอกนั้นบรรดาผู้เข้าร่วมยังจะได้แลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันเพื่อเฮ็ดให้สุดฝึกอบรมเวียกงานป้องกันและช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงผู้ถูกข้อหาจากการค้ามนุษย์ให้แก่ตานางปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของเด็กขั้นบ้านจำนวน10บ้านเป้าหมายของโครงการอยู่เมืองเพียงได้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับผลสำเร็จเป็นอย่างดีและในโอกาสนี้ทานจัดสนาเลิศห้องหัวหน้าแผนกแรงงานและสวัสดิการสังคมแขวงสัญญาบุรีได้กล่าวเปิดสุดฝึกอบรมเกี่ยวกับเวียกงานป้องกันและช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงผู้ถูกข้อหายจากการค้ามนุษย์ให้แก่ตานางปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์ของเด็กขั้นบ้านอย่างเป็นทางการแสงสุดากิ่งสวัสดิ์รายงานข่าวจากเมืองเพียงแขวงสัญญาบุรี
0: กองประชุมสรุปเวียกงานห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงลงน้ำทาปี2025และวางทิศทางปี2026จัดขึ้นในกลางเดือนพฤษภาคมนี้ที่ห้องการดังกล่าวภายใต้การเป็นประธานของทานศรีพรกองจำปาหัวหน้าห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนแขวงมีทานคำฟองอินมณีประธานคณะกรรมการปกครองแขวงประธานคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนขันแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้อง
6: ในกองประชุมได้เผยแพร่โครงการการเมืองของพรรคฉบับที่3บทรายงานการเมืองต่อกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคมติกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคเผยแพร่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10 2026-2030เผยแพร่บทรายงานการเมืองของคณะบริหารงานพรรคแขวงครั้งที่9เผยแพร่แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม5ปีครั้งที่ ก่า2021-2025และทิศทางแผนการ5ปีครั้งที่10 2026-2030 ของเควงผ่านข้อกำหนดเลขที่46ทับกมสพลงวันที่19มีนา2026บัตรด้วยแบบแผนวิธีเฮ็ดเวียกและการผัวพันระหว่างเลขาคณะบริหารงานพรรคกับประธานคณะกรรมการปกครองนครเควงมติตกลงฉบับเลขที่มติตกลงฉบับเลขที่29ทับคปพคลงวันที่27เมษายน2020ว่าด้วยการแบ่งความรับผิดชอบให้คณะบริหารงานพรรคเควงสมัยที่9ซึ่งบางตนสหายคำกิ่งผุยลามณีวงศ์กรรมการส่วนกลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคเควงประธานสภาประชาชนเควงได้ให้ฮู้เกี่ยวกับโครงการการเมืองฉบับที่3การเผยแพร่เอกสารในครั้งนี้ก็เพื่อเฮ็ดให้พนักงานลักเลงคณะพรรคคณะนำแต่ละคันกำแน่นในจิตใจทิศทางและหน้าที่จุดสุ่มที่ได้กำหนดไว้แสงอรุณรายงานจากวิทยุกระจายเสียงเควงรงลำทา
0: ในวันที่19พฤษภาคมนี้ท่านเลือนวิไลจันทราพันธ์รองเลขาพรรคแขวงบริคัมไซผู้สีนำเวียกงานก่อสร้างฮักฐานการเมืองพร้อมด้วยคณะได้ลงติดตามสุกญูเวียกงานก่อสร้างฮักฐานการเมืองและเวียกงานพัฒนาสุนบทหอบด้านระยะ3เดือนต้นปีนี้
7: ก่อนกองประชุมได้รับฟังการพาบริงานย่อเกี่ยวกับเวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองติดพันกับเวียกงานพัฒนาส่วนบนหอบด้านแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงาน3สร้างในระยะ3เดือนผ่านมาซึ่งได้ยกให้เห็นถึงผลงานด้านดีและประดาจุดอ่อนข้อคงค้างของการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในระยะผ่านมาพร้อมเดียวกันนั้นประดาคณะประธานพร้อมด้วยแขกที่เข้าร่วมกองประชุมยังได้พร้อมกันประกอบความคิดเห็นตีราคาคืนต่อกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในด้านต่างๆร่วมกันอย่างกุกไปกุงมาเพื่อแน่ใจเห็นให้ประดาจุดอ่อนข้อคงในการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานที่บ่มีผลสำเร็จได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างตั้งหน้าและมีผลสำเร็จตามคาดหมายที่วางไว้เวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองพัฒนาส่วนบนหอบด้านและเวียกงานสามสร้างแม่นยุทธศาสตร์หลักของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแก้ไขความทุกข์ยากและเสริมขยายระบบการเมืองอยู่ขั้นหักทานทั้งสามเวียกงานนี้มีความเชื่อมโยงกันอย่างแน่นแฟ้นซึ่งเป็นพื้นฐานในการปรับปรุงยกระดับสมาชิกพรรคและองค์การปกของบ้านให้มีความเข้มแข็งแน่สหายฮักทานการเมืองอำนาจการปกครองแนวลาวสังสาดและองค์การจัดตั้งมหาชนมีความหนักแน่นหาประกันเสถียรภาพความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมในการลงติดตามสุกญูการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานก่อสร้างฐานการเมืองอยู่ที่เมืองเวียงทองในครั้งนี้สหายหงเลขาพรรคแขวงยังได้มีคำเห็นโอรมให้ทิศสีนำโตกับคณะนำของเมืองเพื่อให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานในต่อหน้ามีผลสำเร็จตามทิศทางแผนการที่วางไว้สุขสาครปัญญานุวงศ์รายงานจากวิทยุแขวงบุรีคำไซ
0: ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวอากาศประจำวัน
8: ความกดดันต่ำของอากาศร้อนที่มีกำลังปานกลางปกคลุมยุทธภาคของประเทศลาวสมทบกับกระแสลมตะวันตกตะวันตกเสียงใต้ผัดปกคลุมซึ่งจะให้อากาศร้อนอยู่ทั่วไปและจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแหงอยู่บางท้องถิ่นของบรรดาแขวงภาคกลางและภาคใต้ภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแหงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง16หา30องศาภาคเหนือด้านตะวันตกอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแหงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง20หา33องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแหงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับเสาส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา33องศาภาคกลางอากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแหงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง23หา35องศาสลับแควงไซสมบูรณ์อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยเพราะมีลมผัดแหงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง20หา30องศาหากใต้อากาศร้อนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแหงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ40ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง24หา38องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวนจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อม ในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมผัดแฮงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมคลองฝนระดับ30ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระหว่าง15หา28องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร
0: ์ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
9: ตามข่าวต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามเสนอต่อรัฐบาลให้จัดสรรงบประมาณหลายกว่า 1,800 ตื่นดวงต่อปีเพื่อเป็นแห่งจูงใจประชาชนสำหรับการเกิดลูกท่ามกลางอัตราการเกิดลดลงอย่างต่อเนื่องโดยจะมอบเป็นเงินสดหรือโอนผ่านธนาคารให้แก่แม่หญิงที่มีลูกอย่างน้อย2คนก่อนอายุ35ปีถ้านโยบายดังกล่าวผ่านการอนุมัติจะมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่1กรกฎาคมปีนี้เป็นต้นไปขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของเวียดนามวิเคราะห์ว่ามาตรการจูงใจทางการเงินถือเป็นการตอบสนองอย่างรีบด่วนต่ออัตราการเกิดที่ลดลงโดยอัตราการเจริญพันธุ์ระดับชาติจากจำนวนเด็ก2คนต่อแม่หญิง1คนเมื่อปี2021ลดลงมาอยู่ที่เด็ก1คนต่อผู้หญิง1คนในปีนี้และคาดว่าจำนวนการเกิดจะลดลงอีก
0: วิทยุโทรทัศน์ศูนย์กลางจีนรายงานว่างานวางแสดงการส่งเสริมตองโซการสนองสากลจีนครั้งที่4จะจัดขึ้นระหว่างวันที่22หา26เดือนมิถุนายนปีนี้ที่นครหลวงปักกิ่งของจีนคณะกรรมการส่งเสริมการค้าสากลจีนแจ้งให้ฮู้ว่าในงานครั้งนี้จะจัดกองประชุมเวทีปรึกษาหารือผู้นำอุตสาหกรรมการค้าองค์การหัวเมืองเศรษฐกิจอาเซียนแปซิฟิกหรือเอเปกจีน2026สมณะปิ่นอ้อม3หัวข้อสำคัญพร้อมทั้งดำเนินการทบ

0: ตามข่าวต่างประเทศศูนย์ควบคุมและป้องกันพยาธิแห่งแอฟริกาเตือนว่ามีความเสี่ยงสูงหลายที่เชื้อไวรัสอีโบลาจะแพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆในทวีปแอฟริกาภายหลังเริ่มแพร่ระบาดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยกงโกไปสู่อูกันดาโดยการเคลื่อนย้ายประชากรในปริมาณสูงและความบ่มั่นคงภายในภาคพื้นเป็นปัจจัยที่ให้เชื้อไวรัสชนิดนี้แพร่ระบาดออกไปปัจจุบันในกงโกมีผู้เสียชีวิตย้อนพยาธินี้แล้ว177คนนอกนี้ยังมีผู้สงสัยว่าติดเสื้อนี้อีกบ่ต่ำกว่า500คน
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไซและบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน
2: จะว่าคือข่อยบ
3: ่ว่ายังล่ะ
2: เข้าป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิงที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมากไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิงแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
3: เออก็แม่นแหละเทียบแต่ก่อนไผก็บ่ได้พอกุ้งอยู่กุ้งกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเบิงเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างเลยครับพอสุครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมื้อนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ล่ะย้ําได้ผักและรัดเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเฮาอยากให้พวกเฮามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง
4: ยกสูงนำใจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งโดยตนเองเพื่อแก้ไขความทุกข์ยากสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและรักแพงทุกท่าน30นาทีต่อจากนี้ไปขอต้อนรับบรรดาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการพัฒนาชนบทและลืบลางความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติซึ่งรายการนี้กระจายเสียงพร้อมกันทั้ง2ระบบคือระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์และระบบ FM 103.7เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศทุกๆวันจันทร์และวันพุธเวลา 19:30 หา 20:00 นอกจากออกอากาศทางระบบ AM และ FM แล้วท่านสามารถรับฟังทางออนไลน์ได้ที่ www.lnr.org.lar และแอปพลิเคชัน Radio Garden ได้เพราะว่ารายการพัฒนาชนบทได้ลืบลางความทุกข์ยากกับเป็นรายการหนึ่งของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่ได้โฆษณาเผยแพร่แนวทางนโยบายของภาคและรัฐเฮาโดยเฉพาะก็แม่นเอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวเอาใจใส่เวียกงานแก้ไขความทุกข์ยากนำเสนอครอบครัวตัวแบบแต่ละคงเขตเริ่มจากคันบ้านคันเมืองหอดคันแขวงและศูนย์กลางที่พ่อแม่ประชาชนพวกเฮาเอาใจใส่สร้างเศรษฐกิจครอบครัวการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพิ่งตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองเป็นสิ่งสำคัญฉะนั้นรายการพัฒนาชนบทและรื้อรังความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอบทที่เว้าถึง3เป้าหมายสู่ส่วนจัดตั้งมติสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองและหลังจากนั้นจะให้ท่านได้รับฟังวิธีการปลูกมะแตงให้ได้ผลผลิตสูงเทคนิคการบริบทรักษาที่สาวกสิกรควรฮู้อย่าลืมติดตามรับฟังได้รายการพัฒนาชนบทและลึกลางความทุกข์ยากมื้อนี้จะนำเสนอให้เพื่อนมิตรรายการได้รับฟังแต่ว่าตอนต้นรายการนี้เบิกบานมวลซื่นกับพิงห้องจากรายการสากลและหลังจากนั้นจึงกลับมารับฟังเนื้อในรายละเอียดจากรายการไหลยะต่อไป

0: สบายดีเซี่ยว
1: สบายดีโท่มื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้อ
0: เฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวซมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: ปึกบันมื้อคืนกับเพลงห้องจากรายการผ่านไปหลายท่านกําลังรับประทานอาหารแลงกันอยู่หลายท่านก็คงจะได้พักผ่อนกันแล้วภายหลังเลิกจากเวียกจากงานมาเต็มเลยหลายท่านกําลังขับขี่รถล้างพาหนะอยู่ตามท้องถนนหลวงค่อยไปค่อยมามีสติระวังตัวในการเสรถเสดนนดื่มเมาแล้วก็บ่ต้องไปขับขี่รถล้างพาหนะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเสียเวลาเสียเงินคําเจ็บเป็นด้านสุขภาพไปอีกด้วยเพราะว่าปัญหาสุขภาพทางกายเป็นสิ่งสําคัญทางกายแข็งก็อยู่ทางทำมาหากินอยู่ทางสร้างเศรษฐกิจครอบครัวเพราะว่าปัจจุบันนี้ชาวไร่ชาวนาสากสิกรกปห.กำลังเอาใจใส่ลงสู่การผลิตข้าวนาปีหลายเขตหลายท้องถิ่นก็ได้พร้อมกันไถฮดนาไว้แล้วบางท้องถิ่นที่เฮ็ดนาว่านก็ได้พร้อมกันเอาใจใส่ว่านข้าวว่านน้ำไปที่เรียบร้อยแล้วท่านผู้ฟังสนานพวกเฮาก็จงพร้อมกันเตรียมพร้อมบ่อนที่มีเงื่อนไขน้ำสดรับประทานเพียงพอฝนก็เอื้ออำนวยได้ปีในท่านผู้ฟังหลายท้องถิ่นก็แม่นได้ลงมือตกกาไปที่เรียบร้อยแล้วบางท้องถิ่นก็อาศัยแต่น้ําฟ้าน้ําฝนแดก็พบความยุ่งยากในการผลิตทั้งใดก็ตามพวกเฮาก็จงเอาใจใส่ช่วยกันผลิตให้ได้หลายแล้วขายเป็นสินค้านํารายได้มาสู่ครอบครัวเฮาซึ่งภาครัฐและรัฐบาลเฮาก็ได้มีความเป็นห่วงเป็นใยเอาใจใส่ส่งเสริมพ่อแม่ประชาชนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวเป็นต้นกําแมนการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองนั่นแหละเป็นสิ่งสําคัญฉะนั้นใจท่านได้รับฟังบทที่เว้าถึง3เป้าหมายสู่ส่วนจัดตั้งมติสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองท่านผู้ฟังปี2024-2026นี้มติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเป็นเจ้าตนเองในระยะใหม่กําหนดแจ้งให้สุ่มทุกกําลังแห่งสังรวมเพื่อจัดตั้งปฏิบัติมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่11ของภาคระยะท้ายสมัยให้ปรากฏผลเป็นจริงด้วยคุณภาพและประสิทธิผลตัวจริงตามจิตใจสร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและหอบด่านพร้อมทั้งสร้างท่องท่าใหม่ให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติทิศทางคาดหมายใหญ่ฮอดปี2030ที่ถูกกำหนดออกในมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของภาคก็คือการบรรลุคาดหมายใหญ่ในวิสัยทัศน์ฮอดปี2030ใน3เป้าหมายสู่ส่วนมติว่าด้วยการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองให้สืบต่อรับประกันให้ประเทศของพวกเขามีเสถียรภาพทางด้านการเมืองและมีความสงบปลอดภัยทางสังคมอย่างหนักแน่นการขยายตัวของเศรษฐกิจมีความมั่นเทียงหนักแน่นและมีความยืนยงเป็นประเทศรายรับปานกลางสูงและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแบบยืนยงโดยพื้นฐานเศรษฐกิจตลาดตามที่สังคมนิยมได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบบรรดาภาคส่วนเศรษฐกิจที่เป็นกำลังแห่งให้แก่พื้นฐานเศรษฐกิจแห่งชาติมีความหนักแน่นมีระบบพื้นฐานโครงร่างเศรษฐกิจที่เข้มแข็งสร้างโครงประกอบเศรษฐกิจที่ถือเอากสิกรรมติดแน่นกับอุตสาหกรรมและการบริการพัฒนาไปตามทิศเศรษฐกิจภูมิปัญญาหันเป็นอุตสาหกรรมและเป็นดิจิตอลเฮ็ดให้สัดส่วนโครงประกอบด้านอุตสาหกรรมของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP เพิ่มขึ้นในแต่ละปีด้วยตัวเลขที่แน่นอนและบรรทัดที่2ให้สู่ส่วนขยายการจัดเก็บรายรับงบประมาณแห่งรัฐให้ได้สาวส่วนห้อยของ GDP แผนรายจ่ายบ่เกินการเพิ่มขึ้นของรายรับหรือว่าเกินสาวส่วนห้อยของ GDP เพื่อให้รายรับภายในกุ้มรายจ่ายภายในและมีส่วนสะสมเพียงพอเพื่อสำระหนี้สินสาธารณะเป็นเจ้าตนเองทางด้านการเงินระบบการเงินเงินตามีความทันสมัยมีประสิทธิภาพสะดวกคล่องตัวและเอื้ออำนวยให้แก่การบริการทางด้านการเงินการลงทุนและการผลิตธุรกิจต้องสู่ส่วนเฮ็ดให้งบประมาณสมดุลลดพรการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศ หันโครงสร้างหนี้สาธารณะที่มีดอกเบี้ยสูงไปสู่เงินกู้ต้นทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำและต้องรับประกันความเชื่อมั่นในการสำระซ่าสางหนี้สินต่างประเทศเฮ็ดให้ดัชนีความน่าเชื่อถือด้านการเงินดีขึ้นและปัญหาที่3ให้สู้ซุนแก้ไขปัญหาทางด้านเงินตาและการคุ้มครองเงินตาให้เข้าสู่ระบบและมีการหัดเปลี่ยนอย่างจ่าแจงรับประกันสถานภาพการเงินตาแห่งชาติให้มีความมั่นเทียงนำใช้เงินกีบให้เพิ่มขึ้นหลายเท่าสู่ส่วนที่ไทยอัตราเงินเฟ้อรุดลงอย่างต่อเนื่องในระดับ1ตัวเลขและครั้งสำรองเงินตาต่างประเทศเพิ่มหลายขึ้นคุ้มครองการส่งออกผ่านระบบธนาคารให้บรรลุ 85% รับประกันดุลสำระเงินตาต่างประเทศและการเข้าถึงบริการทางด้านการเงินต่อประชากรทั้งหมดบรรลุ 80%เอาที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นบทที่เว้าถึง3เป้าหมายสู่สนจัดตั้งมติการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองก็หวังว่าจะให้ความกระจ่างแจ้งแก่เพื่อนมิตรรายการผ่านไปแล้วตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมุ่นซื่นกับเพียงห้องจากรายการสะกอนและหลังจากนั้นจึงกลับมารับฟังเนื้อในรายละเอียดจากรายการไหลยะ

0: สืบต่อปฏิบัติเวียกงานสามสร้างให้แข็งแรงโดยการหันเวียกหันกำลังพนักงานและพาหนะทืนโหนลงให้หักฐานเอาแนวทางนโยบายเข้าสู่ประชาชนตั้งหน้าเฮ็ดเวียกศึกษาอบรมจัดตั้งปลุกระดมนำพาประชาชนเฮ็ดตัวจริงให้หลายเพื่อให้ทุกเวียกงานมีการหันเปลี่ยนอย่างตั้งหน้าและกลายเป็นขบวนหักศาสตร์และพัฒนาที่ฟุดฟื้นกว้างขวางของมหาชนแต่ขั้นหักฐานขึ้นมา
1: สาวลาวบ่มีวันลงลืมได
2: ้เงินเก็บมีขาล้นหากค้นห่วมแหงสูช่วยส่งเสริมคันแข็งแข็งกันสมไส้ห่วมใจกันเพียงพ่อมถนอมแพงเงินกีบเฮาเนอหีบมาโฮมห่วมเต้าเป็นก้อนแกนกำลังยามัวหวังแต่ไส้ใบใหญ่เงินเขาเมาแต่นำความสบายว่าง่ายถือสมไส้เฮ็ดให้เงินลาวเฟอร์ย่อนเผอตัวแต่ความง่ายซื้อขายท้อนหอนซื้อยู่ทรงเสริมกีบไว้สมไส้สวยกัน
3: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการพัฒนาชนบทและรื้อรังความทุกข์ยากจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเวลา 19:30 น. 20:00 น.ภายหลังที่พวกเราปฏิบัติหน้าที่เวียกงานตั้งแต่เช้าจนฮอดตอนค่ำแบบนี้หลายท่านกำลังรับประทานอาหารแลงกันอยู่หลายท่านก็คงจะได้พักผ่อนกันแล้วบ่ว่าท่านจะปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอย่างก็ตามก็จงเอาใจใส่ให้พิศอบเวียกงานที่ปฏิบัติอยู่นั้นให้สำเร็จผลไปด้วยดีท่านผู้ฟังเพื่อเป็นการแก้เกียมให้แก่กองประชุมใหญ่ครั้งที่6ของคณะโฆษณาพรมศูนย์กลางภาคที่จะไขขึ้นในตอนนี้มาฮอดปัจจุบันนี้ทั่วแขนงการที่ขึ้นกับคณะโฆษณาพรมศูนย์กลางภาคก็ได้พร้อมกันแก้เกียมประดับประดาติดถุงสัตว์ถุงทิวอนามัยสำนักงานองค์การออมค้างที่ขึ้นกับคณะโฆษณาผมศูนย์กลางภาคเพื่อพร้อมกันประกอบส่วนให้แก่กองประชุมใหญ่ครั้งที่6ของคณะโฆษณาอบรมศูนย์กลางภาคที่จะไขขึ้นในตอนนี้ให้ประสบผลสำเร็จไปด้วยดีเคียงคู่กันนั้นสาวไห้สนาสาวกสิกรของพวกเรากำลังเอาใจใส่สู่การผลิตข้าวนาปีเคียงคู่กับการผลิตเป็นสินค้าสะนั้นใจท่านได้รับฟังวิธีการปลูกมะแตงให้ได้ผลผลิตสูงเทคนิคการบริบัติรักษาที่สาวกสิกรควรฮู้ท่านผู้ฟังมะแตงก็เป็นพืชอายุสั้นที่ตลาดมีความต้องการสูงและสามารถสร้างรายรับให้แก่ครอบครัวได้เป็นอย่างดีเพื่อให้มะแตงมีคุณภาพหน่วยงามและได้ปริมาณหลายสาวกสิกรควรเอาใจใส่ขั้นตอนการปลูกดังนี้ก่อนอื่นเริ่มจากการเกี่ยมดินและแนวพันธุ์ควรเลือกแนวพันธุ์ที่ทนทานต่อพยาธิเหมาะสมกับสภาพอากาศและเป็นที่ต้องการของตลาดสำหรับการเกี่ยมดินไถดินให้ละเอียดตากดินไว้ประมาณ 7-50 วันเพื่อฆ่าเชื้อโรคหลังจากนั้นให้ยกนานให้สูงประมาณ20-30ซมเพื่อช่วยในการระบายน้ำการใช้ฝุ่นหองพื้นควรใช้ฝุ่นคอกหรือว่าฝุ่นบ่มเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับปรุงโครงสร้างของดินขั้นตอนการปลูกให้บ่มแนวพันธุ์นำเม็ดพันธุ์ไปเซน้ำอุ่นประมาณ 4-6 ชั่วโมงแล้วห่อด้วยผ้าขาวบางปะไว้ในบ่อมืดจนกว่าหากจะเริ่มงอกการยอดเม็ดให้ขุดคุ้มเลิกประมาณ 1-2 ซมระยะห่างระหว่างต้นประมาณ 30-50 ซมยอดเม็ดลงคุ้ม 2-3 เม็ดแล้วกบดินบางๆการบริบัติรักษาให้เริ่มจากการให้น้ำหมากแตงเป็นพืชที่ต้องการน้ำอย่างสม่ำเสมอแต่บ่ควรให้ดินเปียกซุ่มจนเกินไปเพราะจะเฮ็ดให้หักเน่าควรให้น้ำในตอนเช้าและตอนแลงการเฮ็ดค้างเมื่อมักแตงเริ่มมีเครือหญ้าประมาณ 15-20 วันควรเฮ็ดค้างด้วยไม้ไผ่หรือตะนางเพื่อให้เครือเหลือขึ้นจะช่วยให้มากสะอาดและเก็บเกี่ยวได้ง่ายการใส่ฝุ่นนี่เมื่อต้นมีอายุได้15วันให้ใส่ฝุ่นสูตร 15-15 เพื่อบำรุงต้นและใบเมื่อเริ่มออกดอกให้เน้นฝุ่นที่มีธาตุโพแทสเซียมสูงเพื่อบำรุงหน่วยสำหรับการป้องกันศัตรูพืชให้มันกวดกาส่วนอย่างเป็นประจำเพื่อเฝ้าระวังเพี้ยและแมงไม้ต่างๆ ควรเน้นการใส่สารสกัดจากธรรมชาติเช่นน้ำสกัดสมุนไพรเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคและตัวสาวกสิกรเองมากแตงนี้สามารถเก็บเกี่ยวได้เมื่อมีอายุประมาณ35-45วันควรเก็บเกี่ยวในระยะที่หน่วยยังเขียวสดและมีขนาดพอดีตามความต้องการของตลาดการปลูกมากแตงนอกฤดูหรือว่าระยะที่มีฝนตกหลายควรเอาใจใส่เรื่องการระบายน้ำเป็นพิเศษเพื่อป้องกันพยาธิทางเสื้อราที่อาจเกิดขึ้นได้ง่ายที่ฟังผ่านไปแล้วนั้นบทที่เว้าถึงวิธีการปลูกมักแตงให้ได้ผลผลิตสูงเทคนิคการบริบทรักษาที่สาวกสิกรควรรู้ก่อนว่าจะให้ความรู้แก่ท่านผู้ฟังเพื่อไปปฏิบัติและนำใช้ในชีวิตประจำวันของท่านสาวให้สาวนาสาวกสิกรของพวกเฮานอกจากเอาใจใส่ผลิตเขาแล้วพวกเฮาก็จงพร้อมกันปลูกพืชเป็นสินค้าโดยเฉพาะกระแมนการปลูกหมากแตงก็เป็นพืชชนิดหนึ่งที่ประชาชนลาวของพวกเฮาเอาใจใส่ในการปลูกและบริโภคเป็นอาหารในชีวิตปัจจุบันของคนเฮาเอาตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศเบิกบานมื้อซื่นกับเพียงห้องจากรายการสะก่อน
4: ลุงขาวและญาณนี่ปรากฏว่าลุงพรบ้านใต้นี่มีอยู่มีกินหังมีสีสุขขึ้นกว่าเก่าหลายได้เนาะ 2-3 ปีก่อนหันไผกะว่าครอบครัวของเราทุกข์ยากขาดเขินแม่นแต่ลูกของเราก็ยังจมว่าจะออกโรงเรียนย้อนว่าครอบครัวทุกข์ยากแต่มาฮอดนี่ยังบ่เห็นไผออกโรงเรียนจักคนซ้ําบ่นํานางสอนลูกสาวผู้ที่2หันก็ได้ยินข่าวว่าจะไปเรียนต่อขั้นมหาวิทยาลัยแล้วแม่นแท้วะ
5: แม่นแท้ล่ะบ่แม้ว่าทุกคนในครอบครัวทุกคนพร้อมกันกินแต่ยาแก้จนกินทุกมื้อกินบ่อเซาแบบนี้มื้อหนึ่งก็พ้นทุกข์ได้ตัว
4: แม่นหยังแท้ก็ลุงขาวเดี๋ยวนี้มีฮอดยาแก้จนซั่นบ่ลองบอกข้อยเบิ่งดูมันแม่นยาแบบใดกันแท้คือว่าบ่เคยได้ยินไผเว้าจักเทื
5: ่ออยากฮู้วะคันอยากฮู้ก็สิบอกให้บ่แพงดอกยาแก้จนชุดนึงมีแต่4เม็ดเท่านั้นเม็ดที่1แม่นความรู้มันเม็ดที่2แม่นความซื่อสัตย์เม็ดที่3แม่นการประหยัดและเม็ดที่4ก็แม่นความอดทนนั่นแหละลุงพรแล้วบอกว่าไผกินก็ได้ยานี่บ่แพงและแจกไห้ล่าๆกินหลายเท่าใดก็ได้ยิ่งกินหลายก็ยิ่งเซาทุกเซายากไว้เท่านั้นลาวเว้าว่าไผก็แล้วแต่ถ้ารู้มันซื่อสัตย์ประหยัดและอดทนแล้วผู้นั่นพ้นทุกอีหลี
4: แล้วลุงเด้ล่ะเริ่มกินแล้ววะ
5: ก็เริ่มมาหลายเดือนแล้วเด้รู้สึกว่าไข้ขึ้นหลายแล้วมีแต่เม็ดที่2กับเม็ดที่3นั่นแหละอยากกินยากน้อยนึงเพราะมันสีขมๆวัดได้วัดนึงแต่ก็พอกินได้อยู่ดอกเดี๋ยวนี้ลุงก็ลื่นหลายเลยเด้และรู้สึกว่ายาสุดนี้ได้ผลกับคือลูกค้อนว่าอีหลี
4: นั่นแหละเพิ่นว่าหวานเป็นลมคมเป็นยาแนวมันจะดีมันก็ยากแดนหน่อยนึงแม่นบ่ล่ะ
5: เห็นดีเห็นดีแนวหวานเว้าแต่ความมันถือกปานเอากระปั้นทุบดิน
0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่าน
3: เบิ่งเวลาในรายการเหลือบ่หลายก่อนจากกันขอฝากเอาไว้เกี่ยวกับการรักษาสุขภาพทางกายของพวกเฮานี่แหละสภาพดินฟ้าอากาศมีการเปลี่ยนแปลงทางกายของคนเฮาก็มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมพยาธิติดตามมากับฤดูกาลก็มีหลายพยาธิเป็นต้นกระแมนอาการเป็นหวัดเป็นไอพยาธิถกท้องพยาธิตาแดงและพยาธิอื่นๆเพราะว่าระยะนี้ก้าวเข้ายามฝนแล้วพ่อแม่พี่น้องของพวกเฮาพ่อตู่แม่ตู่ลุงป้าอากระแมนอยู่ในระยะกะเกียมสู่การผลิตข้าวนาปีเกี่ยวข้องกับการปลูกพืชเป็นสินค้าฉะนั้นพวกเฮาก็จงพร้อมกันปลูกให้หลายเลี้ยงให้หลายแล้วขายเป็นสินค้านำรายได้มาสู่ครอบครัวเฮาเกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังติดตามเอาใจใส่รักษาร่างกายตนเองให้มีความแข็งแรงพบกันได้ใหม่มื้อหน้าวันและเวลาเดียวกันนี้สบายดี

0: นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: สบายดีบรรดาท่านที่ฮักแพงทุกๆท่านในขณะนี้อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังทำการออกเลขรางวัลประจำงวดที่72ออกครั้งวันที่25เดือนพฤษภาคมปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้มีการออกเลขรางวัลหวยเลข6ตัวและสลากพัฒนา 5/45 ซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างนามมาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างนามจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างนามจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างนามจากศูนย์กลางแนวเล้าสร้างชาติมีผู้ต่างนามจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างนามจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างนามจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างนามจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเชิญจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกเลขรางวัลฉะนั้นในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเรียนเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสนามนักหน่วยบาลเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดขอเรียนเชิญ
2: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งได้เริ่มจากอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักจากนั้นซึ่งต่อกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 พร้อมกันนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้ทำการติดสั่งลำนักเพื่อคัดเลือกอันด้วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้อยู่บนรองหับทางด้านนอกเพื่อบรรจุใส่แต่ละหน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทสลากพัฒนา 5/45 เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนามีหมายเลข01หาหมายเลข45ประกอบเป็น45หน่วยบาทนำใช้ในการเสี่ยงเอา5หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลการเสี่ยงโชคสิ่งรางวัลแม่นซื้อหาหมายเลขมูลค่า 1,000 กีบต่อ1เกมสามารถลุ้นได้5รางวัลคือรางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกี่ถ้ามีรางวัลสะสมเงินจะได้บวกเพิ่มรางวัลที่2รางวัลละ5ล้านกี่รางวัลที่3รางวัลละ 200,000 กี่รางวัลที่4รางวัลละ 20,000 กี่และรางวัลพิเศษรางวัลละ10ล้านกี่ผู้ที่สนใจในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลสลากพัฒนา 5/45 สามารถซื้อผ่านคนขายหวยปีและซื้อผ่านแอปแฮปปี้545ด้วยความสมัครใจบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาเป็นหัวหน่วยธุรกิจหนึ่งของรัฐที่มีพลบทบาทในการเคลื่อนไหวพิ้งจำหน่ายหวยพัฒนาทุกประเภทด้วยการนำใส่หลายภาคส่วนเศรษฐกิจเข้าร่วมโดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคชิงรางวัลด้วยความสมัครใจเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในท่อตลาดคืนเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเคียงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการพนันต่างๆที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายโดยการซื้อขายหวยแบบทันสมัยมีการจำหน่ายหวยผ่านช่องทางต่างๆเป็นต้นแบบการซื้อผ่านคนขายหวยทั่วประเทศและการซื้อผ่านระบบแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการการจะตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาเงินล้มสูญยุบเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทงขันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงแม่งจันซึ่งนำใช้ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพการในขอบเขตทั่วประเทศซึ่งในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาวและทางเพจ Facebook ลาวลดที่นี่ไหลซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามหาฟังและรับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเพจ Facebook ลาวลดที่นี่ไหลเพจกระทรวงการเงินและท่านสามารถรับความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อหาฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลและนอกจากนั้นแมนจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเซ็นหนังสือพิมพ์ยังจันใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งทานสามารถเลือกติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามสองทางที่ทานสะดวกและในขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลก็ได้สำเร็จการติดสร้างน้ำหนักได้คัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและนำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนรองหับทางด้านนอกของแต่ละเนยตุ้มเป็นที่เรียบร้อยเพื่อหับประกันร่วมโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้ได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเปลี่ยนสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวาดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละชนิดร่วมเฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามแต่จริงไม่เป็นหลักฐานขณะนี้การกวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำนาทีขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่1ได้แก่บัตรหมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข2และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข5พนักงานออกเลขรางวัลแม้นจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละเนยตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละเนยตุ้มเป็นที่เรียบร้อย
3: ลำดับต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และเมื่อที่10หมายเลข0การบรรจุในบาทเขาใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

0: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกรางวัลมีคือดังนี้1ขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรม2คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากศูนย์กลางแนวรับสร้างชาติ3คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว4คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี5คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบและ6คณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกรางวัลเพื่อความดำเนินกิจกรรมการออกรางวัลกดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลในขณะนี้บรรณาธิการคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลก็ได้ไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกรางวัลเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่2การดำเนินกิจการหัวพัฒนาก็เพื่อเป็นการพักผ่อนเรื่องอารมณ์ของผู้ที่มักเสียงโชคชิงรางวัลเป็นการสร้างอาชีพเสริมสร้างเรื่องเงินงานทำและสร้างรายได้แห่งแก่ผู้ขายหวยสร้างรายรับของงบประมาณของรัฐด้วยการเก็บของมันทดจำนวนที่จะละจอดในช่องตลาดซึ่งเขาคือระบบการเงินธนาคารเพื่อผู้ต้องการประกอบเตรียมช่วยเหลือสังคมและอีกการหนึ่งก็เพื่อลดทอนการพนันต่างๆที่บริษัทต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปเขาเรียนเชิญคณะกรรมการกดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ1หน่วยบาลเขาเรียนเชิญขอขอบใจนำคณะกรรมการลำดับต่อไปพนักงานออกได้รางวัลนั้นจะได้ขึ้นไปรับเอาหน่วยบาลที่ตกลงมาสู่บอลห้องหับทางด้านนอกเพื่อนำไปบรรจุร่วมกันใช้อุปกรณ์มุ้งกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกรางวัลจะทำการบรรจุในบานทั้ง6ในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานทั้ง6ในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปพนักงานออกรางวัลจะได้ออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเพื่อทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานหมายเลขเสียงประจำหลักเข้าใส่อุปกรณ์ ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องวาการสภาแห่งชาติได้ให้เกียรติประจำหน้าที่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักขอเรียนเชิญต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบัตรหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่1ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็กำลังทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่1เพื่อเฮ็ดให้หน่วยบัตรทั้งหมดหน่วยบัตรได้สลับกันไปมาขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบัตรและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่2

หน้าบานหมายเลขเสียงประจำหลักข้างที่2ได้แก่หมายเลข2ขอแสดงพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่2การออกเลขรางวัลหวยเลขก๊อกโต๋แมนการเสี่ยงเอา6หน่วยบาทจากทั้งหมด60หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลซึ่งจะได้ผลทั้งเลขก๊อกโต๋เลข5โต๋เลข4โต๋เลข3โต๋เลข2โต๋และเลข1โต๋ท้ายขอขอบใจน้ำคณะกรรมการขอพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักหมื่นต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่3

เมื่อบานหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่บกวงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมดอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่3เงื่อนไขในการรับเงินรางวัลหวยปัตนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีคอยหลุดขีดข้าเปื้อนว่าปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่เมื่อออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่เมื่อผักครั้งราชการขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนวยผานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นข้างที่4

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักข่าว ATC ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นข้างที่4เพื่อหาประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละข้างแม่นแหกเกียร์ของห่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เหตุกิจกรรมจากบรรดาทานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลซึ่งมาจาก7ภาคส่วนขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับมาหน่อยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเวียนค่าที่5

0: หน่วยบัตรหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5และขณะนี้หน่วยบัตรที่อยู่ในอุปกรณ์วงกลมก็เหลือเพียงแต่2หน่วยบัตรเท่านั้นขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับบอลน้อยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้เสียงน้อยบานหมายเลขประจำลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอยันเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและน้อยบานหมายเลขเสียงประจำลักข้างที่6ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้ย่อคันหยกเพื่อเฮ็ดให้น้อยบานได้ตกลงมาสู่บนน้องหับทางด้านนอกเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับบนน้อยบานและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพัน
1: ในเวลานี้หน่วยบานทั้ง6หน่วยบานก็ได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องรับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบานและทำการไขหน่วยบานเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

และขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกได้รางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกได้รางวัลประจำงวดที่72ออกครั้งวันที่25เดือนพฤษภาคมปี2026รางวัลเลข6โตเลขที่ออกได้แก่หมายเลขหกเก้าหนึ่งสี่แปดเก้าหกเก้าหนึ่งสี่แปดเก้าเลขห้าตัวได้แก่หมายเลขเก้าหนึ่งสี่แปดเก้าเก้าหนึ่งสี่แปดเก้าเลขสี่ตัวได้แก่หมายเลขหนึ่งสี่แปดเก้าหนึ่งสี่แปดเก้าเลขสามตัวได้แก่หมายเลขสี่แปดเก้า489เลข2ตัวได้แก่หมายเลข89 89และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข9หมายเลข9ผลการออกเลขรางวัลหวยเลข6ตัวก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปมันจะได้ทำการออกเลขรางวัลสลักพัฒนา 5/45ขอให้พนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์ออกเลขรางวัลในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติได้ให้เกียรติออกมาประจำหน้าที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลขอเรียนเชิญสลักพัฒนา 5/45 เลือกซื้อ5หมายเลขใน1เกมมูลค่า 1,000 กีบสามารถลุ้นถึกรางวัลได้5รางวัลรางวัลที่1ต้องถึก5หมายเลข4เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้และ1เลขท้ายต้องถึกกับผลออกมูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตู้กีบสลากพัฒนา 5/45 หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข10หมายเลข10รางวัลที่2ต้องถึก4หมายเลข3เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถึกกับผลออกรางวัลละ5ล้านกีบหน่วยที่2ได้แก่หมายเลข32หมายเลข32รางวัลที่3ต้องถึก3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถึกกับผลออกรางวัลละ 200,000 กีบหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข29หมายเลข29รางวัลที่4ต้องถึก2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถึกกับผลออกรางวัลละ 20,000 กีบหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข01หมายเลข01และรางวัลพิเศษต้องถึก5หมายเลขจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้รางวัลละ10ล้านกีบ

691489 691489เลขหาตัวได้แก่หมายเลข91489 91489เลข4ตัวได้แก่หมายเลข1489 1489เลข3ตัวได้แก่หมายเลข489 489เลข2ตัวได้แก่หมายเลข89 89และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข9หมายเลข9ผลการออกเลขรางวัลสลากพัฒนา 5/45 มี5หมายเลขได้แก่หมายเลข10หมายเลข32หมายเลข29หมายเลข01หมายเลข31ขอแสดงความขอบใจมายังบัตรทานคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมและเป็นสักขีพยานในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้ขอขอบใจน้ำผู้ที่มักเสียงโชคเสียงรางวัลทั้งหลายที่ได้ประกอบส่วนสุขหุ่งหวยพัฒนามาโดยตลอดขออวยพรมายังบัตรทานจงมีแต่ความผาสุกโชคดีมีความเจริญก้าวหน้าในทุกนาทีเวียกงานพบกันใหม่ในการออกเลขรางวัลข้างต่อไปสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการเพียงเพลงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพสำหรับรายการเพลงดังในมื้อนี้จะเว้าถึงเพลงที่ติดพันกับสาวนาเพราะว่าสาวนาลาวส่วนใหญ่มันผูกพันกับการปลูกฝังและการเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะก็เป็นการปลูกเขาซึ่งเป็นอาหารหลักและก็เป็นพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจของประเทศลาวของพวกเขาผ่านมาสาวนาลาวส่วนหลายก็ยังอิงใช้น้ำฟ้าน้ำฝนเป็นหลักในการทำการผลิตโดยเฉพาะในการปลูกเขาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศเช่นว่าภัยแห้งแล้งหรือว่าภัยน้ำท่วมก็สามารถส่งผลกระทบอย่างนักต่อกับการผลิตแต่ว่าชาวนาหลายคนก็ยังคงรักษาวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเฮ็ดเวียกนักอยู่ในท้องนาด้วยแรงงานคนและสัตว์สัตว์หลักๆ ก็เป็นควายซึ่งปัจจุบันนี้เครื่องจักรทันสมัยที่รับใช้ด้านการเกษตรกรรมก็มีให้เห็นหลายขึ้นแต่ถึงอย่างไรก็ตามมันก็ยังติดพันกับวิถีชีวิตของคนลาวนั่นก็คือเรื่องของการเฮ็ดไร่ไถนา
1: ถ้านี่หักแพงผลผลิตข้าวของลาวปัจจุบันนี้โดยเฉลี่ยแล้วถึงจะผลิตกุ้มกินและมีการส่งออกจำนวนหนึ่งแต่ก็ยังบ่สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ดีเนื่องจากคุณภาพและระบบการจัดการที่ยังบ่ทันดีพอและมาฮอดปัจจุบันสาวนาจำนวนหนึ่งเริ่มหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นๆที่เห็นว่ามีรายรับดีกว่าการปลูกข้าว

0: รวมแล้วชีวิตชาวนาลาวแม่นเต็มไปด้วยความท้าทายแต่พวกเขายังคงเป็นกระดูกสันหลังที่สำคัญของเศรษฐกิจลาวและเป็นผู้ผลิตอาหารให้แก่ประเทศการพัฒนาและการช่วยเหลือด้านเทคนิควิชาการให้แก่ชาวนาจึงเป็นสิ่งสำคัญในการยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขา
1: เอาล่ะมาฟังเพลงจากรายการของพวกเขาซะก่อนเพลงทำอิฐสำหรับรายการมื้อนี้จะเป็นเพลงที่เคยโด่งดังมาเมื่อ40-50ปีก่อนพุ่นแหละเป็นผลงานการแต่งของสองแสงสิริวรรณซึ่งดาราเพชรคุณทศรขับห้องเอาไว้ในเพลงที่มีชื่อว่าบ้านนาผาสุข

0: ท่านที่เคารพถึงว่าชีวิตของสานาลาวจะมีความท้าทายหลายแต่ว่าพวกเขาก็ยังมีความสุขแบบเรียบง่ายและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของชาวชนบทความสุขเหล่านั้นมักจะเกิดมาจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวของพวกเขาและก็มีการเชื่อมโยงติดพันกับธรรมชาติและชุมชนชาวนาจะมีความภาคภูมิใจที่ได้เห็นเขาในนามีสีเขียวกระจีและก็ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตที่ตนเองได้ลงเหงื่อลงแหงปลูกมาตั้งแต่ตอนต้นปีได้รับผลซึ่งสิ่งนี้มันคือความสุขที่แท้จริงของชาวนารวมทั้งที่เขาเจ้าอยู่กับสภาพอากาศที่บริสุทธิ์มีเหงื่อมีแหงมีพลังบังสากระย่อนสุขภาพเขาเจ้าดีเพราะมีอากาศบริสุทธิ์นี่แหละได้ฟังเสียงนกฮ้องได้ยินเสียงน้ำตกเห็นทิวทัศน์ทุ่งนาที่สวยงามในแต่ละมื้อในแต่ละวันซึ่งสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่ช่วยบำบัดจิตใจและสร้างความสงบให้แก่ชีวิตของชาวนาได้
1: ท่านที่เคารพการได้ปลูกพืชผักเลี้ยงสัตว์เพื่อบริโภคเองและส่วนที่เหลือก็ขายเฮ็ดให้พวกเขารู้สึกถึงการพึ่งตนเองได้และบ่ต้องพึ่งพาสิ่งอื่นหลายสิ่งสําคัญการที่ชาวนาได้เฮ็ดเวียกร่วมกันในครอบครัวได้แลกเปลี่ยนบทเรียนและใช้เวลาอยู่ใกล้กันหลายกว่าคนในตัวเมืองนั่นมันก็คือความสุขซึ่งต่างจากชีวิตของคนในเมืองนอกนั้นน้ําใจการแบ่งปันในชุมชนก็มีอย่างหลวงหลายเช่นว่าการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเฮ็ดนาที่บางท้องถิ่นเอิ้นว่าเอาแฮงหรือลงแขกการแบ่งปันอาหารการกินและการร่วมงานบุญประเพณีต่างๆล้วนแต่สร้างสายสัมพันธ์ที่อบอุ่นและความสุขทางสังคม
0: ท่านที่เคารพสิ่งหนึ่งที่เห็นว่าเป็นความสุขของชาวนาก็คือได้เห็นความสามัคคีในชุมชนที่เข้มแข็งเป็นบ่อนอิงอาศัยและภัยพึงเป็นที่ให้การปรึกษาหาหรือและก็เป็นที่เฮ็ดให้เขาเจ้ามีความรู้สึกว่าปลอดภัยและมีความอบอุ่นมีความมั่นคงทางด้านจิตใจสิ่งเหล่านี้คือความสุขจากวิถีชีวิตที่เรียบง่ายเพราะว่าชาวนาส่วนใหญ่บ่ค่อยมีความกระตือรือร้นในการที่จะไปนั่นในการที่จะไปเลาะบ่อนนี้หรือว่าการใช้ใจฟุ่มเฟือยซึ่งเฮ็ดให้เขาเจ้านั้นมีความรู้สึกในสิ่งที่เขาเจ้ามีอยู่ชีวิตชนบทบ่มีการแข่งขันสูงเท่ากับอยู่ในตัวเมืองเฮ็ดให้เขาเจ้าสามารถใช้ชีวิตแบบสบายสบายตามจังหวะของธรรมชาติถ้าว่าท่านบ่เชื่อก็ลองมาฟังเพลงนี้นำกันเบิ่งซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆเพลงที่เคยโด่งดังมาแล้วในอดีตสำหรับเพลงนี้มาฮอดปัจจุบันก็ยังนิยมในการฟังอยู่จากการประพันธ์ของสบวรพันธ์มอบให้วันใสชมชุกขับห้องในเพลงที่ให้ชื่อว่าชีวิตชาวนา

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 MHz เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นระบบคลื่นกลาง AM 567 GHz เวลา 18:00 น 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ทานที่ฮักแพงมือนี้รายการเพลงดังในอดีตได้นําเอาเพลงที่ติดพันกับชาวนามาเปิดสู่ทานฟังว่าชีวิตชาวนานั้นเป็นคือแนวใดหลายคนอาจคิดว่าเป็นการดํารงชีวิตด้วยความลําบากเพราะต้องเฮ็ดเวียกหนักตื่นดึกลุกเช้าแต่มันอาจบ่เป็นคือฐานคิดทั้งหมดก็ได้พอความสุขมันขึ้นกับความยอมรับและความพอใจตัวอย่างหลายคนที่อยู่ในเมืองได้ลังไหนมาอาหารของชาวนาเพราะส่วนใหญ่เป็นอาหารที่ปลอดภัยเป็นอาหารพื้นบ้านที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่นเน้นความสดใหม่และเป็นอาหารที่เรียบง่ายแต่ก็มีรสชาติแซ่บซ้อยและอุดมสมบูรณ์เช่นแกงหน่อไม้เป็นอาหารยอดนิยมที่สุดโดยเฉพาะแม้ในฤดูฝนที่มีหน่อไม้หลายแกงหน่อไม้มีรสชาตินัวเข้มข้นและเป็นที่ชื่นชอบของชาวนาตำมักฮุงเป็นอาหารที่เฮ็ดง่ายมีรสชาติเผ็ดส้มหวานเป็นอาหารที่สวยให้เจิดบาดใจและเข้ากันได้ดีกับข้าวเหนียวและอื่นๆ
1: รวมแล้วอาหารของชาวนาแม่นสะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่งธรรมชาติและการนำใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดอาหารเหล่านี้บ่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ให้พลังงานแก่ร่างกายเท่านั้นแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนลาวโดยเฉพาะชาวลาวที่อยู่ชนบท

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาจากขอให้ท่านได้ฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถทับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยทางผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาประชากรขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่าน

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์ชทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมทั้งไก่ผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียนครั้งที่23งานบุญลาวประจำปี2026จัดขึ้นที่นครหลวงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเพื่อโฆษณาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของ2ประเทศลาวและญี่ปุ่นกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามเสนอรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาอัตราการเกิดที่ลดลงกองประชุมเวทีปรึกษาหารือผู้นำอุตสาหกรรมการค้าเอเปกจะจัดขึ้นในกลางเดือนมิถุนาปีนี้ที่นครหลวงปักกิ่งของจีนต่อไปเสิร์ชทานฟังรายละเอียด
1: งานบุญลาวประจำปี2026จัดขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนเช้าของวันที่23พฤษภาคมนี้ที่สวนสาธารณะโยโยกินครหลวงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นโดยได้รับเกียรติเข้าร่วมของทานท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวสมเด็จเจ้าหญิงไอโกะแห่งญี่ปุ่นทานซิมาดะโทโมอากิรองรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นทานนางซูจิยะซินาโกะประธานสมาคมมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่นลาวท่านอัมไพกินดาวงเอกอัครราชทูตลาวประจำญี่ปุ่นพร้อมด้วยบรรดาทูตตนทูตต่างประเทศประจำญี่ปุ่นแขกถือเชิญจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาคลาวเอกชนรวมทั้งบรรดาผู้สนับสนุนของญี่ปุ่นสมาคมลาวที่ประเทศญี่ปุ่นและนักศึกษาลาวเข้าร่วมอย่างคึกคืนท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารได้ต่างนารัฐบาลลาวได้ยกให้เห็นถึงความสำคัญของงานบุญลาวที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีและครั้งนี้เป็นครั้งที่14ซึ่งแมนกิจกรรมร่วมมือสำคัญระหว่างลาวและญี่ปุ่นเพื่อโฆษณาเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและฮิตของประเพณีอันดีงามของลาวให้แก่พลเมืองญี่ปุ่นและชาวต่างประเทศที่อาศัยอยู่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นการหัดแน่นมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างลาวและญี่ปุ่นในฐานะครูร่วมยุทธศาสตร์หอบด้านพร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประชาชนสองชาติและผู้เข้าร่วมงานดังกล่าวการจัดงานบุญลาวประจำปี2026เกิดขึ้นได้ย้อนการสนับสนุนการร่วมมือและการประสานสมทบกันอย่างใกล้ชิดระหว่างคณะกรรมการเกี่ยวข้องทั้ง2ฝ่ายลาวและญี่ปุ่นโดยเฉพาะการสนับสนุนของรัฐบาลก็คือกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นสมาคมมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่นลาวและคณะกรรมการจัดงานบุญลาว2026พิเศษในปี2026นี้สมเด็จเจ้าหญิงไอโกะแห่งญี่ปุ่นได้ให้เกียรติเข้าร่วมบุญลาวเป็นครั้งทวีตภายหลังได้เสด็จเยี่ยมยามทั้งการอยู่ลาวในเดือนพฤศจิกายน2025ผ่านมาและเป็นการเยี่ยมยามทั้งการอยู่ต่างประเทศครั้งทำอิฐของพระองค์ในโอกาสดังกล่าวท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารได้ต่างนายรัฐบาลลาวแสดงความขอบใจมายังทุกๆภาคส่วนที่ได้ห่วมแหงห่วมใจสนับสนุนและช่วยเหลือจัดงานบุญลาวประจำปี2026นี้ให้สำเร็จเป็นอย่างดีพร้อมทั้งได้เสื้อเชิญแขกงานและประชาชนญี่ปุ่นก็คือนักท่องเที่ยวต่างประเทศเยี่ยมยามและท่องเที่ยวลาวให้นับมือหลายขึ้นเพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมและฮิตของประเพณีอันดีงามของชาติลาวก็คือแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต่างๆของลาวและอวยพรให้การจัดงานบุญดังกล่าวประสบผลสำเร็จตามคาดหมายงานบุญลาวประจำปี2026จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำลาวร่วมกับโรงเรียนมัธยมตอนปลายนานาชาติซากุระและเพื่อนมิตรของประเทศลาวที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งดำเนินเป็นเวลา2วันแต่วันที่23 24พฤษภาคมนี้ภายในงานบุญลาวปี2026นี้ผู้เข้าร่วมได้สัมผัสและรับชมการแสดงศิลปะวรรณคดีจากคณะศิลปกรจากลาวฮิตของประเพณีและการนุ่งถือที่เป็นเอกลักษณ์ของลาวพร้อมทั้งรับประทานและชิมรสชาติอาหารที่มีความหลากหลายและเป็นเอกลักษณ์ของลาวอีกด้วยในโอกาสเยี่ยมยามญี่ปุ่นในครั้งนี้ท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวและภรรยายังได้ต้อนรับและพบปะกับทานนางซูจิมะซินาโกะประธานสมาคมมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่นลาวและทานทาการาซิซูซูมุประธานสมาคมมิตรภาพไซตามะลาวและคณะเพื่อเพิ่มทวีหัดแน่นการพัวพันและการพัวมือความเข้าอกเข้าใจก็คือการสุขยิ่งส่งเสริมเวียกงานการทูตประชาชนการไปมหาสู่ของสององค์การนิติบัญญัติและประชาชนสองชาติลาวและญี่ปุ่นอีกด้วย
0: คณะภาคคณนำองค์การกวดสอบแห่งรัฐจะสืบต่อเสริมขยายด้านดีผลสำเร็จของเวียกงานกวดสอบแห่งรัฐในระยะผ่านมาและสืบต่อปรับปรุงแก้ไขด้านอ่อนของโครงสร้างให้ดีขึ้นในต่อหน้าท่านเวียงทวิศรเทพจันทร์ประธานองค์การกวดสอบแห่งรัฐให้ฮู้ว่าค คณะภาคกรณนำองค์การกวดสอบแห่งลาดจะยึดมั่นปฏิบัติเวียกงานตามหลักการนำพักของภาคปฏิบัติตามหลักการร่วมส่วนประชาธิปไตยและแบ่งความรับผิดชอบในการนำพาเวียกงานกวดสอบแห่งลาดแต่ละขั้นอย่างเข้มงวดเพิ่มทวีความเป็นเจ้าการผ่านขยายและจะตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายก็คือมติกองประชุมสภาแห่งชาติมติของคณะประจำสภาแห่งชาติสภาประชาชนขันแขวงอย่างเข้มงวดและให้บรรลุผลเป็นจริง
2: สืบต่อเสริมขยายด่านดีผลสำเร็จของเวียกงานตรวจสอบแห่งรัฐในระยะผ่านมาพร้อมกันนั้นก็จะสืบต่อปรับปรุงแก้ไขด่านอ่อนของของข้างและนำใส่บทเรียนที่ถอดถอนได้เพื่อสืบต่อนำพาสีนำเวียกงานในต่อหน้าจะยึดมั่นปฏิบัติเวียกงานตามหลักการนำพาของพรรคปฏิบัติตามหลักการรวมศูนย์ประชาธิปไตยและแบ่งความรับผิดชอบในการนำพาเวียกงานตรวจสอบแห่งรัฐแต่ละขั้นอย่างเข้มงวดจะเพิ่มทวีความเป็นเจ้าการในการผันขยายและจะตั้งปฏิบัติรัฐธรรมนูญกฎหมายก็คือมติของกองประชุมสภาแห่งชาติมติของคณะประจำสภาแห่งชาติและของสภาประชาชนแขวงอย่างเข้มงวดและให้บรรลุผลเป็นจริง
0: ท่านเวียงทวีสอนเทพจันทร์ให้ฮู้ตื่นว่าองค์การกวดสอบแห่งราชจะสืบต่อเพิ่มทวีความเป็นแบบอย่างในการนำพาซี่นำเพื่อสร้างความสามัคคีเป็นเอกภาพความเป็นเจ้าการกล้าคิดกล้าเฮ็ดและกล้ารับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมีความปลอดใสบริสุทธิ์รับใส่ชาติรับใส่ประชาชนสู่ส่วนเฮ็ดให้เวียกงานกวดสอบแห่งรัฐประกอบส่วนสำคัญเข้าในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองเศรษฐกิจสังคมโดยกฎหมายเฮ็ดให้ประเทศชาติได้รับการพัฒนาอย่างบ่หยุดยั้ง
1: วันที่11พฤษภาคมนี้คณะผู้แทนฝ่ายลาวนำโดยทานพลโทสายใจกรมสิทธิ์รองรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพร่วมกับบรรดาผู้บัญชาการทานสูงสุดของประเทศสมาชิกอาเซียนได้เข้าร่วมกองประชุมทั้งไกลผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียนครั้งที่23ภายใต้การเป็นประธานกองประชุมของพลเอกโรมิโอเอสบรอนเนอร์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกองทัพฟิลิปปินส์ในกล่องประชุมได้แลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับปัญหาสิ่งท้าทายต่อความมั่นคงในภาคพื้นที่ต่างฝ่ายต่างมีความสนใจเพิ่มทวีการประสานงานความมั่นคงทางทะเลเสริมขยายความพร้อมสำหรับ HADR และวิกฤตการที่เกี่ยวข้องกับสภาพอากาศการเพิ่มทวีการหัวมือในคงเขตความมั่นคงที่พุ่งเด่นขึ้นมาการส่งเสริมการทูตด้านการป้องกันประเทศและการสร้างความมั่นใจปัญหาสิ่งท้าทายต่อความมั่นคงที่บ่แม่นทางการทหารนับมือนับเพิ่มทวีความสลับซับซ้อนและยากที่จะคาดคะเนได้เป็นต้นอาชญากรรมข้ามชาติการก่อการร้ายความมั่นคงทางทะเลความมั่นคงทางระบบคอมพิวเตอร์ภัยพิบัติธรรมชาติยาเสพติดอื่นๆนอกนี้กองประชุมยังได้รับฟังการรายงานผลสำเร็จกองประชุมหัวหน้าสืบข่าวทหารอาเซียนครั้งที่23และกองประชุมผู้นำประสคมสืบข่าวทหารอาเซียนครั้งที่3บทรายงานผลกองประชุมหัวหน้าสู่หบอาเซียนครั้งที่16การแลกเปลี่ยนทัศนะในหัวข้อร่วมกันรักษาอนาคตของอาเซียนร่วมกันการหับห้องเอาแผนการ2ปีของกองทัพอาเซียน2026หา2028และแถลงการร่วมกองประชุมผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาเซียนครั้งที่23การลงนามในแถลงการร่วมกองประชุมครั้งที่23แบบออนไลน์และการมอบหับตำแหน่งประธานกองประชุมครั้งที่24จากฟิลิปปินส์ให้สิงคโปร์เติมอีก
0: ปี2025ผ่านมาลาวประเสริญหน้ากับสิ่งท้าทายหอบด้านเป็นต้นสภาพเศรษฐกิจยุ่งยากภัยเงินเฟ้อราคาน้ำมันแพงเหตุให้ค่าของชีพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องปัจจัยเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบอย่างนักหน่วงต่อการดำรงชีวิตของประชาชนพร้อมกันนั้นบรรดาปรากฏการณ์ย่อท้อในสังคมเซนปัญหายาเสพติดการพนันออนไลน์และดื่มสิ่งมึนเมาเป็นผลกระทบต่อความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมและค่านิยมอันดีงามของชาติท่านนางดารณีพรหมวงศารองรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวรายงานต่อกองประชุมสรุปเวียกงานวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวทั่วประเทศประจำปี2025และวางทิศทางแผนการประจำปี2026จัดขึ้นเมืองมอมนิวาถึงว่าพวกเขาจะสืบต่อขยายสายพัวพันการหัวมือกับสากลและภาคพื้นอย่างแน่นแฟ้นโดยผ่านการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมเพื่อสุขยุ่งส่งเสริมเผยแพร่พัฒนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างกว้างขวางก็ตามแต่ในขบวนการเสื่อมโยงยังมีความท้าทายหลายด้านโดยเฉพาะกระแสค่านิยมและวัฒนธรรมต่างชาติที่บ่สอดคล้องกับฮีตของประเพณีอันดีงามของลาว
3: ทางด้านวัฒนธรรมถึงเป็นว่าความเฮาจะสืบต่อขยายสายพัวพันการร่วมมือกับสากลและภาคพื้นอย่างแน่นแฟ้นโดยผ่านการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมเพื่อแน่ใช้สุขอยู่ส่งเสริมเผยแพร่พัฒนาและอนุรักษ์เหลืองานวัฒนธรรมอย่างกว้างขวางกว่าตามแต่ในกระบวนการเสื่อมโยงดังกล่าวกันยังมีความท้าทายหลายด้านโดยเฉพาะแม่นกระแสค่านิยมและวัฒนธรรมต่างชาติที่บ่สอดคล้องกับพิธีกรรมประเพณีอันดีงามของเราซึ่งได้แทรกซึมเข้าในทันเทลวัยหนุ่มอย่างไว้ว่าสิ่งนี้แสดงออกผ่านการนุ่งถือที่คัดต่อกาลเทศะและการนำใส่ภาษาปากเว้าที่สอดกระจ่างและการปาลาหีดคองประเพณีเฮ็ดให้ความเป็นเอกลักษณ์และจิตวิญญาณของวัฒนธรรมเราจืดจางและลดหน่อยถอยลงไปเถื่อนละกาว
0: ท่านนางดลานีพรหมวงศาให้ฮู้ถึงว่าเวียกงานการท่องเที่ยวเห็นว่ามีการฟื้นฟูและขยายตัวอย่างตั้งหน้าแสดงออกจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมีจำนวนเพิ่มขึ้นเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวสากลและนักท่องเที่ยวภายในมีจำนวนเพิ่มขึ้นเลื่อนคาดหมายถึงอย่างไรก็ตามการบริการและการบริหารจัดการในบางด้านยังบ่ทันบรรลุตามคาดหมายโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกและการสนองข้อมูลการท่องเที่ยวเริ่มแต่ด่านสากลเข้าออกประเทศตามเส้นทางท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆยังบ่ทันสามารถตอบสนองได้ตามยุคสมัยและความต้องการตัวจริงกลายเป็นอุปสรรคและสิ่งท้าทายต่อภาพพจน์โดยรวมและคุณภาพของการท่องเที่ยวลาวในเวทีสากลต่อไปเสื้อทานฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวต่างประเทศกระทรวงสาธารณสุขของเวียดนามเสนอต่อรัฐบาลให้จัดสรรงบประมาณหลายกว่า 1,800 ตื่นดวงต่อปีเพื่อเป็นแห่งจูงใจประชาชนสำหรับการเกิดลูกท่ามกลางอัตราการเกิดลดลงอย่างต่อเนื่องโดยจะมอบเป็นเงินสดหรือโอนผ่านธนาคารให้แก่แม่หญิงที่มีลูกอย่างน้อย2คนก่อนอายุ35ปีถ้านโยบายดังกล่าวผ่านการอนุมัติจะมีผลบังคับใช้นับแต่วันที่1กรกฎาคมปีนี้เป็นต้นไปขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขของเวียดนามวิเคราะห์ว่ามาตรการจูงใจทางการเงินถือเป็นการตอบสนองอย่างรีบด่วนต่ออัตราการเกิดที่ลดลงโดยอัตราการเจริญพันธุ์ระดับชาติจากจำนวนเด็ก2คนต่อแม่หญิง1คนเมื่อปี2021ลดลงมาอยู่ที่เด็ก1คนต่อผู้หญิง1คนในปีนี้และคาดว่าจำนวนการเกิดจะลดลงอีก
0: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนรายงานว่างานวางแสดงการส่งเสริมตองโซการสนองสากลจีนครั้งที่4จะจัดขึ้นระหว่างวันที่22หา26เดือนมิถุนายนปีนี้ที่นครหลวงปักกิ่งของจีนคณะกรรมการส่งเสริมการค้าสากลจีนแจ้งให้ฮู้ว่าในงานครั้งนี้จะจัดกองประชุมเวทีปรึกษาหารือผู้นำอุตสาหกรรมการค้าองค์การหัวเมืองเศรษฐกิจอาเซียนแปซิฟิกหรือเอเปกจีน2026สมณปิ่นอ้อม3หัวข้อสำคัญพร้อมทั้งดำเนินการทบทวนผลสำเร็จของการดำเนินงานที่สำคัญในระยะกลางของแถลงการของสภาที่ปรึกษาอุตสาหกรรมการค้าอาเซียนแปซิฟิกหรือ APAC เกี่ยวกับการสนับสนุนเขตการค้าเสรีอาเซียนแปซิฟิกแถลงการของ APAC เกี่ยวกับการสนับสนุนการเสื่อมโยงเสื่อมจอดกันแลนอื่นเพื่อกักเกียมระดมกำลังอย่างเต็มที่สำหรับการยื่นข้อเสนอทางนโยบายที่มีคุณภาพสูงจากองค์การธุรกิจต่อกองประชุมผู้นำเศรษฐกิจเอเปกในขั้นตอนสุดท้ายที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้สมภวันมาวงไสและบรรลังท้องเกียงคำสนนี้อ่าน

ย่าเมื่อลีลาใหญ่แปลงโสมให้มันคองอย่าได้เป็นดังเสือทะนีเต้นควงไปนั่นเด้อสบายดีท่านผู้ฟังมีรายการที่หักแพงคิดฮอดคิดถึงทุกท่านขอต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการบทกลอนและเสียงเพลงค่ำคืนนี้ผมพ่อเพื่อนมีรายการท่านผู้ฟังมาพร้อมกับข้อมูลเสริมมาฝากต้อนให้มีบทกลอนมีเสียงเพลงให้ท่านได้รับฟังเอาฟังรายการนี้แล้วอย่าลืมเด้อท่านใดหากมีความรู้มีความสามารถมีพรสวรรค์ทางด้านการประดิษฐ์คิดแต่งบ่ว่าจะเป็นบทเรื่องสั้นบทกับกลอนเขียนแล้วประกอบส่วนมวลเสริมกับรายการนี้ก็คิดว่าค่ำคืนนี้มีหลายๆท่านปฏิบัติหน้าที่เวียกงานสำเร็จเสร็จสิ้นก็มีความภาคภูมิใจเนาะแต่ว่ายังมีหลายทานก็ยังคงบ่ทันสำเร็จเอามือหน้าเฮาสืบต่อเนาะขอเป็นกำลังแห่งใจมอบความมวลซึนเพื่อผ่อนคลายความอิดเมื่อยหรือว่าท่านใดที่ยังบ่ทันหลับนอนเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานในยามค่ำคืนหรือว่าไปมาทางใดก็แล้วแต่ขออยู่เคียงข้างเป็นกำลังแห่งใจให้ทานตลอดเวลาเนาะพบพ่อกับท่านผู้ฟังก่อนจะมอบเสียงเพลงให้ทุกท่านขอนำพาท่านมาหับฟังบทกลเป็นกลคัดมาจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่จากการเขียนของผู้ที่ใส่นามปากกาว่าบ่าวกรรมกรมอบให้ท่านผู้ฟังในค่ำคืนนี้ในกลที่มีชื่อว่าจากเมเพื่อพัฒนาสองมือยอหยกไหวก้มกราบพมานดาลูกจากลาเพียงสองปีสิอวยหวนคืนคงขอให้มานดาไทยแนวหลังเอาใจสวยซาดประสาเหียกห้องลูกจำต้องห่างไกลลูกจากไปเถื่อนี้สุดทีมีความหมายลูกผู้สายสาตีเพื่อศักดิ์ศรีเมืองบ้านป้องกันมารมาย่ำทำลายดินแดนดานประเทศลาวล้านสร้างหักษาไว้เพื่อชาติลาวเกิดเป็นสายต้องสู่เคียงคู่อุดมการสมัครใจไปพันธะเพื่อชาติลาวหายฮอนมือจับปืนยืนจ้องแดดหรือฝนบ่วาดวันพระจันทร์บานเป็นหัวล้อมบ่ยอมแพ้พ่ายมารขึ้นว้าซาดเฮียกห้องสาวหนุ่มตะลุมบอนป้องกันภัยลำลุกเพศเผ่าผ่านมังบ่ว้าทางเหนือใต้ศัตรูโตใจสัวบ่อให้ลามล่วงลั่วทำลายเสื้อเผ่าลาวญาติเหงื่อเพื่อชาติยังสงบเงียบคงเสถียรญาติเหงื่อเพื่อแดนดินทินอนาภายพื้นเศร้าคำแรงคืนค่อยสายลมบอยผัดผ่านใจทหารบ่อท้อยังเหนียวแน่นแก่นแข็งแม่ผู้นาวฝ่ายพี่ชีวีพองสดใสกำลังใจแดงเด็ดอย่าห่วงหาบุตรตาน้อยผักลัดคอยเคียงตุ้มถนอมดูแลลำสัตว์จะทำสวยยูสู่ส่วนซาดประสาทแทนา

เอาพันธุ์ผู้ฟังไปเนาะก่อนทำอิดพร้อมทางเสียงเพลงมอภัยกับบรรดามิตรหักแฟนรายการของพวกเราค่ำคืนนี้ก็คิดว่ามิตรประจำรายการและผู้ที่มีแห่งใจมีบทกลอนประกอบส่วนก็คงจะหับฟังอยู่ในขณะนี้แต่ว่าหลายท่านก็นอนหลับแล้วเนาะก่อนต่อไปจากพ้นสีลูกสายกกขอมอบก่อนประกอบส่วนกับรายการในค่ำคืนนี้ขอให้เพื่อนมีรายการเต้นเหนือถึงใต้จงมีสุขภาพแข็งแรงและเหตุเวียกเหตุงานจงสำเร็จผลไปโดยดีว่าสันเลบทก่อนสื่อว่าหักหญิงผัดมาเปลี่ยนหักหญิงขอจงเว้าบอกเอ่ยโดยดีมีสัจจะจริงใจคงควรคำเว้าสองเฮาเคยขานอ้างสัญญาใจหักห่วมมอบหัวใจสี่ห้องมีให้แก่กันข้าวก่อนนั้นยังกล่าวคำหวานการเวลาเลยหลับเปลี่ยนแปลงไปได้อธิษฐานคำตั้งคือมาวางปะปล่อยห้อยหักเขาห่วมสร้างสั่งมามั่งมุนเพใส่ดีหักทีดเข้าของเก่านานมาไปวัดวากระทำบุญหักษาคุณคำคำบูหารสอนซี่ของดีๆพากันเปลี่ยนหันหีไหลไหลปีนลืมทิ่มวางใจบกหัวแล้วเกษาไวหนุ่มน้อยทะย้อยลืมจางสีผมสีสันดำงามหลับลาเป็นเครื่องมีเหลืองแดงแก้มสิวทางทองสอดซาดอื่นฝืนคำสอนขาลำตระกูลซาดเมตนฮีดมีควรขีดคนลึกซึ่งถึงใจเดตีไผหากคำหนึ่งหนึ่งหากสาบสูญสิ้นคนใดถือเบาเบื้องวัฒนธรรมอันทรงค่าหูหนวกตาบอดใบใจผัดหลดละเลิกวางถิ่นเสื่อมคายควรลือ

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เซนล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของหนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

เอาพ่นสีลูกทรายกกกันมีก่อนมาห่วมนำหักหญิงผัดมาเปลี่ยนและเสียงเพลงมอบให้กับเพื่อนมีรายการอยู่ทางบ้านในค่ำคืนนี้ผู้ที่เดินทางไกลใส่ทั้งรถไปเวกไปงานในยามค่ำคืนขึ้นเหนือหรือว่าลงใต้หรือว่าอยู่ในระยะกับบ้านกับเพื่อนขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยไปฮอดจุดหมายก่อนต่อไปจากกุหลาบเมืองใต้ซึ่งท่านนี้เป็นมิตรประจำรายการด้วยดีเสมอมาขอมอบก่อนที่จะดังออกไปนี้ให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านฟังแล้วนอนหลับฝันดีบทก่อนสื่อว่าคิดฮอดสาวหลักสาวคิดฮอดหนุ่มนาดน้องสาวสาหลักสาวคิดฮอดข่าวความหลังที่เคยสัญญาไว้ถึงอยู่ไกลกันล่ำยังคิดถึงคือเก่าอ้ายยังคิดฮอดเจ้าแรงเศร้าจมหาอ้ายคิดถึงน้องลายามห่างลาไกลแต่หัวใจของทรายอยู่นำพนางน้องดวงสมอนของอ้ายสบายดีบ่เนื้ออุ่นถึงจากไปอยู่พุ่นห่วงหาน้องทุกคืนน้องควรยืนอยู่บ้านตาหวานอยู่หลักสาวเป็นสาวลาวงามสมเผาเมื่อยลมคำเว้าสำเนียงเสียงใสแจ้งคิดฮอดแหงอยากมาอยู่เป็นเคยลาวเผาเมื่อยนวลน้องว่าจังใดควมคิดถึงอยากได้มาเป็นครูเสยสมเคยหลักสาวเด่นอุดมดังคนเคยเว้าควมหักเฮาให้สมแม่งคือจิตใจบ่เปลี่ยนคิดถึงนางจริงได้ฝากคำเว้าส

ที่ท่านกำลังฟังอยู่นี่เป็นรายการบทกลอนและเสียงเพลงรายการนี้มีเสนอให้ท่านได้ฟังทุกคืนสลับสับเปลี่ยนระหว่างบทกับกลอนและบทเรื่องสั้นหรือว่าบทเล่าเรื่องเรื่องครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะสลับด้วยเสียงเพลงฮ้องให้ท่านได้รับฟังทุกคืนท่านได้มีความสนใจหรือว่าอยากจะตำหนิติชมอยากจะประกอบส่วนผลงานก่อนก็เชิญส่งมาที่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวรายการบทกลอนและเสียงเพลงและเมื่อกี้นี้ฟังกลอนของกุหลาบเมืองใต้เพิ่นให้ชื่อว่าคิดฮอดสาวหลักสาวเป็นจังได๋เนาะว่าซั่นเดี๋ยวนี้ก็คิดฮอดความหลังที่เคยสัญญาไว้ถึงว่าอยู่ไกลกันแต่ว่าไกลเพียงกายเท่านั้นส่วนหัวใจยังคิดฮอดเสมอเด้อว่าซั่นเนาะเอาละพรสวรรค์สุทธิไสเพิ่นก็จะตอบก่อนของกุหลาบเมืองใต้ที่ผ่านไปเมื่อกี้นี้เนาะสำหรับบทกลอนของพรสวรรค์นั้นมีชื่อว่าสาวหลักสาวยังคอยยินคำจ่าอ่าวโอยังคิดฮอดนวลนางข้าวหลังเคยสัญญาบ่ลืมนางน้องหมดทั้งใจของอ้ายขอวางนำนางมอมยังถนอมหากไว้ใจยังมั่นสื่อตรงนางยังคงจื้อมั่นวันห่างไกลลาคิดห่วงหาบาทรายบ่วายวางเว้นยังคิดเห็นใบหน้าทั้งสายตาหวานอ่อนสายบอกนางจะต่าวย้อนมาเนาซ่อนห่วมสายคาสาวหลักสาวน้องนางท่าวันคืนผีหวนกลับมาสู่ขอขวนใจอยู่ดินเด่นเมยมาเป็นเคยสาวเสื้อพงพันแพงเผาเนาอยู่เสริมสืบสร้างนำน้องต่อไปหากว่ายังเจอได้คำที่เคยจ๋าคำสัญญาเฮาสองคู่ประคองเคียงซ้อนวอนตื่นตัวไวเฝ้าหาทางกับตาวมาหลักสาวบ่อนี้มีน้องนั่งคอยพี่เออ

0: าแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกไหน
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่เป็นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนใด
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

เสียงเพลงพร้อมบทกลอนจากพรสวรรค์สุทธิไสสาวหลักสาวยังคอยเพิ่นตอบกลอนของกุหลาบเมืองใต้ที่ซื้อว่าคิดฮอดสาวหลักสาวเนาะเพิ่นว่าเรื่องหัวใจสี่ห้องนั้นยังหักและก็ยังสื่อตรงยังจื้อจำได้ดีเด้อว่าซั่นทุกเวลานาทีก็ยังห่วงหาอ้ายอยู่เสมอเอาหากมีเวลาก็ต้องเฝ้ามาทางหลักสาวพี่ว่าซั่นเนาะเอาขอบใจมิตรรายการทุกทานที่รับฟังรายการบทกลอนและเสียงเพลงและขอบใจนำเจ้าของบทกลอนถูกสบับเนาะและก่อนต่อไปจากผู้ที่ใส่นามปากกาว่าเสียงเองอันนี้เป็นบทกลอนจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทร์ใหม่มอบให้เพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้กับบทกลอนที่ชื่อว่าดอกนิ้วบานดอกจานเหือและลำภูมิภาคพื้นฐานทินคาเมแคมทุ่งลมลอยวนผัดปิวแนวไม้ดอกนิ้วบานแดงดั่วลอยลำเลียนงาดอกจานแดงปิ่นเปืองลมต้องเอ็นกวยลมลอยผัดจันจันผันเปลี่ยนลายทิศบอกว่ายามเหมันสิผ่านกายไปแล้วคิมหันหวนมาเข้าคอยแทนละดูใหม่ดอกจานบานมากซ้อนละดูห้อนหมอมายามนี่มวนเมฆใหม่ละดูใหม่บานงามใบอ่อนสีขาวสดปงซอนเลียนซอนอ่อนซอนดวงบานแง้มแนมนำใจสว่างมู่เม้งตอมใต้ลิ้นปักสีสวยโอกาสนี้ตามที่ไล่แมงฟากทงดงใหญ่กวงก็เป็นเป่าใบเหลืองคุหล่นลงตามการเปลี่ยนพันหันปีนชีวิตคนก็คือดามคึกษาพันหันเปลี่ยนมียามหนุ่มยามแก่เฒ่ายามสิ้นสื่อเสียงดอกไม้บานเปลี่ยนเรื่อยนานนับหลายปีแต่ว่าคนบานแทนแม่นลูกหลานภายซอยซ้อนหน่อแนวพันให้ขยายไปตามต่อหน่อพันไผคายผู้นั้นบ่ผิดเพี้ยนคึกษาเจ้าเอ๋ยคนจะดีพ้องให้ย้อนพ่อแม่อบหมบอกสอนแนวความคิดทุกวันแรงเศร้ากายแบบตัวเฮาพร้อมกระทำตามตัวแบบพ่อแม่คือหน่อเข้าลูกเฮียนฮู้เฮ็ดนะ

บทกลอนจากผู้ที่ใส่นามปากกาว่าเสียงเองดอกงิ้วบานดอกจานเหือมอบเป็นความสุขเสริญให้กับเพื่อนมีรายการค่ำคืนนี้ขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามรับฟังรายการนี้มาแต่ต้นจนถึงเวลานี้เบิ่งเวลาสมควรแก่เวลาที่จะได้ลาจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ผู้ดำเนินรายการพร้อมในสั่งบันทึกเสียงใส่เสียงเพลงและดนตรีประกอบขออำลาท่านผู้ฟังไปอวยใส่พรทุกท่านจะมีแต่ความสุขนอนหลับฝันดีขึ้นต่อไปพบกันใหม่คืนนี้ราตรีสุขสันต์

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: ให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ์
3: ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักไว้ก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: แก้วเมนูแห่งหยังคือว่าเปิดน้ำแห้งแท้ฮะนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายแฮ่เด้แม่
0: เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดฮะล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำแดใดเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าฮะนะให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

ต่อไปนี้เชิญท่านติดตามรายการราตรีเสียงเพลงเสียงเพลงดังกองเกลียวฝากส่งมาหากอมอุลายามนอนพักแฮมคืนนี้มีให้ฟังทางคืน 103.7 กระจายออกบอกกล่าวเล่าเรื่องราวเพื่อเจ้าสุขีซอยสู่

0: คันจะฟังความส้มสิเสียเกลือมือจิบห่อคันจะฟังความซับซ้อเบาสิเสียสู้ผู้หักกัน
1: แต่เดี๋ยวนี้น้องอาย
0: สุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงต้อนรับท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการราตรีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 2:00 น. ถึง 3:00 น. มื้อวันจันทร์ฮอดมื้อวันอาทิตย์ทุกๆค่ำคืนฮอดเวลานัดหมายกันเนาะโอสุขผู้เว้าผู้ว่าก็จะมามอบความสุขความเบิกบานมื้อซื่นเป็นเสียงเพลงเสียงคลับเสียงรำมีข้อมูลข่าวสารสาระน่าฮู้ต่างๆสลับสับเปลี่ยนมาเป็นกำลังแห่งจิตแห่งใจให้กับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาของเฮาผู้ที่ยังปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่หรือว่าผู้ที่กำลังเดินทางหรืออยู่ในเฮือนในซานเข้าหลับเข้านอนเนาะแต่ละผู้แต่ละคนมันก็มีหน้าที่เวียกงานแตกต่างกันเต้นทีมซื
2: ่อหรือว่าท่านที่อยากมีส่วนร่วมกับรายการของเฮาบ่ว่าจะเป็นขอฟังเพลงบ่เนาะให้ถึกอกถึกใจหรือว่าอยากจะตำหนิส่งข่าวก็แม่นสามารถส่งมาได้เด้อที่เบอร์020-5592-9492ในหมวงรัฐการหรือว่าต้องการอยากจะลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจห้างห้านของท่านให้เดินแม่นแล่นสะดวกบ่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ธุรกิจขนาดน้อยเฮาก็ต้องมีการโฆษณาพวกเฮาก็พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางเนาะเพื่อให้การโฆษณาของท่านนั้นเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคเข้าถึงกลุ่มลูกค้าหรือว่าต้องการอยากจะสัมปทานเนาะคลื่นวิทยุของเฮาบ่ว่าจะเป็นคลื่น 103.7 หรือว่าเช้าเป็นโมงเป็นเวลาเนาะก็แม่นสามารถพัวพันมาได้เนาะเข้ามาวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเฮาตั้งอยู่กงกันข้ามกับเดินบ้านเจ้าอนุวงศ์ถนนไผ่น้ำบ้านเสียงเยือนเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงสอบถามมาที่เบอร์020-5592-9492ตอนต้นของรายการนี้มาพักเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการสะก่อนและญาติต่อไปจึงกลับเข้ามาเว้ามาว่ามาโอมอารมณ์กันเติม

0: มื้อนี้ข้อยจักเป็นหยังบุหูสึกปวดต้นปวดโตคิงฮ้อนคือสิเป็นไข้นี่แหละ
1: เป็นไข้ก็ไปห้องหมอตัวให้แพทย์ให้หมอเพิ่นกวดเบิ่งเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายได
0: ้บ่เป็นปานนั้นติบ่ไปซื้อยาแก้ไข้มากินรักใบก็คือสิเซาแล้วข้อยว่า
1: บ่ได้บ่ได้ใดเป็นไข้บ่ควรซื้อยามากินเองต้องได้ไปห้องหมอให้แพทย์เพิ่นกวดคักแน่เดี๋ยวนี้ไข้เลือดออกระบาดเป็นไข้เลือดออกปวดบ่ทันถึงตายได้สิบอกให
2: ้ถ้ามีอาการไข้อย่าถือเบาอย่าซื้อยามากินเองให้หิบฟ้าวไปห้องหมอโดยด่วนด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

นี่พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังกันผ่านไปและกลับมาในระยะนี้ก็อยากเว้าอยากว่าอยากเตือนพ่อแม่พี่น้องเฮากันตื่มโดยเฉพาะแม่นเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศนี่แหละเนาะเพราะว่าในระยะนี้ก็เป็นระยะหน้าฤดูฝนแดฝนตกลงมาก็มีเงื่อนไขอันดีเนาะเอื้ออำนวยให้แก่การผลิตการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาการปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์แต่ว่าเฮาก็ต้องมีสติระมัดระวังเพราะว่ากฎเกณฑ์ธรรมชาติบ่ฮู้ว่าฝนมื้อใดมันสิแฮงมื้อใดมันสิค่อยหรือว่าสิมีฟ้าลมพัดแฮงจังซี่เนาะเฮาก็ต้องได้ระมัดระวังคือได้ยินข่าวกันผ่านมาเลยเนาะบ่ว่าอยู่ทางเขตภาคใต้ทางเขตภาคเหนือหลายเขตหลายท้องถิ่นที่มีพื้นที่ต่ำจังซี่ฝนตกลงมามีน้ำป่าไหลสุดทางบ่อถนนหนทางการสัญจรพบความยุ่งยากบางบอนถนนหนทางนี่ตัดขาดหรือว่าเป็นบวกเป็นคุ้มดังนั้นผู้ที่ว่าอาศัยอยู่ตามพื้นที่เสี่ยงบ่ว่าจะเป็นแคมป์แม่น้ำลำเซบ่หรือว่าไกลหอมผูตีนผาจังซี่เนาะต้องได้มีสติระมัดระวังกันเพราะว่าอาจจะมีน้ำป่าไหลสุทังน้ำท่วมกระทันหันเราก็ต้องเตรียมพร้อมในการเฝ้าระวังนอกเกี่ยวกับสภาพดินฟ้าอากาศเปลี่ยนแปลงนอกจากทางต่างเขตต่างแขวงแล้วท่านผู้ฟังอยู่ในนครหลวงเวียงจันทน์ก็เช่นเดียวกันได้เนาะมักจะมีปัญหาที่ว่าน้ำท่วมอังขังถนนหนทางพอแต่ว่าฝนตกลงมาน้อยนึงเนาะถนนหนทางนี่ก็แม่นบ่สามารถสัญจรไปได้บ่ว่าจะเป็นรถจากบ่อหรือว่ารถใหญ่เป็นรถเก๋งที่ว่ามันต่ำก็แม่นบ่สามารถไปได้เนื่องจากว่าท่อระบายน้ำบางเส้นทางก็แม่นบ่สามารถระบายน้ำทันจึงเฮ็ดให้น้ำมียิ่งท่วมอังขังได้เนาะดังนั้นทุกคนเฮาก็ต้องเป็นเจ้าการนำกันหันแลเนาะปัญหาที่ว่าท่อระบายน้ำบ่ทันมันก็มีหลายปัจจัยมีหลายสาเหตุหนึ่งมาก็แม่นมาจากที่ว่าขี้เหงื่อบ่อหรือว่ามีดินไปอุดตันท่อบางคนนี่ก็มีความมักง่ายเนาะการที่ว่าเอาขี้ฝุ่นบ่อปัดจากหน้าบ้านลงไปตะคองห้องน้ำเมนอยู่เนาะเทือละเล็กละน้อยมันก็สะสมไปมันก็ไปอุดตันได้หรือว่าการทิ่มขี้เหงื่อลงคลองน้ำเวลาฝนตกลงมามีน้ำไหลสุไปอัดอยู่ท่อระบายน้ำก็บ่สามารถที่ว่าเฮ็ดให้น้ำนั้นระบายทันจึงเฮ็ดให้เกิดมีปัญหาน้ำท่วมอังขังถนนหนทางเนาะอันตอนนี้จะมาพักเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการสะกอนระยะต่อไปเนาะเฮาจึงกลับเข้ามาเว้ามาว่ามาโอมาลมกันเติม

0: พยัคฆ์ไขยุงลายหรือพยัคฆ์ไขเลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถ่านหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้เสื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ซั่นจักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ทยุกระจายเสียงแห่งสาธารณรั
1: ฐลาวให้ข้อมูลข่าวสาร
2: ทันยุคทันเหตุการณ
3: ์ให้ความสุขสำราญ
4: แก่ทุกท่าน

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการหลาติเสียงผีจากวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวทำการกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มาในระยะนี้เฮาจะนำเอาข้อมูลข่าวสารดีๆมานำเสนอให้พ่อแม่พี่น้องเฮาได้รับฟังโดยเฉพาะแม่นในหน้าฤดูฝนแบบนี้เนาะเฮาจะมีวิธีการแนวใดเพื่อรับมือกับภัยน้ำท่วมดังนั้นเฮามี8วิธีรับมือกับภัยน้ำท่วมมานำเสนอให้ท่านได้รับฟังอันที่1ก็แม่นติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำท่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอันที่2เกี่ยมยกง่ายวัตถุเครื่องของขึ้นไว้บนที่สูงให้ไกลระดับน้ำอันที่3ก็คือควรมีเบอร์โทรศัพท์ของหน่วยงานฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องเนาะอันที่4ก็แม่นควรปิดเครื่องใส่ไฟฟ้าเตาแก๊สและก็ปิดประตูเรือนให้เรียบร้อยอันที่5ก็คือถ้าว่าอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ควรเกี่ยมกระสอบทรายเพื่อใส่ตันน้ำเนาะที่จะไหลเข้าเรือนเฮาอันที่6ศึกษาเส้นทางการอพยพไปพื้นที่ที่มีความปลอดภัย

ฤดูฝนเพราะว่ากฎเกณฑ์ธรรมชาติเฮาบ่ฮู้ว่ามื้อใดสิมีพายุบ่หรือว่ามื้อใดสิมีน้ำท่วมอังคังเนาะเฮาก็ต้องเก็บไว้จับเป็นการดีมาพักเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงซะก่อนเนาะระยะต่อไปจึงกลับเข้ามาเว้ามาว่ามาโอมอารมณ์กันเติม

0: บายดีแพง
1: สบายดี
0: เอ้าลูกโตเป็นหยังคือได้นอนใส่น้ำแบบนี
1: ้ลูกเขาเป็นไข้แหงนะ
0: โอ้หัวเราคือฮ้อนแหงแท้นี่
1: อืมแล้วเป็นไข้แหงเขาพาไปคลินิกมาแล้วได้หนีหมอกวดแล้วก็ใส่น้ำทะเลให้แล้วก็เอายาให้พร้อมนี่ได้ยานะ
0: อ้าวเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปคลินิกเป็นหยังพวกเจ้าคือพาลูกไปห้องหมอไปให้ท่านหมอเพิ่นติดตามอาการเบิ่งซวยดีกว่าพวกเจ้าจะเบิ่งกันเองอยู่เฮือนแบบนี้ถ้าลูกเป็นอย่างไปพวกเจ้าจะเสียใจได
1: ้โอ้ยพอมันไปพาลูกไปห้องหมอเถอะไปไปไปไป
2: ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

มื่อนผ่านไปกับเสียงเพลงฝากตอนเป็นกำลังให้จิตให้ใจให้กับพ่อแม่พี่น้องลุงป้าอาของเฮาได้รับฟังบางผู้บางคนนี่ก็เข้าหลับเข้านอนเนาะฟังวิทยุไปนำแด่แต่ว่าบางคนนี่ก็ยังเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่แนวใดก็ตามในระยะนี้ก็อยากเว้าอยากว่ากับพี่น้องเฮาเนาะโดยเฉพาะแม่นปัญหาเศรษฐกิจนี่แหละเนาะข้าวยากมากแพงทุกมื้อนี้อันใดก็แม่นมีราคาเพิ่มขึ้นเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจบ่แม่นตั้งแต่อยู่บ้านเฮาเนาะอยู่หลายๆประเทศแล้วก็เศรษฐกิจของโลกก็หลายคนก็คงจะได้รับรู้รับฟังข่าวๆแล้วเพราะว่าในยุคนี้ก็เป็นยุคออนไลน์แด่เนาะข่าวเกิดอยู่ใส่ประเทศใดเนาะคนละทวีปก็แม่นรับรู้รับฟังปัญหาต่างๆดังนั้นก็เป็นห่วงเป็นใยพ่อแม่พี่น้องเฮาเกี่ยวกับปัญหาเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนเฮาให้มีสติเรื่องการใช้กันจ่ายเนาะเลี่ยงเลี่ยงปัญหาการลิ้นกินฟุ่มเฟือยและก็ต้องเน้นถึงความประหยัดมัธยัสถ์การที่เฮาประหยัดเนาะบ่หมายถึงว่าเฮาบ่ใช้บ่จ่ายอันใดเฮาประหยัดเฮาก็ใช้กระจายคือเก่าต่างแต่ว่าเฮาจะใช้ในสิ่งที่จำเป็นแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายแบบที่ว่ามันบ่จำเป็นอันที่ฟุ่มเฟือยบ่มีประโยชน์เนาะหันลงจากการที่ว่าเฮาเคยไปลิ้นไปเที่ยวเนาะทริปนึงไป 3-4 เทื่อบ่จังซี่เนาะหรือว่ามีการสร้างสรรค์ซุ่มแซวเฮาก็พยายามลดลงเนาะทริปนึงอาจจะเป็น2เทื่อบ่หรือว่าเทื่อนึงเพื่อสร้างหักสร้างเพลงหรือว่าเฮาจะใส่ใจอันใดก็ต้องคิดทบทวนให้ดีเสียก่อนเนาะเนื่องจากว่าเฮาต้องได้ประหยัดตั้งแต่หัวทีพี่แหละเนาะแล้วก็ลูกหลานของเฮาก็แม่นต้องบอกต้องเว้าต้องว่าลีกเลี่ยงอันที่ว่าใช้จ่ายบ่จําเป็นเนาะเพื่อเป็นการปลูกจิตสํานึกให้กับลูกหลานของเฮาฮู้ประหยัดมัธยัสถ์เพราะว่าถ้าเฮาบ่ประหยัดบ่หรือว่าบ่มีการดิ้นรนเนาะอนาคตข้างหน้าเขาก็ยังเบิ่งบ่เห็นว่าสิเป็นแนวใดเพราะว่าสภาพเศรษฐกิจทุกมื้อนี้ต่างคนก็ต่างฮู้แล้วแหละเนาะว่าเฮ็ดจังได๋เฮาจะอยู่รอดเอาเป็นกำลังแห่งใจให้พ่อแม่พี่น้องเฮาหั่นแหละเนาะมอบสิ่งเพียงให้ท่านได้รับฟังจากทางรายการอีกเติม

เวลานาทีจากทางรายการของเฮาตอนนี้ก็เดินทางมาถึงระยะสุดท้ายแล้วฝากกันเอาไว้อีกตื้มเนาะการป้องกันพยาธิที่เกิดขึ้นในหน้าฤดูฝนบ่ว่าจะเป็นพยาธิไข้หวัดบ่หรือว่าพยาธิออกตุ่มตามตีนตามมือพยาธิโรคผิวหนังพยาธิระบบทางเดินหายใจพยาธิทอกท้องพยาธิไข้เลือดออกเฮาก็ต้องได้เอาใจใส่เบิ่งแยงสุขภาพให้ดีบ่ว่าจะเป็นอาหารการกินก็ต้องกินอาหารที่ว่ามันมีความสะอาดถูกหลักอนามัยปรุงแต่งสุขสะอาดดีเนาะและก็ออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมออาหารต้องครบ5หมวด5หมู่และที่พักพักอาศัยก็ต้องหมั่นทําความสะอาดบ่ให้มันอับมันมืดบ่ให้เป็นบ่อลีซ่อนของยุงลายตัวที่เป็นพาหะนําเสื้อพยาธิไข้เลือดออกมาสู่คนเฮาเพราะว่าในปัจจุบันนี้ตัวเลขของผู้ที่ว่าติดเสื้อพยาธิไข้เลือดออกนี่ก็แม่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นเพื่อบ่ให้เฮาและลูกหลานของเฮาตกเป็นผู้หนึ่งที่ติดเสื้อพยาธิไข้เลือดออกหรือว่าพยาธิไข้ยุงลายนี่ก็ต้องได้เอาจริงเอาจังในการปฏิบัติ5ป.ทำลายแรงเพาะพันธุ์ของหนอนน้ำยุงลายด้วยการปิดฝาภาชนะที่บรรจุน้ำอยู่ในเหือนอกเหือนและกำมันเปลี่ยนทายพัดถูภาชนะที่บรรจุน้ำเตาดอกไม้น้ำห้องตินตู้ธาตุห้องจอกน้ำอนามัยสิ่งแวดล้อมอ้อมเหือนอกเหือนบ่ให้มีกระโปะกระป๋องมีน้ำอั่งน้ำขังปฏิบัติทุกๆอาทิตย์ให้เป็นนิสัยเวลาเป็นไข้ต้องไปพบแพทย์พบหมอให้แพทย์หมอเพิ่นกวดเพียงเท่านี้เฮาก็มีส่วนร่วมในการป้องกันพยาธิไข้ยุงลายหรือว่าพยาธิไข้เลือดออกแล้วอาจจะมอบเพลงให้ท่านได้หาฟังปิดท้ายรายการเพลงหมดเวลาหมดมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการลาท่านไปก่อนอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขดีสบายดี

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังทีเข้าโลบทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึง 23:00 นมื้อนี้แม่นวันอังคารขึ้น10ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388กงกับวันที่26พฤษภาคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 นรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ 6:00 นรายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 นรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ข้างที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการอุตสาหกรรมและการค้า12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการเสียงจากแนวลาว15โมง30รายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการฮอบบ้านพานเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการหักแผ่นดินแม่20โมงรายการเพื่อมาตุภูมิ20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

คันได้ฟังความเบ้าข่มไหนๆอย่าเฝ้าจมหลายเนอ้อล้างเดือข่มขี้เพี้ยภายหน้าหากสิดียาสิติเตียนเว้าพักกะละว่าข่มคืนบัดได้กินลาบก้อยพัดซีโอเอาหาแท้แล้วสบายดีท่านผู้ฟังที่ออกแปลงทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มทั่วทิศหับปะลุ้นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มื้อนี้บุญเทียงแก้ววิไลวงศ์ทับหน้าที่ดำเนินรายการให้ท่านผู้ฟังได้ฟังคือเก่าพร้อมทั้งนำเอาข่าวคราวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแต่ละภาคแต่ละทิศพร้อมทั้งเพลงล้ำจำนวนนึงมาสร้างบรรยากาศให้ท่านได้เบิกบานมุ่นซึนอยู่ในรายการล้มตัวทิศฮาปลุนพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็แม่นในตอนเช้าของวันอังคารขึ้น10ค่ำเดือน7ปีมะเมียพุทธศักราช2569มื้อนี้กงกะวันที่26เดือนพฤษภาคริสตศักราช2026เอาพบกับท่านผู้ฟังก็อยู่ในระยะท้ายเดือนของเดือนพฤษภาแล้วก็คิดว่าหลายเขตหลายแขวงหลายท้องถิ่นพนักงานราชการด่านตำรวจพวกเฮาที่รับผิดชอบเวียกงานอยู่ในแต่ละของเขตนั้นก็คงจะใจใส่ในการสู่สนจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของตนให้ประสบผลสำเร็จตามระดับคาดหมายโดยเฉพาะแล้วก็เป็นการปฏิบัติตามมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวฮะแหละเฮ็ดในทุกของเขตเวียกงานที่รับผิดชอบอยู่ประสบผลสำเร็จตามคาดหมายเอาเป็นอะไรสำนักเกษตรกรของพวกเอาระยะนี้ก็เห็นว่าฝ้าฝนสุรธานี่ตกลงมาได้ดีเฮ็ดให้ผืนแผ่นดินอุดมสมบูรณ์สุ่มซึนต้นไม้ใบหญ้าเขียวสดงดงามขึ้นมาเนาะอันนี้ก็เป็นการเตือนให้พวกเอาได้ก้าวเข้าสู่การผลิตฤดูนาปีแล้วฤดูฝนว่าซะโดยเฉพาะก็เป็นการปลูกข้าวนาปีนั่นแหละเฮ็ดได้ไดจะสู่สนผลิตให้ได้หลายเท่าที่จะหลายได้เข้ามาซึ่งเป็นเสบียงอาหารหลักของคนลาวพวกเราได้ทางด้านข้าวกินนี่ก็ขาดข้าวและอยู่บ่ได้เพิ่นว่าทุกบ่มีเสื้อผ้าฝากเงินบังก็พออยู่ทุกบ่มีข้าวอยู่ท้องนอนดีอยู่บ่เป็นคือเพิ่นว่าแหละต้องได้เอาใจใส่ตึมอีกในการเพิ่มพูนผลิตผลหาเลี้ยงคุ้มตนเองนำพาเอาครอบครัวให้มีอยู่มีกินปราศจากความถุงยากหลุดพ้นจากความถุงยากนำพาประเทศชาติก้าวขึ้นหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้อยพัฒนาตามทิศนโยบายของพรรครัฐบาลได้กำหนดไว้เดือนพฤษภายังเหลือแต่8-9มื้อก็จะหมดไปแล้วเดือนมิถุนาจะเข้ามาแทนทีอยู่ในเดือนมิถุนาในต้นเดือนมื้อถึงอิดของเดือนมิถุนาเป็นมีเหตุการณ์สำคัญนั้นก็คือวันเด็กน้อยสากลทั้งเป็นวันปลูกต้นไม้แห่งศาสตร์ตึมอีกเนาะพวกเขาจงกาเกียมเงินไข่ต่างๆเพื่อก้าวเข้าสู่การปลูกไม้ให้ได้ตามระดับคาดหมายบางเขตบางแขวงบางท้องถิ่นนี่เพิ่นกำหนดออกมาเลยเด้อยู่แขวงนั้นก็จะปลูกเท่านี้อยู่แขวงนี้ก็จะปลูกเท่านั้นกำหนดออกมาแล้วจะปลูกจักเฮกตาร์อันนี้จะเป็นแผนของแต่ละเขตแต่ละแขวงแต่ละท้องถิ่นได้กำหนดออกแล้วพวกเขาจงพร้อมกันปลูกไม้ให้เป็นป่าเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์เพิ่มทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ขึ้นไปเรื่อยๆก็ต้องเบิ่งว่าการจัดตั้งปลูกแล้วนะการจัดตั้งปลูกแล้วก็มีการบูรณะรักษาเฮ็ดให้ต้นไม้เจริญเติบโตนะเฮ็ดให้ต้นไม้เจริญเติบโตขึ้นมาจะปลูกไม้ต้นนึงนั้นก็บ่แม่นลงทุนน้อยได้ท่านผู้ฟังลงทุนคดคุมลงทุนซื้อเบี้ยไม้บ่อนใดที่บ่ได้ซื้อเบี้ยไม้ตามหัวให้ไปหน้าเซาหัวเซาสวนพวกเขาปลูกก็แม่นได้คดเด้ลงทุนออกแหงคดคุมเด้เพื่อปลูกต้นไม้รวมแล้วก็แม่นการใส่ใจนี่ก็มีหลายดังนั้นพวกเขาต้องเฮ็ดให้แน่ใจให้ต้นไม้อัตราการรอดตายนั้นเลือลายที่สุดให้ต้นไม้เลือลายที่สุดนะเพื่อจะได้เพิ่มความเกี่ยวงามเพิ่มความหลงสมบูรณ์อยู่ในแต่ละของเขตนำเอาความสมซื่น
น้ำอความอยู่ดีกินดีมาสู่ประชาชนลาวบนเผ่าบอกว่าเราปลูกแล้วก็ทิ่มปะสะซ้ายไปให้สัตว์มากินให้เหี้ยวแห้งตายไปปีหน้ามาก็ปลูกใส่บนเก่าอันนี้มันบ่คักบ่แน่ปานใดปลูกก็ต้องให้มันเจริญเติบโตบ่ว่าปีนี้ก็ปลูกบนเก่าปีหน้าก็ปลูกบนเก่าปีหน้าก็ปลูกบนเก่าอยู่มันเป็นไปบ่ได้แม่นบ่ท่านผู้ฟังปลูกก็ต้องได้ปลูกบนใหม่ปลูกปีนี้ให้มันเจริญเติบโตปีหน้าให้มันเจริญเติบโตแน่นอนล่ะอัตรากันรอดเหลือของต้นไม้ยังหลายก็จะเพิ่มการปกคลุมเนื้อที่ดินของประเทศเราได้ตามระดับคาดหมายเริ่มต้นของรายการก็มาฟังเพลงสักก่อนจากนั้นจึงจะล้มข่าวสู่ฐานฟังในระยะต่อไป

เอาภายหลังที่ท่านได้ฟังเพลงจากทางรายการพวกเราผ่านพ้นไปแล้วบัดนี้กายจะนำเสนอให้ท่านฟังข่าวต่างๆที่ผู้ดำเนินรายการได้นำมาเสนอให้ท่านฟังมื้อนี้ข่าวทมิตรนี่แม่นเว้าถึงเพิ่นได้เปิดกล่องประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12กล่องประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ได้ดำเนินไปในตอนเช้าวันที่19เดือนพฤษภาคมนี่แหละอยู่ที่สำนักงานศูนย์กลางพรรคภายใต้การเป็นประธานของสายทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศซึ่งมีกลุ่มการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคกรรมการศูนย์กลางพรรคสมบูรณ์และสำห้องเข้าร่วมและอยู่ในกล่องประชุมครั้งนี้นี้ก็ได้ฟังการรายงานค้นคว้าปรึกษาหารือและให้ทิศสีน้ำต่อปัญหาเนื่องในสำคัญคือผลการนำพาสีน้ำของกรมการเมืองและคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคประจำ6เดือนต้นปีและที่ทั้งเป็นการ6เดือนท้ายปี2026การจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปีห่างบทสรุปติราคาเวียกงานก่อสร้างหากฐานการเมืองเวียกงานพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเวียกงานสามสร้างของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคซึ่งในนั้นได้ยกเพิ่นจะยกระดับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนเป็นวาระแห่งชาติห่างมติว่าด้วยการต้านสกัดกั้นป้องกันและแก้ไขพยาธิอัญสิทธิการสอราชบางหลวงปรากฏการโยท่อและการฟุ่มเฟือยในกงจักการจัดตั้งและในสังคมและนอกจากนั้นกองประชุมก็ได้ฟังการเผยแพร่เอกสารสำคัญของศูนย์กลางพรรคจำนวนหนึ่งเป็นต้นคำสั่งของคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคฉบับเลขที่11ทับคลสพลงวันที่7เดือนพฤษภาคม2006ว่าด้วยการเพิ่มทวีการนำการสิ้นน้ำของคณะพรรคต่อเวียกงานแห่ธาตุการคุ้มครองและการแก้ไขปัญหาย่อท่อด้านทรัพยากรธรรมชาติและในโอกาสดังกล่าวนี้สายทองรุ่นศรีสุริตเพิ่นได้มีคำเห็นว่าเมื่อทบทวนคืนทัศนะแนวทางแผนนโยบายของพรรคเฮาในหลายสิบปีผ่านมาพวกเฮาเห็นว่าหรือว่าพวกเฮาเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการนำพาพัฒนาประเทศชาติให้หลุดพ้นจากสถานภาพด้อยพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้สูงขึ้นและบืนตัวก้าวขึ้นเป็นประเทศกำลังพัฒนาซึ่งเป็นพลกรรมประวัติศาสตร์แห่งการนำพาของพรรคในยุคใหม่พรรคเฮาเวลาใดก็ยืนยันอย่างนักแน่นว่าการพัฒนานี่จะเป็นความจำเป็นแถวหน้าหรือความจำเป็นอันดับหนึ่งและก็เป็นหน้าที่ประวัติศาสตร์ในยุคใหม่ของพรรคทั้งเป็นความเรียกร้องต้องการอันหีบด่วนของประชาชนเฮาการนำพาพัฒนาของพรรคเฮาต้องบรรลุถึงการแก้ไขปัญหาพื้นฐานความล้วมนั่นคือการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนและความด้อยพัฒนาของประเทศชาติให้ได้ยกกำลังการผลิตให้ขยายตัวเพื่อมีพื้นฐานวัตถุเทคนิคที่ทันสมัยขึ้นเรื่อยๆเพื่อหับประกันให้จังหวะการเติบโตของเศรษฐกิจแห่งชาติดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเฮ็ดให้ประเทศชาตินับมือนับเจริญก้าวหน้าประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสังคมมีความยุติธรรมหลายขึ้นและมีความสงบปลอดภัยพรรคเฮาได้กำหนดทิศนำสำคัญในการพัฒนาคือต้องรับประกันความยืนยงนำไส้ทาแห่งด้านทรัพยากรที่มีให้สมส่วนกุ้มค่ามีประสิทธิผลทั้งรับประกันบ่ให้บกแห่งการพัฒนาเศรษฐกิจต้องไปเคียงคู่กับการพัฒนาคนสร้างคนให้มีทั้งความรู้ความสามารถมีความหนักแน่นทางด้านธาตุแท้การเมืองมีคุณสมบัติศีลธรรมมีความกระตือรือร้นและมีความบุกบืนสู่ส้นสูงในการพัฒนาอันสำคัญ
ต้องให้คนในชาติได้รับผลประโยชน์อย่างสมเหตุสมผลจากการพัฒนาเพื่อบรรลุทิศนำนั้นต้องก่อสร้างหลักฐานการเมืองสร้างความเข้มแข็งแต่หลักฐานขึ้นมาเอาประชาชนเป็นกกเอาชนบทเป็นเป้าหมายการพัฒนาอย่างมีแผนการและมีจุดสุ่มที่จะแจ้งถ้าความทุกข์ยากของประชาชนบ่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมพรรคเฮาต้องมีความรับผิดชอบพร้อมกันนั้นสายเลขาธิการใหญ่ยังได้เน้นนักให้บรรดาสหายผู้แทนของประชุมต้องได้เพิ่มทวีความรับผิดชอบทางด้านการเมืองสุ่มสติปัญญาค้นคั่วคิดงำตึกตองและประกอบคำคิดคำเห็นอย่างมีจุดสุ่มกระทัดรัดต่อเนื่องในต่างๆให้มีความลึกซึ้งนักแน่นเป็นสติปัญญาล้วมมูของศูนย์กลางพรรคในการบูรณะแนวทางนโยบายเพื่อเป็นทิศสี่นำให้แก้การพันขยายและจะตั้งปฏิวัติให้เป็นจริงเฮ็ดให้คาดหมายที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรควางออกบรรลุผลสำเร็จอย่างจบงามเอาข่าวนี้แม่นเว้าถึงกองประชุมเปิดกองประชุมครบคณะครั้งที่3ของคณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคสมัยที่12ซึ่งได้ดำเนินไปในวันที่19พฤษภาคมนี่แหละก็ได้เน้นท่านเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศเพิ่นก็ได้เน้นหลายปัจจัยหลายปัญหาที่สำคัญโดยเฉพาะแล้วก็เป็นความเป็นแบบเป็นอย่างของพรรคเฮาในการสี่นำในการสี่นำนำพาปฏิบัติแนวทางนโยบายที่พรรคได้กำหนดออกให้ปรากฏผลเป็นจริงสำคัญเป็นถือเอาประชาชนเป็นกกนี่แหละนะถือเอาประชาชนเป็นกกถือชนบทเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเฮ็ดให้ประเทศชาติหลุดพ้นจากความร่อยพัฒนาเฮ็ดให้ประชาชนมีชีวิตกันไปอยู่นับมื่นนับดีขึ้นถ้าว่าบ่สำเร็จก็เป็นความรับผิดชอบทางด้านหน้าที่การเมืองของคณะบริหารงานคณะศูนย์กลางพรรควัฒนศาสตร์เพิ่นได้เน้นนับจังซั่นนั้นเน้นเน้นนักไปจังซั่นถ้าว่าการประกอบความคิดความเห็นนี้ก็เป็นสติปัญญาล้วมมูของศูนย์กลางพรรคในการบูรณะแนวทางนโยบายเพื่อเป็นทิศสี่นำให้แก่การผันขยายและจะตั้งปฏิวัติให้ปรากฏผลเป็นจริงวันนี้ก็มาติดตามข่าวต่อไปข่าวนี้มันว่าถึงสัมมนาการแก้ไขปัญหาเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติการสัมมนาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติได้จัดขึ้นแต่วันที่18ถึงวันที่20เดือนพฤษภาคมนี้อยู่ที่เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านมอนไซลาวมัวซ่งรองประธานสภาแห่งชาติมีท่านนางอัมไพวันมีท่านนางอัมไพวรล้อมบุญแพงประธานกรรมาธิการวัฒนธรรมสังคมสนเผ่ามีรองประธานกรรมาธิการและรองหัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติท้องและทมตีจากกระทรวงและองค์การที่เกี่ยวข้องต่างหน้าจากสถาบันคนขั้วเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติองค์การกระแดงแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงที่เป็นกรรมการของคณะกรรมธิการวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่าและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมท่านมอนไซลาวมัวซ่งเพิ่นได้กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติแม่นปัญหาระดับโลกบ่เพียงแต่เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่มันหันก็ยังเป็นสิ่งท้าทายต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชีวิตการมีอยู่ของประชาชนบรรดาเผ่าซึ่งส่วนใหญ่แม่นยังพึ่งพาธรรมชาติเป็นบ่อนทำมาหากินโดยเฉพาะเป็นภัยคมคู่ที่อันตรายต่อเศรษฐกิจสังคมด้วยเหตุนั้นและระยะที่ผ่านมาสภาแห่งชาติได้ตั้งหน้าปฏิวัติบรรดาพันธะสากลเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและปรากฏผลเป็นจริงถึงอย่างไรก็ตามผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงเห็นว่ายังมีสิ่งท้าทายและข้อจำกัดหลายด้านที่จะต้องได้ร่วมกันพิจารณาสอกหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขและยกสูงประสิทธิผลของการปฏิบัติให้น้ำมือดีขึ้นฉะนั้นโดยเห็นได้ความจำเป็นและความสำคัญของเวียงงานดังกล่าวสภาแห่งชาติก็คือกรรมธิการวัฒนธรรมสังคมและชนเผ่า
ได้สมทบกับองค์การฮิวิตัสจัดกล่องประชุมนี้ขึ้นมาจะเพื่อยกสูงความหับหู้และเข้าใจเสริมสร้างทักษะและความเข้มแข็งเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงภัยพิบัติที่มีผลกระทบเกิดขึ้นในสังคมลาวพร้อมทั้งเป็นเวทีให้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนการเคลื่อนไหวเรื่องงานต่างๆที่ติดพันกับการปฏิบัติภารกิจบาทของตนและสำหรับเนื้อในเอกสารที่นำมาเสนอในครั้งนี้ก็ประกอบมี14หัวข้อควบเอา3กลุ่มปัญหาใหญ่คือด้านนโยบายและนิติกรรมทบทวนการจัดตั้งปฏิบัติยุทธศาสตร์และกฎหมายที่ติดพันกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศและภัยพิบัติด้านเทคนิคและการปรับตัวได้ค้นคว้าวิธีการลดพรถัดหายเงินแก้วการสร้างความทนทานและระบบพยากรณ์ภัยพิบัติที่ทันสมัยทางด้านกลไกการประสานงานแมนเพิ่มทวีการร่วมมือระหว่างบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องกันส่วนกลางและท้องถิ่นในการเกี่ยมพร้อมตอบโต้และฟื้นฟูหลังภัยพิบัติพร้อมเดียวกันนี้ผู้เข้าร่วมก็ได้ผัดเปลี่ยนกันประกอบความคิดความเห็นอย่างกลมไปกลมมาและซักถามในหัวข้อต่างๆที่สนใจให้มีความเข้าใจอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งพร้อมทั้งถอดถอนบทเรียนประสบการณ์ตัวจริงในการตอบโต้หับมือกับภัยพิบัติทางดินฟ้าอากาศอยู่แต่ละท้องถิ่นเอานักข่าวสภาแห่งชาติเปิ่นปิ่นผู้เขียนข่าวนี้นะแม่นเว้าถึงเพิ่นได้มีการเปิดกล่องประชุมสัมมนาแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศและการลดพรความเสี่ยงทางด้านภัยพิบัติซึ่งว่าแต่ละปีอยู่ประเทศเราก็แม่นเกิดมีสภาพภัยพิบัติขึ้นมาบ่จะเป็นน้ำท่วมกระทันหันอากาศแรงฝนตกบ่ถูกต้องตามฤดูกาลและอื่นๆอีกหลายอย่างลมพายุอยู่สินี่ไฟไหม้และอื่นอีกหลายอย่างซึ่งมันเกิดขึ้นแต่ละครั้งนั้นก็ได้สร้างความสูญเสียทางด้านทรัพย์สินและชีวิตของประชาชนเฮาเป็นจำนวนหลายภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ได้เอาใจใส่ในการแก้ไขในการช่วยเหลือผู้ประสบก่อให้ด้วยดีตลอดมาเปลี่ยนบรรยากาศมาฟังเพลงจากทางรายการเติมอีกจากนั้นจึงจะล่มข่าวสู่ฐานฟังในระยะ

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการล้มทั่วทิศครับปรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ซึ่งรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์บุญเที่ยงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังฮะจากนี้ไปก็จะนำเสนอข่าวให้ท่านฟังเต็มอีกข่าวนี้นี่แม่นเพิ่นได้ทาบทามคำเห็นใส่ห่างดำรัดการเคลื่อนไหวเวียกงานสื่อมวลชนอยู่ในลาวของสื่อมวลชนสำนักงานผู้ต่างหน้าองค์การจัดตั้งต่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศเพิ่นได้จัดกองประชุมทาบทามคำเห็นใส่ห่างดำรัดว่าด้วยการเคลื่อนไหวเวียกงานสื่อมวลชนอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวของสื่อมวลชนสำนักงานผู้ต่างหน้าและองค์การจัดตั้งต่างประเทศสำหรับ4แขวงภาคใต้ในวันที่18-19พฤษภาคมนี้อยู่นครปากเซแขวงจำปาสักโดยการเป็นประธานของท่านพงษ์สวรรค์ศรีสุราษฎร์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและท่านพิมพรพันดานุวงศ์ห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักมีผู้ต่างหน้าจากกระทรวงองค์การอ้อมข้างศูนย์กลางและ4แขวงภาคใต้พร้อมด้วยพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนำและจากนั้นกองประชุมนี่ทานห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศคือทานพงศ์สวรรค์ศรีสุราษฎร์นี่ได้ยกให้เห็นถึงจุดประสงค์เป้าหมายและความหมายความสำคัญของกองประชุมในครั้งนี้นี่ซึ่งเป็นกองประชุมครั้งสุดท้ายในการทาบทามคำเห็นของการแข่งขันเกี่ยวข้องอยู่ขันท้องถิ่น

การเคลื่อนไหวด้านการข่าวของการสื่อมวลชนต่างประเทศสำนักงานการทูตต่างประเทศและองค์การจัดตั้งสากลอยู่ในลาวที่ได้ทำการจัดตั้งปฏิบัติมาเป็นเวลา10กว่าปีนับแต่ปี2015เป็นต้นมาซึ่งผ่านการจัดตั้งปฏิบัติตำรับสบับดังกล่าวหันในระยะผ่านมาก็เห็นว่ายังบ่ทันรวมศูนย์และเป็นเอกภาพเท่าที่ควรทั้งอยู่ขั้นส่วนกลางและท้องถิ่นมีการทับซ้อนกับนิติกรรมของแขนงการอื่นซึ่งอาจบ่สอดคล้องกับกฎหมายภายในและกฎหมายสากลจำนวนหนึ่งและก็ยังบ่ทันกวมเอาทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องฉะนั้นกระทรวงการต่างประเทศนี่จึงได้ตกลงปรับปรุงดำรัสดังกล่าวเพื่อให้มีเนื้อในจะแจ้งหัดคุมครบถ้วนและสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้ถ้าประกันความสอดคล้องกับกฎหมายของลาวและกฎหมายสากลรวมศูนย์และมีความเป็นเอกภาพในการคุ้มครองเพียงอันดังกล่าวในขอบเขตทั่วประเทศแน่ใส่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระวังลาวและต่างประเทศให้น้ำมือน้ำกว้างกว่าและการประชุมครั้งนี้นี่คณะผู้สอบได้นำเสนอทางดำรัสฉบับปรับปรุงและผู้เข้าร่วมก็ได้เอาใจใส่คนขั้วประกอบคำคิดคำเห็นอย่างคงไปคงมาโดยเน้นใส่สิทธิ์หน้าที่และความรับผิดชอบของภาคส่วนตนเพื่อเฮ็ดให้ดำรัสฉบับดังปรับปรุงดังกล่าวนี้มีความถูกต้องชัดแจ้งหัดคมและครบถ้วนที่สุดกรมการข่าวกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้เขียนนะอันนี้กระทรวงควรในการคุ้มครองสื่อมวลชนสำนักงานผู้ต่างหน้าและองค์การจัดตั้งต่างประเทศที่มีการเคลื่อนไหวเรียกงานการข่าวอยู่ในลาวของพวกเราต้องปฏิบัติตามลำรัฐปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของประเทศและกฎหมายสากลทุกประเทศมีระเบียบกฎหมายปกครองเลยปกครองด้วยกฎหมายบ่แม่นว่าอยากเข้ามาก็เข้าอยากเฮ็ดหยังก็เฮ็ดตามใจตัวเองมันบ่ถูกต้องการที่กระทรวงการต่างประเทศนี่เพิ่นได้จัดทับทามคำเห็นใส่หางดำรัสการเคลื่อนไหวเรื่องงานสื่อมวลชนอยู่ในลาวของสื่อมวลชนสำนักงานผู้ต่างหน้าและองค์การจัดตั้งต่างประเทศในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีที่สุดในการปกป้องอธิปไตยของตนเองมาฟังข่าวต่อไปท่านผู้ฟังสำหรับข่าวนี้แม้นว่าถึงกองประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนลาวกัมพูชากัมพูชาลาวครั้งที่4ห้องหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวพร้อมคณะได้เดินทางเข้าร่วมกองประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนลาวกัมพูชากัมพูชาลาวครั้งที่4ที่จัดขึ้นในวันที่18พฤษภาคมนี้อยู่แขวงเสียงตั้งราชอาณาจักรกัมพูชาคณะไฟลาวนี่นำโดยพลตีวันทองบุตรวงศ์ห้องหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพประชาชนลาวประธานคณะกรรมการหัวมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนลาวกัมพูชาซึ่งฝ่ายกัมพูชานี้ก็แม่นนำโดยพลเอกเอิร์ดสารัตห้องผู้บัญชาการสูงสุดหัวหน้าเสนาธิการห่วมประธานคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนกัมพูชาลาวพร้อมคณะมีบรรดาคณะกรรมการทั้ง2ฝ่ายพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมและอยู่ในกองประชุมนี่เพิ่นก็ได้ทบทวนคืนเกี่ยวกับการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนของ2ประเทศซึ่งเห็นว่าได้รับผลสําเร็จเป็นอย่างดีและสืบต่อจัดตั้งปฏิบัติกลไกร่วมมือคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนลาวกัมพูชากัมพูชาลาวซึ่งได้เป็นเอกภาพร่วมกันคือ2ฝ่ายนี่จะสืบต่อจัดตั้งพันขยายการร่วมมือในการป้องกันรักษาความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามชายแดนของ2ประเทศให้กลายเป็นชายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพและการร่วมมือเลี่ยงเลี่ยงทุกการปะทะกันด้วยกำลังอาวุธต้องรักษาให้ได้ความสงบความปลอดภัยตามชายแดนและกองกำลังที่อยู่ตามชายแดนของ2ฝ่ายต้องเป็นเจ้าการร่วมมือกับองค์การปกครองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของ2ประเทศในการต้านและสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติเช่นการก่อการร้ายการฆ่ามนุษย์

การค้าขายสิ่งเสพติดการค้าอาวุธสงครามการค้าขายวัตถุบูฮานการตัดไม้ทำลายป่าการส่อโกงทางด้านโทรคมมนาคมการค้าขายเถื่อนการขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติการล่าสัตว์ป่าและการกระทำผิดกฎหมายสืบต่อให้กำลังป้องกันชายแดนของกองทัพประชาชนลาวและกำลังป้องกันชายแดนกองทัพแห่งราชอาณาจักรกัมพูชามีการประสานงานและพัวพันเวียกงานที่ดีต่อกันพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกันอย่างเป็นปกติและแก้ไขทุกปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ตามชายแดนโดยสันติวิธีเพื่อรายงานข้อทิศสิ้นน้ำจากขันเทืองของตนให้ทันเวลาเกียงคู่กันนั้นก็ต้องร่วมมือกันอย่างแน่นแฟ้นในการต้านและสกัดกั้นทุกการโฆษณาที่บ่ดีของฝ่ายที่3ที่เป็นการยุแย่ก่อให้เกิดข้อขัดแย้งและความมุ่นแหงที่เป็นการแตะต้องถึงความสามัคคีมิตรภาพและการร่วมมือของประชาชน2ชาติ2กองทัพลาวกัมพูชากัมพูชาลาวสืบต่อเสริมขยายการร่วมมือกับองค์การปกครองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเฮ็ดหน้าที่ศึกษาอบรมประชาชนที่อาศัยอยู่ตามชายแดนลาวกัมพูชากัมพูชาลาวให้รับรู้เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆของแต่ละประเทศหลีกเว้นการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบที่แตะต้องถึงความสงบปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสองประเทศสองฝ่ายยังได้เป็นเอกภาพกันในการรักษาหลักการแห่งสันติภาพมิตรภาพความสามัคคีและการร่วมมือตามบริเวณชายแดนของทั้งสองประเทศทุกปัญหาที่เกิดขึ้นต้องได้แก้ไขด้วยสันติวิธีและคารมอธิปไตยพื้นแผ่นดินครอบถ้วนของกันและกันสืบต่อสนับสนุนและยกสูงการเสริมขยายมูลเสื้อความสามัคคีมิตรภาพที่ดีฐานบ้านใกล้เงินเคียงที่ดีโดยเฉพาะบรรดากรมกองที่ตั้งอยู่ตามบริเวณชายแดนให้มีการพัวพันที่ดีอย่างเป็นประจำแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสภาพการให้ทันเวลาและสร้างกระบวนการกีฬาการท่องเที่ยววัฒนธรรมศิลปะวรรณคดีซึ่งกันและกันหลังจากนั้นประธานห่วมทั้งสองฝ่ายได้พร้อมกันลงนามในบทบันทึกของประชุมคณะกรรมการห่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนลาวกัมพูชากัมพูชาลาวครั้งที่4ปี2016เพื่อรับรองเอาผลกองประชุมในครั้งนี้ไปจัดตั้งปฏิบัติในต่อหน้าให้เกิดดอกออกผลในสายเฮ็ดในชายแดนของสองประเทศลาวกัมพูชากัมพูชาลาวกลายเป็นชายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพการพัฒนาและการร่วมมือที่มีผลประโยชน์ที่ดีร่วมกันนะข่าวจากห้อยเอกมิกกี้แก้วสุวรรณเพิ่นเป็นผู้เขียนขอบใจห้อยเอกมิกกี้แก้วสุวรรณอยู่ทางกำลังป้องกันชาติพุ่นแหละเพิ่นเป็นผู้เขียนข่าวนี้แม่นว่าถึงกองประชุมร่วมมือคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเหียบห้อยตามบริเวณชายแดนลาวกัมพูชากัมพูชาลาวครั้งที่4จึงได้มีการปรึกษาหรือกันหลายบรรณาเทียบที่พัวพันถึงความสงบปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยความเป็นเอกราชของ2ประเทศอีกข่าวนึงท่านผู้ฟังข่าวนี้นี่คอมเมนต์พุ่นละอยู่ทั้งแขวงจำปาสักซึ่งวันที่18พฤษภาคมนี้การนำนครปากเสแขวงจำปาสักได้ร่วมกับการนำแผนกอุตสาหกรรมการค้าแขวงการแข่งขันที่เกี่ยวข้องได้ลงเกินไว้ติดตามกวดกาเสาไฟฟ้าจุดที่มีความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัยอยู่นครปากเสโดยการนำพาของทานบุญยเดชท้องสวรรค์คณะประจำผักแขวงเลขาคณะบริหารงานผักนครปากเสการนำแผนกอุตสาหกรรมการค้าแขวงพร้อมด้วยพนักงานวิชาการที่เกี่ยวข้องของแผนกเทคโนโลยีการสื่อสารแขวงคลาดวิสกิจไฟฟ้าลาวสาขาแขวงและบริษัทโทรคมมนาคมสาขาแขวงจำปาสักเขาห่วมนำและการเคลื่อนไหวครั้งนี้นี้ก็ได้ติดตามกวดกาเบิงเสาไฟฟ้าอยู่จุดที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอัคคีภัยอยู่ด้านหน้าของศูนย์การค้าตังเจริญตลาดใหม่ปากเสนครปากเสเพื่อเก็บกรรมสภาพความเป็นจริงแล้วร่วมกันวางทิศทางแผนการแก้ไขให้วองไวทันการหลีกเว้นการเกิดอัคคีภัยในต่อหน้าเนาะเพิ่นก็ได้ลงติดตามเบิ่งจุดใด
เสาไฟอยู่จุดใดที่จะมีความเสี่ยงพาให้เกิดอัคคีภัยได้ก็เก็บกำข้อมูลให้ละเอียดแล้วเพื่อหาทางแก้ไขให้ว่องไวทันการรับประกันว่าให้เกิดอัคคีภัยในต่อหน้าถ้ามันเกิดมาก็สร้างความสูญเสียบ่สูญเสียหลายก็สูญเสียหน่อยบ่สูญเสียหน่อยก็สูญเสียหลายนะดีแท้ก็รีเวนบ่ให้มันเกิดขึ้นนั่นแหละเพิ่นได้ลงติดตามอยู่นครปากเสคิดว่าจะเป็นบทเรียนอันดีให้แก่กันนำของบนอื่นนครอื่นแขวงอื่นในขอบเขตทั่วประเทศข่าวต่อไปสำหรับข่าวต่อไปนี่เป็นว่าถึงความภาคภูมิใจของนักศึกษาลาวอยู่มหาวิทยาลัยวิ่งที่ได้เข้าร่วมในงานแข่งขันเสียงเพลงนักศึกษาศกเฮียน2025-2026ทั่วมหาวิทยาลัยวิ่งและก็ได้รับรางวัลที่3มาของและในโอกาสครบรอบ136ปีวันเกิดของประธานโฮจิมินห์และ115ปีวันที่ท่านโฮจิมินห์ออกเดินทางสอกหาเส้นทางกู้ชาติมหาวิทยาลัยวิ่งเพิ่นก็ได้จัดการแข่งขันเสียงเพลงนักศึกษาศกเฮียน2025-2026ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในงานครั้งนี้ก็ถือว่าอันเป็นปีทำยิดได้ที่นักศึกษาลาวจำนวน37คนโดยการนำพาของคณะนักศึกษาลาวศกเฮียน2025-2026ได้เข้าร่วมแสดงในงานแข่งขันเสียงเพลงนักศึกษาศกเฮียน2025-2026และก็ได้รับรางวัลอันดับ3ทั่วมหาวิทยาลัยมาของนี้ก็ถือได้ว่าการฟ้อนการห้องการแสดงของนักศึกษาลาวเฮาเนี่ยก็สามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมความเป็นลาวถ่ายทอดถึงไสยศาสตร์ความอุดมหังมีความสามัคคีของคนเวียดนามและมิตรภาพอันยืนยงของสองชาติลาวเวียดนามได้เป็นอย่างดีการได้เข้าร่วมในงานแข่งขันเสียงเพลงนักศึกษา2025-2026ครั้งนี้ก็ถือเป็นความภูมิใจอันยิ่งใหญ่สำหรับนักศึกษาลาวเฮาที่กำลังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยวิ่งเพราะนี่บ่แม่นเพียงแต่การขึ้นเวทีแสดงความสามารถในการฟ้อนการร้องเพลงแต่มันเป็นการมีส่วนร่วมในงานประวัติศาสตร์และงานสำคัญของมหาวิทยาลัยและของประเทศเวียดนามเว้ารวมผลสำเร็จนี้บ่เพียงแต่เป็นรางวัลเท่านั้นแต่ยังเป็นสิ่งที่พิสูจน์ถึงพลังงานพลังแห่งของนักศึกษาลาวอยู่มหาวิทยาลัยวิ่งบ่เพียงแต่มาเรียนแต่ยังมาสร้างชื่อเสียงสร้างความภาคภูมิใจในกันกล้าคิดกล้าแสดงออกกล้าพัฒนาตนเองและกล้าที่จะประกอบส่วนร่วมเสริมสร้างพัฒนารักษาสายพัวพันมิตรภาพการร่วมมือหอบด้านความสามัคคีพิเศษระวังลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้มันคงขนงแก่นตลอดไปนะอันนี้ก็เป็นข่าวจากนักศึกษาลาวอยู่ที่มหาวิทยาลัยวิ่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามพุ่นแหละเพิ่นส่งมาให้ก็ดีใจนำเนาะที่นักศึกษาจำนวน37คนอยู่มหาวิทยาลัยวิ่งกล้าแสดงออกในการประกอบส่วนฮัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพความสามัคคีพิเศษการร่วมมือหอมด้านระหว่างลาวเวียดนามเวียดนามลาวให้มันคงขนงแก่นตลอดไปจากนี้ก็ไปทางแขวงเสียงขวางอยู่ทางแขวงเสียงขวางเนี่ยแม่นปกสแขวงเพิ่นได้กักตัววัยรุ่นและเจ้าของห้านบันเทิงนี่ถึง17คนเอามาศึกษาอบรมปกสแขวงเสียงขวางรายงานว่าวันที่14พฤษภาคมนี้เจ้าหน้าที่แผนกสกัดกั้นและต้านยาเสพติดปกสแขวงเสียงขวางได้สมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงกวดกาห้านบันเทิงแห่งหนึ่งภายหลังที่ได้รับการห้องเฮียนรับเสียงห่างเสียงจากสังคมว่าจูห้านหลังกาหันได้เปิดกายโมงเวลากำหนดและเปิดเพลงเสียงเนื่องนั้นสร้างความเดือดร้อนและรบกวนเวลาพักผ่อนของประชาชนอยู่ในบริเวณอ้อมค้างผ่านการลงกวดกาตุจิงอยู่สถานที่ดังกล่าวนั้นเจ้าหน้าที่เพิ่นสามารถกวดพบตัววัยรุ่นที่กำลัง
จัดงานปาร์ตี้มั่วสุมสิ่งมึนเมาและสิ่งเสพติดประเภทปุ่มเป้าบรรจุสารไนตรัสออกไซด์จำนวน17คนเป็นหญิง6คนซึ่งเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวพวกเกี่ยวทั้งหมดมาสอบสวนอยู่แผนกวิสาสปะผ่านการสอบสวนพวกเกี่ยวได้รับสารภาพว่าได้พากันมั่วสุมสิ่งมึนเมาและเสพสารเสพติดปุ่มเป้าอยู่สถานที่แห่งนี้แท้ต่อกรณีนี้เจ้าหน้าที่จึงได้เฮ็ดบทบันทึกศึกษาผมกล่าวเตือนวัยรุ่นดังกล่าวหันกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวหันพร้อมทั้งมอบให้พ่อแม่ผู้ปกครองรับตัวไปศึกษาผมและกล่าวเตือนต่อไปสำหรับเจ้าของห้านบันเทิงเจ้าหน้าที่ได้เฮ็ดบทบันทึกกล่าวเตือนและศึกษาผมอย่างเด็ดขาดโดยห้ามบ่ให้เปิดบริการกายโมงกายเวลาและห้ามบ่ให้สร้างเป็นบ่อนอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มแก๊งวัยรุ่นมาใส่เป็นบอลมั่วสุมสิ่งเสพติดอย่างเด็ดขาดหากเจ้าหน้าที่กวดพบเห็นการละเมิดในครั้งต่อไปแม้จะได้ดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองการมั่วสุมสิ่งเสพติดของวัยรุ่นนี่มีแต่ละเขตแต่ละแขวงมียังหลวงหลายอันนี้เป็นปรากฏการณ์ย่อท่อนึงที่เกิดขึ้นในสังคมลาวพวกเขาพวกเขาจงเป็นเจ้ากันกันในการสกัดกั้นปราบปรามให้ทวงทันกับสภาพการตัวจริงเอาข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี่แมนได้เว้าถึงครูสั่งครูสมเป็นยังค่อยว่าครูสั่งครูสมอันนี้นี่แมนโจรสองผัวเมียเพิ่นได้ก่อเหตุลักเครื่องผัวหันลบหนีได้แล้วก็ปะทิ่มเมียไว้อยู่บ่อนที่ตนเองเป็นลักเครื่องนั้นจนถูกจับวันที่17พฤษภาคมนี่แหละเวลา 19:30 นสองผัวเมียกับเพศเป็นโจรได้ขับขี่รถจักรก่อเหตุลักเครื่องอยู่ห้านขายเครื่องแห่งหนึ่งที่บ้านคำหุงเมืองไสยธานีนครหลวงจันทร์เบื้องต้นนี่เจ้าของห้านให้ข้อมูลว่าสามารถจับได้หนึ่งคนหมายความว่าจับได้หนึ่งคนอันนี้เป็นผู้เป็นเมียจับได้ผู้เป็นเมียและได้เครื่องคืนส่วนผู้เป็นผัวหันผู้พาสร้างได้ขับขี่รถจักรเอาตัวลบหนีไปได้ผู้ก่อเหตุได้รับสารภาพว่าได้อาศัยอยู่บ้านดอนติ้วเมืองไสยธานีและเคยลักเครื่องมาแล้วหลายครั้งแต่ก็สามารถลบหนีมาได้ปัจจุบันนี้เจ้าของห้านได้นำตัวผู้เกี่ยวโจรผู้เป็นเมียไปห้องการบ้านกลุ่มศรีวิไลเมืองไสยธานีและนำส่งให้เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายของบ้านเมืองนะอันนี้แหละเพิ่นว่าครูสั่งครูสมแท้ๆผัวเมียพร้อมใจกันไปลักเครื่องของคนอื่นหากินด้วยการเป็นโจรสุดท้ายมากระถึกจับได้หลายทันก็สร้างความหนุ่งยากให้ตนเองสร้างความหนุ่งยากให้ครอบครัวญาติพี่น้องจงมาหากินด้วยความซื่อสัตย์บริสุทธิ์หากินด้วยการออกแรงงานที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทุกๆคนเอามาฟังเพลงสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินรายการมื้อนี้บุญเทียงแก้วเวลาวงลาไปเพียงสำนี้ขอให้ทุกทานจงโชคดีมีความสุขตลอดไปมื้อหน้าพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

หากบ้านเกินบางนอนใส่ใจทอนเป็นเงินเกียบสบายดีมิละการที่คิดฮอดจิถึงทุกทานขอนำพระทานเข้าสู่เวลาของรายการเพื่อสุขภาพที่ดีกระจายเสียงที่วิทยุกระจายเสียงแห่งสลาวผ่านทาง FM 103.7 MHz และกระจายไปที่ระบบ FM 94.3 MHz กระจายเสียงไปพร้อมกันเนาะหาฟังแจ้งสะดวกสบายหรือว่า2ช่องทางมิละการยังฟังบ่คักเทื่อเข้าไปหาฟังที่เว็บไซต์ก็ได้พิมพ์ว่า www.lnr.org.lวิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลก30นาทีนี้อยู่กับอนุรักษ์ในรายการเพื่อสุขภาพที่ดีอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษผลิตภัณฑ์ที่ดีของคนลาวเฮาดังนั้นผู้ใดที่ได้สมใส่แล้วเนาะกระบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดีต่อสุขภาพผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันนี้มีห้อยกว่าสนิทไฮมิลและการนั้นได้เลือกตามความต้องการบ่ว่าจะเป็นซากาเฟยาอมพืชสมุนไพรต่างๆที่เพิ่นเอามาผลิตเป็นสมุนไพรป้องกันพยาธิหรือว่าช่วยในการฟื้นฟูห่างกายของท่านนั้นให้ดีขึ้นเนาะสำหรับผู้ใดที่ยังบ่ทันได้ตัดสินใจเทื่อก็จะคิดโดนเกินไปอย่าลืมว่าปัญหาสุขภาพนั้นมันเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าว่าห่างกายดีสุขภาพดีก็ถือว่าโชคดีไปท่านผู้ฟังในกรณีที่จะเป็นอุ่นขึ้นมาดิอันนี้บ่อยากให้ไผเจ็บบ่อยากให้ไผเป็นสิ่งที่ทุกคนในโลกนี้บ่ปรารถนาเลยแต่ถ้าว่าอยากมีสุขภาพที่ดีก็อย่าลืมตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษได้สินค้าใดผลิตภัณฑ์ใดที่มีและการอยากได้เนาะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หมายเลขโทรศัพท์021-412-977และยาต้นของทางรายการทักทายมีและการซ้ำนี้ก่อนและยาต่อไปนั้นจึงเข้ามาทักทายกันเติม

การดูแลสุขภาพทางกายให้มีความแข็งแรงปราศจากพยาธิโลหะเป็นโชคลาภอันประเสริฐของท่านแต่ปราศจากบ่ได้ผู้ที่มีพยาธิประจําตัวโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเบาหวานทนทุกข์ทรมานมาหลายฟ้าหลายปีอยากจะปิดปัวด้วยสมุนไพรธรรมชาติปราศจากสารเคมีอย่าลืมกาแฟดีเบาหวานโดยศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษนําเอาเฮ็ดหมื่นปีมาผสมกับกาแฟป้องกันและปิ้นปัวเบาหวานได้กาแฟดีเบาหวานเป็นกาแฟสมุนไพรธรรมชาติเพื่อสุขภาพที่มีรสชาติแซ่บซ้อยนุ่มถูกใจผู้ที่มักดื่มกาแฟเงินคำเป็นของนอกกายสามารถซอกหาได้สุขภาพทางกายเป็นสิ่งที่สำคัญท่านใดสนใจติดต่อผู้พันหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้กับลุงคำสิง45เทพที่ศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ล้าวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไสเศรษฐานครหลวงเวียงจันทน์โทรศัพท์021412977 020557 0409

ยู่เมืองลาวสมใส่ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเฮาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันสมใส่ให้หลายขึ้นลาวเฮ็ดลาวใส่ลาวได้ลาวเจริญ

มิตรรายการและท่านผู้ฟังยังหาฟังรายการเพื่อสุขภาพที่ดีอนุรักษ์ดำเนินรายการสู่ท่านได้หาฟังอยู่กับศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษอยู่กับผลิตภัณฑ์ของลุงคำสิงสีหาเทพมิตรรายการฮู้จักดีในน้ำเห็ดหมื่นปีสาเห็ดหมื่นปีกาเฟ่เห็ดหมื่นปีผลิตภัณฑ์นี่เนาะหลายคนได้ดื่มได้สมใจแล้วบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าดีต่อสุขภาพดังนั้นขอให้มิตรรายการนั้นสืบต่อเนาะในการช่วยอุดหนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ของคนลาวเฮาเองท่านผู้ฟังสำหรับผลิตภัณฑ์เห็ดหมื่นปีโดยเฉพาะแมนกาเฟ่เห็ดหมื่นปีมีทั้งสนิทที่มีน้ำตาลหลักกระบอกมีน้ำตาลมีกาเฟ่เห็ดหมื่นปีบวกสมถ้าว่าทานดื่มกาเฟ่เห็ดหมื่นปีสรรพคุณที่มีและการดื่มลงไปแล้วจะได้คุณประโยชน์คือเท่าไหร่ได้แน่นอนมีและการจะช่วยเรื่องของการสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายช่วยปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายเนาะนอกจากนั้นผู้ใดที่มีปัญหามักเป็นวินเป็นเวียนหน้ามืดตามัวมักเป็นลมผู้อายุสูงหรือว่าไว้กลางคนเพศหญิงเพศชายนี่เป็นคือกันท่านผู้ฟังดังนั้นกะดื่มเบิ่งลองเบิ่งดูว่าสุขภาพของท่านนั้นจะปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นแล้วใดเนาะก็เชื่อว่าดีขึ้นท่านผู้ฟังต้องใช้เวลาดังนั้นผู้ใดที่ว่าอยากได้ซากาเฟ่เห็ดหมื่นปีไปให้พ่อให้แม่ให้ญาติพี่น้องได้ดื่มก็อย่าลืมติดต่อมาหาพวกเราได้เนาะ021-412-977021-412-977มาเปรียบบรรยากาศก่อนฝากต้อนเสียงเพลงในรายการเพื่อสุขภาพดี

มื่อนี้จะขอเราเรื่องยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืนส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเท่าใดใดคนคั่วสองอาตำราดังเดิมของเราเฮาที่ผ่านมาเป็นใส่มาหลายพันปีแล้วเห็นว่าคนเราเฮาเมื่อก่อนนี่ถือว่าอายุมันจะ8-90ปีร้อยปีร้อยกว่าปีนั่นแหละเฮาจึงค่อยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อทั้งใจที่ตำรายาพื้นเมืองเฮาถือว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืนทั้งพวกเฮาได้ผสมประสานเอาตำเต็มเนื้อทั้งใจมาร่วมและมาพลิกพื้นฐานต้นต่อกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเฮานี่เฮ็ดดินจืดเนี่ยคือว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิก็ว่าสูงกว่าต่ำหลายและเฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเฮานี่มีคุณภาพสูงดังนั้นเฮาได้คัดเลือกเอามาเป็น6สายพันธุ์6สายพันธุ์นี่มาจากว่า6สีขาวสีแดงสีเหลืองสีดำสีเขียวแล้วก็สีม่วงสิ่งที่มันบ่พอที่หายากแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะพอมาผสมประสานใส่กับยาเอิ้นว่าเพิ่มพลังพวกว่าเพิ่มพลังนี่ก็มันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังเสื้อโครงวันนี้เนาะมากระถือโค้งแห้งสามสานโลบลบค้างเคลื่อนหักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานใส่กันอย่างว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืนหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืนนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์แต่คนจีนที่ท่านลีซิงยุนเปิ้นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืนที่สุดของโลกเพิ่นใส่หยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่1แหละแม่นว่าเฮ็ดดินจืดหรือเฮ็ดพื้นปี้เฮาว่านี่แหละอันที่2แหละมันลีซูบูหรือว่าโสม

ยินดีต้อนรับมิตรรายการและท่านผู้ฟังทุกๆท่านเข้าสู่ระยะเวลาของทางรายการเพื่อสุขภาพดีๆอีกครั้งหนึ่งหาฟังอยู่สายเนาะ FM 103.7 MHz ระบบ FM 94.3 MHz หวังว่าคงจะแจ้งสะดวกสบายหรือว่ามิตรรายการจะไปหาฟังที่เว็บไซต์ก็ได้เพียงแต่พิมพ์ว่าเบอร์ไป www.lnr.org.la วิทยุออนไลน์หาฟังได้ทั่วโลกว้าวถึงผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษในปัจจุบันนี้มีหลายท่านผู้ฟังอิงใช้เวลา30นาทีนี้กับการประชาสัมพันธ์หมดบ่หมดแน่นอนเนาะจะแนะนำบางส่วนเท่านั้นของผลิตภัณฑ์กบเฮาให้มิตรและการนั้นได้รู้จักน้ำกันเป็นผลิตภัณฑ์ดีๆทั้งนั้นท่านผู้ฟังเนาะบ่ว่าจะเป็นซากาเฟ่ถ้าเว้าถึงซากาเฟ่นี่หลายคนก็ได้ดื่มแล้วเห็ดหมื่นปีซาเห็ดหมื่นปีกาเฟ่เห็ดหมื่นปีเด้อผู้ใดที่ดื่มกาเฟ่บ่ได้เอาซาก็ได้ผู้ใดที่ดื่มซาบ่ได้เอากาเฟ่ก็ได้มีหลายทางเลือกตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพในปัจจุบันนอกจากซากาเฟ่แล้วแนะนำอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็คือซาอายุวัฒนะเรื่องของซาอายุวัฒนะในนามมิลการจะช่วยเรื่องของการล้างสารพิษช่วยบำรุงสายตาผู้ใดตามืดตามัวตาบ่จ่าบ่แจ้งเบิ่งบ่เห็นอย่างซี่อย่าลืมซาอายุวัฒนะเด้อจากนั้นยังมีซาดีเบาหวานช่วยลดน้ำตาลในเลือดมีแป้งนัวพร้อมให้สารอาหารนี่ครบหาหมู่เลยส่วนว่าซาผักอีหุมเด้ซาผักอีหุมนี่จะช่วยเรื่องของการเพิ่มแฮธาตุซาหมักขามป้อมจะให้วิตามินซาหมักยอจะช่วยเรื่องของการไหลเลือดเฮ็ดให้เลือดนั้นไหลเวียนดีเนาะบรรดาสาวๆทานยิงนี่อย่าลืมดื่มซาหมักขามป้อมเด้อและซาม่อนมีรายการเนาะจะช่วยเรื่องของการลดไขมันหน้าท้องผู้ใดที่มีหน้าท้องใหญ่นี่เป็นเพศหญิงเพศชายนี่จะบ่มั่นใจแม่นบ่เดี๋ยวเบิ่งรูปร่างหน้าตานี่การแต่งกายนี่คือว่าสุภาพเรียบร้อยเจ้าสู้เหลียวเบิ่งหน้าท้องและท้องไข่อยู่มีรายการเนาะท้องใหญ่ในที่นี้อาจจะบ่แม่นผู้หญิงที่เพิ่นถือผ้าเด้อาจจะมีไขมันหน้าท้องหลายเกินไปบ่ว่าเพศหญิงเพศชายก็ตามท่านผู้ฟังแล้วเห็นให้บ่มั่นใจนุ่งเครื่องกับบ่งามแบบนี้ถ้าว่าหน้าท้องบ่ใหญ่หน้าท้องแบนเรียบจังซี่นะอุ้ยงามได้ท่านผู้ฟังจะเป็นเพศหญิงหรือว่าเพศชายก็ตามผู้ที่มีไขมันหน้าท้องหลายซาม่อนนี่ช่วยลดไขมันหน้าท้องได้เนาะอย่าลืมเด้อซื้อซาม่อนจากพวกเฮาท่านผู้ฟังที่ต่อสอบถาม02-1412-977และยังมีซาคืนความสาวหวานสาวงามดีลงขาวประจำเดือนมาบ่ปกติช่วยไล่เลือดมีกระชายขาวพร้อมเนาะช่วยล้างสารพิษออกจากร่างกายช่วยสร้างภูมิต้านทานให้แก่ร่างกายซาขิงดำน้ำผึ้งก็มีท่านใดที่มักขิงดำบวกกับน้ำผึ้งท่านผู้ฟังแล้วก็ยังมีกาเฟ่ลดความดันเฮ็ดให้เลือดไหลเวียนดีกาเฟ่บำรุงสายตามีวิตามิน A B 6และวิตามิน Eกาเฟ่กำลังเสือโค้งช่วยให้เลือดไหลเวียนดีกาเฟ่ขิงดำและยังมีหวานดีกระเพาะสำหรับกาเฟ่ผักอีหอมกับมีคือกันท่านผู้ฟังโอ้ยรู้สึกว่าหลากหลายเนาะมีรายการฟังไปเพลินไปบ่จื้อซ้ำว่าผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษของพวกเฮานี่มีอย่างแน่ดังนั้นโทรติดต่อสอบถามได้เนาะ02-1412-977อันนี้เป็นบางส่วนเท่านั้นที่มาเว้าสู่กันฟังเนาะถ้าว่าอยากรู้รายละเอียดก็คือ02-1412-977

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาเฟ่เฮ็ดหมื่นปีและก็นำใส่สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใส่สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

ทักทายมิรายการตอนท้ายรายการกับรายการเพื่อสุขภาพที่ดีขอขอบใจที่มิรายการรับฟังรายการนี้อยู่เปิดวิทยุแซ่ไว้ตั้งแต่ค่ายสถานีจนกว่าปิดสถานีเด้อมีรายการแต่ว่าบางคนอาจจะหาฟังบางระยะเท่านั้นเนาะเองใช้เวลาตามทางรายการกบเฮานี่กะค่อนๆเข้ามาแล้วท้ายนี้ยังอยู่กับผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษคือเก่าสำหรับผลิตภัณฑ์เห็ดเมือนปีโดยเฉพาะแมนกาเฟ่เห็ดเมือนปีมีทั้งสนิททีมีน้ำตาลและกับมีน้ำตาลมีกาเฟ่เห็ดเมือนปีบวกสมผู้ใดอยากได้สนิทไหนโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้021412977หรือว่ามีรายการได้ไปห้านค้าห้านขายห้านมินิมาร์ทก็มีท่านผู้ฟังนอกจากนั้นยังมีตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตผู้ใดอยากได้สนิทไหนโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้021412977หรือว่ามีรายการได้ไปห้านค้าห้านขายห้านมินิมาร์ทก็มีท่านผู้ฟังนอกจากนั้นยังมีตัวแทนจำหน่ายในขอบเขตตัวประเทศต้องขอขอบใจมิรายการทีเสื้อใจผลิตภัณฑ์กบเฮาเนาะมิรายการเก่าที่เพิ่นได้หับฟังรายการกบเฮาเพิ่นกับไปซื้อยูศูนย์เลยเนาะเวลามิรายการไปซื้อยูศูนย์เนาะก็จะลืมแจ้งพนักงานของบุเฮาแด่ว่าหับฟังจากรายการเพื่อสุขภาพที่ดีเวลาตามทางรายการนี้เดินทางมาถึงตอนท้ายแล้วขอขอบใจมิรายการหลายๆอยู่น้ำกันตั้งแต่ต้นรายการมาหับฟังรายการนี้ได้มื้อนี้อนุรักษ์ผู้ดำเนินรายการลาไม่ละการไปเพียงเท่านี้สบายดี

สบายดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่ฮักแพนทุกท่านขอนำท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและการเฮาออกอากาศให้ท่านรับฟังรับชมกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนฮอดวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 6:30 นหาเวลา 7:00 นและการเฮาออกอากาศทางระบบ AM และก็ FM 103.7 MHz พร้อมทั้งไลฟ์สดให้ท่านได้เบิ่งได้ชมกันที่เพจ Facebook ของพวกเขาคือ Lao National Radio ท่านผู้ฟังหลายคนก็ถือว่าใจจดใจจ่อที่ได้ติดตามข่าวที่เหตุการณ์มีประชาชนได้ติดอยู่ในถ้ำอยู่ทางแขวงเซสมบูรณ์ก็ความคืบหน้าเป็นดังนั้นวันนี้พวกเขาก็จะบอกท่านรับทราบกันตื่นว่าการค้นหาการช่วยเหลือเป็นคืนแล้วแต่อันนี้ก็เป็นข่าวนึงที่ว่าสังคมให้ความสนใจหลายพอสมควรอยู่ในสื่อออนไลน์ต่างๆก็ได้เห็นออกกันเต็มเนาะละเอียดจนจะว่าส่วนฟังตื่มเนาะระยะต่อไปเนาะกะถือว่าระยะนี้ก็เป็นระยะที่ฝนฟ้าขนองฝนตกบางจุดบางแห่งก็ตกแห้งน้ำท่วมขังต่างๆท่านก็ฝากเตือนเนาะในการที่ผู้ใดที่ว่าอาศัยอยู่ทําแคมห้วยห้องของบึงแคมน้ำใหญ่แม่น้ำน้ำเสียต่างๆก็ควรมีสติระวังตัวในการเก็บเมี่ยนมัดสิ่งของที่อาจจะเสียหายนั้นขึ้นไปไว้บนที่ปลอดภัยตลอดฮอดสัตว์เลี้ยงงัวควายเป็ดไก่หรือว่าหมูหรือว่าอื่นๆพร้อมกับอุปกรณ์หับใส่ในการผลิตเก็บไว้บนสูงเพื่อเป็นการป้องกันบ่อยมีการท่วมเสียหายไปกับสายน้ำเนาะเอาเริ่มต้นข่าวเกี่ยวกับกองประชุมประกอบคำเห็นใส่หางเดินในเอกสารกองประชุมใหญ่และทาบทามบุคลากรออกสมัครคำเลือกตั้งเข้าในคณะผลงานผักคณะกวดกาศูนย์กลางผักและองค์การกวดกาแห่งรัฐรอบที่1สมัยที่5ในวันที่22พฤษภาคมนี้คณะกวดกาศูนย์กลางผักได้จัดกองประชุมประกอบคำเห็นใส่หางเดินในเอกสารกองประชุมและทาบทามบุคลากรออกสมัครคำเลือกตั้งเข้าในคณะบริหารผักคณะกวดกาศูนย์กลางผักองค์การกวดกาแห่งรัฐรอบที่1สมัยที่5จัดขึ้นอยู่ที่สโมสรคณะกวดกาศูนย์กลางผักโดยการเป็นประธานของสหายวันไซพองสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักประธานคณะกวดกาศูนย์กลางผักประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐและหัวหน้าองค์การต้านการสลัดบางหลวงศูนย์กลางมีต่างหน้าจากคณะจัดตั้งศูนย์กลางผักบรรดาคณะผักคณะหน่วยผักสมาชิกผักอาวุโสบำนาญและสมาชิกผักสมบูรณ์ที่ขึ้นกับคณะกวดการศูนย์กลางผักเข้าร่วมทั้งหมด209สายเป็นนิ้ง72สายในกองประชุมสายสุขคำผิดเฮืองบุษีกรรมการศูนย์กลางผักรองประธานคณะกวดการศูนย์กลางผักรองประธานองค์การกวดการแห่งรัฐและรองหัวหน้าองค์การต้านการสลัดบางหลวงศูนย์กลางได้ผ่านทางบทรายงานการเมืองของคณะบริหารงานผักคณะกวดการศูนย์กลางผักสมัยที่5จากนั้นสหายนางปิงคำราชสิมากรรมการศูนย์กลางผักรองประธานคณะกวดการศูนย์กลางผักรองประธานองค์การกวดการแห่งรัฐและรองหัวหน้าองค์การจัดตั้งการสนับบางหลวงศูนย์กลางก็ได้ผ่านทางบทสรุปตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเวียกงานกวดกา5ปี2021-2025และทิศทางแผนการพัฒนาเวียกงานกวดกา5ปี2026-2030นอกจากนี้สายค้ำไหลศรีประเสริฐกรรมการศูนย์กลางผักรองประธานคณะกวดกาศูนย์กลางผักรองประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐและรองหัวหน้าองค์การต้านการสลัดบางหลวงศูนย์กลางยังได้ผ่านทางบทสำรวจการนำพารวมของคณะบริหารผักคณะกวดกาศูนย์กลางผักสมัยที่5พร้อมเดียวกันนั้นประธานกองประชุมยังได้เจาะจิ้มต่อการประกอบคำเห็นใส่3หางเอกสารดังกล่าวนั้นและเน้นให้ผู้เข้าร่วมเสิร์ชสู่ความรับผิดชอบเป็นเจ้าการในการประกอบคำเห็นต่อเอกสารเพื่อให้มีเนื้อในสมบูรณ์ครบถ้วนหลังจากนั้นผู้แทนกองประชุมก็ได้ผัดเปลี่ยนกันประกอบคำเห็นต่อ3หางเอกสารอย่างกงไปกงมาในมือเดียวกันสายวิรวันบุตรดาคำกรรมการศูนย์กลางผักห้องหัวหน้าคณะจัดตั้งศูนย์กลางผักก็ได้ผ่านมาตรฐานเงื่อนไขผู้ออกรับสมัครเลือกตั้งรอบที่1หลังจากนั้นสายวันไซพ้องสวรรค์ก็ได้มีคำเห็นต่อการทาบทามคณะบริหารงานผักคณะประจำผักเลขาห้องเลขาคณะผักประธานและห้องประธานกวดกาผักซึ่งสายได้เน้นให้ผู้แทนยกสูงความเป็นเจ้าการในการปรบัดคัดเลือกบุคลากรในครั้งนี้เลือกเอาผู้ที่มีมาตรฐานครบถ้วนสำคัญแม่นทางด้านคุณอัดกันเมืองเป็นก๊กเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถนำพาซีน้ำต่อยงานวิชาเฉพาะได้เป็นอย่างดี
จากนั้นสมาชิกพรรคสมบูรณ์ที่เข้าร่วมกองประชุมก็ได้ดำเนินการทาบทามและ

ับรัฐสภาญี่ปุ่นลาวท่านอัมภัยอินดาวงเอกอัครราชทูตลาวประจำประเทศญี่ปุ่นบรรดาอดีตเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำลาวเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำญี่ปุ่นจำนวนหนึ่งบรรดาแขกจากองค์การต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนและภาคสังคมรวมทั้งบรรดาผู้สนับสนุนสมาคมลาวที่ประเทศญี่ปุ่นนักศึกษาและมวลชนคนลาวญี่ปุ่นเข้าร่วมงานบุญลาวครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่14นับแต่ปี2007เป็นต้นมาและถือเป็นงานโฆษณาเผยแพร่วัฒนธรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นงานบุญลาวปีนี้จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ Let's Visit Laos 2016ในใส่ส่งเสริมและดึงดูดคนญี่ปุ่นและคนต่างประเทศไปเยี่ยมยามประเทศลาวภายหลังที่สมเด็จเจ้าหญิงไอโกะได้เสด็จเยี่ยมยามลาวด้วยผลสำเร็จอันจบงามในเดือนพฤศจิกปี2015ผ่านมาซึ่งเหตุให้คนญี่ปุ่นมีความสนใจและรู้จักประเทศลาวหลายขึ้นภายในงานระยะ2วันนั้นได้มีการแสดงศิลปวรรณคดีกองศิลปากรแห่งชาติลาวจำนวนหนึ่งมีศิลปินตีอุดาไลนักร้องที่มีชื่อเสียงจากลาวนักร้องนักดนตรีที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่นและมีการจำลองกิจกรรมทางด้านฮีตของประเพณีอันดีงามของชาติลาวเช่นว่าพิธีบาสีสู่ขวัญการแห่บั้งไฟแห่ประสาทเพิ่งและแห่นางสังขารแห่ปูยอยาเยอและนอกจากนั้นยังมีห้านบังแสดงเครื่องหัตถกรรมและเครื่องดนตรีลาวมีการโฆษณาแหล่งท่องเที่ยวลาวและกับห้านขายอาหารเครื่องดื่มเครื่องนุ่งห่มและกับผลิตภัณฑ์จากลาวรวมทั้งหมดอยู่มี66ห้านด้วยกันถือว่าสร้างความสนใจให้แก่แขกที่ไปท่องเที่ยวนั้นได้พอสมควรเนาะปฏิตามพิธีวางศิลาลึกโครงการสร้างตั้งโรงงานฝุ่นองค์ธาตุศิวภาพวันที่22พฤษภานี้กรมปลูกฝังร่วมกับบริษัทกลุ่มกสิกรรมลาวจำกัดได้จัดพิธีวางศิลาลึกโครงการสร้างตั้งโรงงานฝุ่นองค์ธาตุศิวภาพอยู่ที่ศูนย์กสิกรรมสะอาดเวิร์นคำเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์โดยการเป็นประธานของท่านลิ้นคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมมีท่านห้องรัฐมนตรีบรรดาหัวหน้าห้องหัวหน้ากรมหัวหน้าห้องการกระทรวงทีมงานบริษัทกลุ่มกสิกรรมลาวจำกัดพร้อมด้วยแขกถึกเซินและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีท่านบุญจันทร์กรมบุญญสิทธิ์หัวหน้ากลุ่มปลูกฝังได้รายงานย่อเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโครงการซึ่งโครงการนี้มีเป้าหมายต้นต่อคือด้านการผลิตเน้นผลิตฝุ่นองค์ธาตุศิวภาพมีคุณภาพสูงสามารถตอบสนองให้แก่ฟาร์มตัวแบบของศูนย์กสิกรรมสะอาดหัวหน่วยธุรกิจกลุ่มชาวกสิกรเป็นสินค้าจำนวนภายในและส่งออกทั้งเป็นการลดพ้นการนำเข้าฝุ่นเคมีและศิวภาพจากต่างประเทศสำหรับโครงการมีเนื้อในที่มีหน้าที่ทั้งหมดอยู่4เฮกตาร์และมีกำลังการผลิตประมาณ 100,000 ตันต่อปีซึ่งคาดการโครงการจะสำเร็จและเปิดดำเนินภายในปี2016นี้เผยไทยโครงการได้ถูกจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นทางการทันลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยการนำที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวางศิลาลึกเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับโครงการสร้างตั้งโรงงานฝุ่นองค์ธาตุศิวภาพอีกด้วยไปติดตามข่าวเกี่ยวกับสัญญาสัมปทานก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำประปา2แห่งพิธีเซ็นสัญญาด้วยการสัมปทานและลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำประปาอยู่บ้านธาตุขาวเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์และอยู่บ้านยะผะเมืองสีโคตตะบองระวางองค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ต่างหน้าโดยห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนนครหลวงเวียงจันทน์และบริษัทท่อน้ำลาวอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจำกัดผู้เดียวจัดขึ้นในวันที่22พฤษภาคมนี้ที่โรงแรมแลนด์มาร์คแม่ของดีไซน์นครหลวงเวียงจันทน์ต่างหน้าเส้นโดยท่านธนงศิลป์แสงพระวงศ์หัวหน้าห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนนครหลวงเวียงจันทน์และท่านนางสุจินดาแสงเพชรผู้อำนวยการบริษัทท่อน้ำลาวอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจำกัดผู้เดียวเป็นเกียรติเข้าร่วมของท่านศิริราชธงศิลป์ทองเพ็งประธานคณะกรรมการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ท่านบุญยวัฒน์นิรไซหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งนครหลวงเวียงจันทน์พร้อมด้วยผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจน้ำประปานครหลวงประธานคณะกรรมการปกครองเมืองศรีโคตตะบองและเมืองศรีสัตนาคและภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมโครงการว่าด้วยการสัมปทานและลงทุนก่อสร้างโรงงานผลิตน้ำประปาอยู่บ้านธาตุขาวเมืองศรีสัตนาคนครหลวงเวียงจันทน์แม้นมีกำลังการผลิต 20,000 เมตรก้อนต่อวันและอยู่บ้านยะผะเมืองศรีโคตตะบองมีกำลังการผลิต 20,000 เมตรก้อนต่อวันโดยรูปแบบก่อสร้างดำเนินงานและมอบโอนหรือเอิ้นว่า BOT มีจุดประสงค์

0: ก็เพื่อผลิตและสนองน้ำสะอาดให้แก่รัฐวิสาหกิจประปานครหลวงเวียงจันทน์เพื่อนำไปแจกย้ายและสนองให้แก่ประชาชนภายในขอบเขตพื้นที่ของโครงการได้สมใช้น้ำประปาที่ได้มาตรฐานอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพโครงการนี้แม้ได้รับการบริหารและคุ้มครองโดยบริษัททอน้ำลาวอุตสาหกรรมเทคโนโลยีจำกัดผู้เดียวมีกำหนดระยะเวลาสัมปทานทั้งหมดอยู่30ปีนับแต่มือสำเร็จในการก่อสร้างเป็นต้นไปมีระยะเวลาการก่อสร้างนี้1ปีปัจจุบันทั้ง2โรงงานแม้นได้สำเร็จการก่อสร้างก่อนเวลาที่กำหนดใช้เวลาก่อสร้างเพียง7เดือนสำเร็จโดยนำใช้เทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาพัฒนาระบบน้ำประปาและสามารถเปิดนำใช้ได้ในปัจจุบันการลงนามเซ็นสัญญาในครั้งนี้ถือเป็นบาดก้าวอันสำคัญในการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างของนครหลวงเวียงจันทน์เน้นใส่การร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกสูงคุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้สามารถเข้าถึงน้ำสะอาดที่ปลอดภัยและยืนยงต่อไปมาติดตามเบื้องข่าวเกี่ยวกับการช่วยเหลือพ่อแม่ประชาชนที่ว่าติดอยู่ในถ้ำ7คนปัจจุบันนี้ถือว่าหน่วยงานกู้ภัยของลาวและไทยพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของยังเล็งสืบให้การช่วยเหลือถือว่าเล็งสืบต่อให้การช่วยเหลือประชาชนจำนวน7คนที่ติดข้างอยู่ปองถ้ำหินผาบ้านพันใสเมืองล่องแจ้งแขวงเซสบูรณ์แต่การปฏิบัติเรื่องงานตัวจริงนั้นยังพบอุปสรรคหลายอย่างที่ต้องได้ระมัดระวังและเหตุเวียกแข่งกับเวลาย้อนว่าสภาพฝนยังสืบต่อตกอย่างต่อเนื่องเทียดไทยระดับน้ำในถ้ำเพิ่มสูงขึ้นท่านนังเพชรสมัยโพสัญญวงศ์ห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเซสมบูรณ์ประธานคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติขันแขวงทั้งเป็นหัวหน้าคณะทีมงานติดตามแก้ไขภาคสนามได้รายงานหัวในตอนบ่ายของวันที่24พฤษภาคมนี้บรรดาทีมงานกู้ภัยจาก4ภาคส่วนเดินทางไปถึงเมืองล่องแจ้งเลขเข้าปฏิบัติงานตัวจริงอยู่ภาคสนามภายหลังรับฟังรายงานข้อมูลจากคณะรับผิดชอบภาคสนามและประชาชนผู้ที่เคยเข้าไปในหูถ้ำผาหินเพื่อวางแผนการปฏิบัติงานทีมงานกู้ภัยของไทยจำนวน6ท่านประชาชนที่อยู่ในพื้นที่3ท่านเริ่มเข้าปฏิบัติงานในถ้ำหอบทับอิฐและนำภาพถ่ายออกมาเพื่อประเมินและประชุมกับคณะและวางแผนปฏิบัติงานหอบ2โดยในเวลา 20:00 นแม้ได้กะเกี่ยมสืบต่อหอบ2ตามแผนคาดคะเนให้ฮอดเป้าหมายบนประชาชนติดข้างอยู่แต่เกิดฝนตกหนักเฮ็ดให้มีน้ำไหลเข้าน้ำออกบ่ใหญ่ขึ้นอุปกรณ์นำไส้จำนวน1ขนส่งไปบ่ทันฮอดสนามเพราะว่ามันหนักและเส้นทางอยู่ยากจึงได้โจ๊ะแผนการดำน้ำแต่ยังสืบต่อดูดน้ำออกปกติตลอด 24 ชั่วโมงสำหรับแผนการเคลื่อนไหวในวันที่25พฤษภาแม้นได้สืบต่อจุดที่6โดยดำน้ำเข้าไปหาเนิน30องศามีระยะทางประมาณ30เมตรซึ่งเนินนี้คาดว่าจะมีผู้รอดชีวิตติดอยู่ในนั้นและปฏิบัติแผนการดูน้ำออกตลอด24ชั่วโมงส่วนเวียกงานอยู่ภายนอกได้มีการกะเกี่ยมภาชนะอุปกรณ์การแพทย์ฉุกเฉินให้รับประกันตลอด24ชั่วโมงซึ่งคณะรับผิดชอบสนามแต่ละภาคส่วนแม้นได้กะเกี่ยมความพร้อมรอบด้านเป็นต้นก็เป็นอุปกรณ์รับใช้เวียกงานสนามเสบียงอาหารเล่นอื่นนอกจากนี้ยังได้สุมใส่ป้องกันหากสาวความสงบปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมเป็นปกติสุมใส่ปฏิบัติเรียกงานตามแผนของทีมงานกู้ภัยให้บรรลุคาดหมายและได้ผลดีอันนี้เป็นความคืบหน้าวันที่14สิงหาคมเนาะส่วนมื้อนี้การแน่นอนทีมงานข่าวพอก็จะติดตามข่าวเพื่อ นำเสนอให้ท่านได้รู้ว่าเป็นคืนน้ำใดกับการปฏิบัติเรียกงานช่วยเหลือผู้ติดอยู่ในถ้ำ7คนอยู่ทางเมืองลองแจ้งแขวงไซสบูรณ์ไปต่อกันที่ทั้งแขวงจับประสาทเพิ่นได้ปล่อยสัตว์ป่าที่ประดิษฐ์ได้นี้คืนสู่ป่าธรรมชาติวันที่22พฤษภาคมนี้คณะสภากิจแก้ไขทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแขวงจับประสาทร่วมกับภาคเอกชนเกี่ยวข้องได้นำเอาลิงจำนวน4ตัวที่ว่ายึดมาได้นี้จากขบวนการฆ่าสัตว์ป่าเถื่อนได้ปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอยู่เขตป่าป้องกันเซเปียนเซน้ำน้อยภายหลังการตรวจสุขภาพเห็นว่าสัตว์ทั้งหมดมีความแข็งแรงและพร้อมที่จะดำรงชีวิตในป่าได้อย่างปลอดภัยการกักยึดสัตว์ดังกล่าวมีขึ้นในวันที่16พฤษภาเมื่อเจ้าหน้าที่วิสาหกิจประจำป้อมกวดกา44เมืองสนสมบูรณ์ได้ทำการกวดค้นรถเมล์โดยสารสายตะปือนครหลวงเวียงจันทน์ที่มาจากนครปากเซผ่านการกวดกาได้พบเห็นสินค้าเกือดห้ามสุกเสื่องไว้อยู่สันหลุมหรือบนเก็บเครื่องอยู่ใต้ท้องรถเมล์แบบผิดกฎหมายซึ่งประกอบมีตัวลินอีก9ตัวเนื้อนี้รอดชีวิต4ตัวตาย3ตัวส่วนอีก2ตัวบ่แข็งแรงและได้ตายในเวลาต่อมาน้ำหนักรวม43กิโล มีชิ้นส่วนตัวเม่น2แก๊สโฟมน้ำหนักรวม36กิโลสำหรับชิ้นส่วนสัตว์ป่าที่บ่มีชีวิตแล้วนั้นซึ่งโดมีตัวลิ้นตาย3ตัวแล้วก็ชิ้นส่วนตัวเม่นนั้น2แก๊สโฟม36กิโลเจ้าหน้าที่ได้นำไปทำลายถิ่มด้วยการจุดไฟเผาอยู่บริเวณลักซิบเมืองบาดเจียงเจริญสุขแขวงจับปะซักเพื่อว่าป้องกันการนำไปเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าและควบคุมด้านสุขอนามัยตัวลินและตัวเมนเป็นสัตว์ป่าหงห้ามที่ใกล้จะสูญพันธุ์และมีความสำคัญต่อระบบนิเวศอย่างยิ่งการเข้มงวดกวดกาของเจ้าหน้าที่แขวงจับปะซักในครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเด็ดขาดในการต้านการฆ่าสัตว์ป่าและการอนุรักษ์ธรรมชาติให้ยืนยงต่อไปก็ถือว่าสัตว์ป่ากับมีหลายชนิดที่ทางรัฐบาลได้มีห่วงห้ามอันนี้ลินก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นเนาะพร้อมจะติดตามข่าวทั้งแขวงต่างๆที่นักข่าวแต่ละแขวงได้ส่งให้ทีมงานของพวกเขาเริ่มต้นจากแขวงเซกองวันที่14พฤษภานี้ท่านเจินยึดห้องหัวหน้าของเห็นการเมืองเหวียนจีแทงนครเวเวียดนามพร้อมคณะได้เข้าพบกันนำแขวงเซกองโดยการต้อนรับอย่างอบอุ่นของท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีกรรมการประจำพรรคแขวงห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงมีท่านแสงลาตีลอมยะเดชกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าห้องเรียนการเมืองการปกครองแขวงเซกองพร้อมด้วยคณะและแขนงการเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงเซกองมีรายงาน
1: ท่านเจินเหยิดห้องหัวหน้าห้องเรียนการเมืองเหงียนจิแทงนครเวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้แจ้งจุดประสงค์ของการเคลื่อนไหวเฮ็ดเวียกอยู่แขวงเซกองในครั้งนี้เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนถอดถอนบทเรียนระหว่างห้องเรียนการเมืองเงียนจิแทงนครเวสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับโรงเรียนการเมืองการปกครองแขวงเซกองสาธารณรัฐประชาธิปไตยป่าซาสลาวพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อการพัวพันหัวมือพบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งผ่านมาโรงเรียนการเมืองเงียนจิแทงแม้นเป็นส่วนหนึ่งในการก่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ทั้งด้านทฤษฎีการเมืองขั้นกลางและอบรมทักษะการนำพาคุ้มครองให้บรรดาพนักงานสี่แขวงภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยป่าซาสลาวนอกจากการก่อสร้างทรัพยากรมนุษย์แล้วในระยะที่ผ่านมานครเวกับแขวงเซกองก็ได้มีการพัวพันหัวมือหอบด้านและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหลายกงเขตเวียกงานรวมทั้งด้านวัฒนธรรมสังคมด้านเศรษฐกิจและด้านเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบสุขพร้อมทั้งพันขยายมุ่นเสือความสามัคคีแบบพิเศษการหัวมือหอบด้านของสองสัตว์ลาวเวียดนามให้มันคงขนงแกนขึ้นเรื่อยๆโอกาสนี้ท่านนางศรีสง่าแก้วดวงดีรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเซกองก็ได้กล่าวต้อนรับอันอบอุ่นมายังคณะนำโรงเรียนการเมืองเหงียนจิแทงนครเวที่ได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่แขวงเซกองในครั้งนี้ซึ่งอยู่ในระยะที่2ภาค2ลาดประชาชน2สาธารณรัฐเวียดนามพร้อมสำเร็จและจะตั้งพันกระยายมาตีกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศของตนให้เกิดดอกออกผลมาเลสีผู้ต้องผู้สื่อข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเซกองรายงาน
0: จากแขวงเซกองไปติดตามข่าวทางแขวงอุดมไซวันที่20พฤษภาคมนี้คณะแพทย์จากห้องหมอประชาชนเมืองล่าของจีนได้เดินทางมาเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกอยู่ห้องหมอแขวงอุดมไซนำโดยท่านนางหวูยูลินห้องหัวหน้าห้องหมอประชาชนเมืองล่าพร้อมด้วยคณะวิชาการแพทย์ให้การต้อนรับโดยดร.รัตตาวรรณจิตผู้อำนวยการห้องหมอแขวงอุดมไซพร้อมด้วยคณะบริหารงานมีต่างหน้าแผนกสาธารณสุขแขวงและพนักงานแพทย์หมอที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงอุดมไซรายงาน
2: การพบปะในครั้งนี้ได้จัดขึ้นภายใต้โครงการยกระดับขีดความสามารถการบริการการแพทย์และสาธารณสุขภาคพื้นสายแดนจีนลาวระยะ2ระยะ3จุดประสงค์หลักเพื่อปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนบทเรียนทางด้านวิชาการและการบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยให้แก่ห้องหมอแขวงอุดมไซและห้องหมอเมืองน้ำมอในพิธีทานนางหวูยูลินได้เน้นหนักว่าการร่วมมือในครั้งนี้บ่เพียงแต่แม่นการช่วยเหลือทางด้านวัตถุอุปกรณ์เท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างแนวป้องกันความปลอดภัยทางด้านสาธารณสุขที่เข้มแข็งร่วมกันอยู่เขตชายแดนซึ่งจะช่วยให้ประชาชนทั้ง2ประเทศสามารถเข้าถึงการบริการทางด้านการแพทย์ที่มีคุณภาพและทันการพร้อมทั้งเป็นการประกอบส่วนเข้าในการสร้างคู่ห่วมสัตกรรมลาวจีนให้เป็นรูปธรรมขึ้นเรื่อยๆจากนั้นทานดร.รัตตาวรรณจิต ก็ได้แสดงความเข้าใจต่อรัฐบาลและประชาชนเมืองล่าที่ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนเวียกงานสาธารณสุขของแขวงอุดมไซตลอดมาและการช่วยเหลือในครั้งนี้แม้นมีความหมายความสำคัญที่สุดในการยกระดับความสามารถการบริการแบบครบวงจรของห้องหมอแขวงอุดมไซเพื่อเฮ็ดให้การปินปัวพยาธิมีความแม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นแน่ใจเฮ็ดให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงและมีความผาสุกเวียกงานการร่วมมือทางด้านการแพทย์แล้วจีนถือเป็นเสาค้ำที่สำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพื้นฐานโครงสร้างทางด้านสาธารณสุขการมอบหับอุปกรณ์การปรึกษาหารือในครั้งนี้จะเป็นขีดใหม่ในการยกระดับการร่วมมือระหว่างห้องหมอประชาชนเมืองล่าและห้องหมอภายในแขวงอุดมไซให้ก้าวสู่ลำดับใหม่ที่แน่นแฟ้นกว่าเก่าเพื่อรับมือกับสิ่งท้าทายด้านโรคภัยไข้เจ็บและสร้างสังคมให้มีสุขภาพดีร่วมกันในอนาคตไซสมอนผิวทศรรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: จากแขวงอุดมไซไปกันที่แขวงบริคำไซเมื่อประเดินมานี่กลุ่มเศรษฐกิจเมืองปากกระดิ่งได้จัดกล่องประชุมเผยแพร่ผลสำเร็จการประเมินมาตรฐานพ่นถูกและมาตรฐานพัฒนาและเนี่ยสมัยตามดำรัส348ของรัฐบาลอยู่ห้องประชุมเศรษฐกิจเมืองปากกระดิ่งโดยการเข้าร่วมของทานแก้ววงทองกลมมะแสงประธานคณะกรรมการปกครองเมืองปากกระดิ่งมีหัวหน้าองค์การห้องหัวหน้าองค์การพนักงานวิชาการตลอดทอดนายบ้านเลขาปกบ้าน47บ้านทั่วเมืองเข้าร่วมทั้งหมดอยู่60สหายรายละเอียดนักข่าวแขวงบริคำไซมีรายงาน
3: ท่านพรสวรรค์อุ่นพามีไซคณะห้องการกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเมืองขึ้นผ่านบทสรุปการประเมินมาตรฐานพ้นทุกข์และมาตรฐานพัฒนาทั่วเมืองปากกระดิ่งประกอบมี47บ้านมี730หน่วยมี 10,500 กว่าครอบครัวมีพลเมืองทั้งหมด 63,100 กว่าคนหญิง 32,100 กว่าคนครอบครัวบ่พ้นทุกข์มีทั้งหมด4ครอบครัวครอบครัวคนทุกข์มีทั้งหมด 10,500 กว่าครอบครัวครอบครัวพัฒนามีทั้งหมด 10,400 กว่าครอบครัวมาตรฐานที่บ่บรรลุหลายกว่ามู่แม่นสิ่งปลูกสร้างที่ติดพันกับเฮือนเส้นเฮือนครัววิทายคอกสัตว์พืชสวนครัวสวนไม้ให้มากได้รับการจัดสรรให้มีความสะอาดจบงามปลอดภัยและสะดวกให้แก่การนำใช้บ่บรรลุ15ครอบครัวครอบครัวมีใบตะดินหรือใบยั่งยืนสิทธิ์นำไซที่ดินบ่บรรลุ2ครอบครัวขาดหมายสู่โซนปี2026และทิศทางแผนการปี2025-2026หากสาบานพ้นทุกข์ให้ได้47บ้านกวมหอยสนหอยของบ้านทั้งหมดในทั่วเมืองสู่โซนหักษานำมยศเมืองพ้นทุกข์ไว้ให้ได้แนวก็เดียวกันนี้ยังได้มีผู้แทนกองประชุมยังได้ผัดเปลี่ยนการประกอบคำคิดคำเห็นต่อผลสำเร็จของการประเมินมาตรการพ้นทุกข์แน่ใส่คนควบพันขยายแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเข้าสู่ตัวจริงโดยนำใส่ตัวจริงโดยนำใส่ข้อมูลผลการประเมินระยะกลางตามเงื่อนไขท่าแห่งและจุดพิเศษของครอบครัวจันสมอนพามีใส่รายงานจากแขวงบริคำไซ
0: จากบริคำไซพ่อลุกไปทางภาคใต้ไปแขวงอัตตปือและเนี่ยสำเดือนต้นปีนี้คณะผักคณะนำตลอดฮอดพนักงานวิชาการแขนงการต่างๆที่ขึ้นกับด่านสากลผู้เกลือแขวงอัตตปือได้พร้อมกันสุมใส่จัดตั้งปฏิบัติตามแนวทางนโยบายผักกฎหมายของรัฐรวมทั้งบรรดานิติกรรมต่างๆเฮ็ดให้หลายเวียกงานบรรลุผลสำเร็จตามแผนการที่วางไว้รายละเอียดนักข่าวแขวงอัตตปือรายงาน
4: ท่านอุดมอารมณ์จิตหัวหน้าคณะคุ้มครองด่านสากลผู้เกลือแขวงอัตตปือได้ให้สัมภาษณ์ว่าระยะ3เดือนต้นปี2026ด่านสกุลผู้เกลือได้เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติในทีมวิชาเฉพาะได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะได้สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและพลเมืองทั่วไปซึ่งมีพนักงานและเจ้าหน้าที
5: ่ซึ่งใน3เดือนผ่านมาสามารถบรรลุผลสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องงานตรวจค้นเข้าออกเมืองได้บริการการแจ้งเข้าออกเมือง 57,831คนยิ่ง 13,162 คนเด็ก 3,100 คนรวมมี 43 สัญชาติคนแจ้งออกเมือง 57,502 คนยิ่ง 13,163 คนเด็ก 3,046 คนซึ่งรวมมี 48 สัญชาติพาหนะแจ้งเข้าเมืองมี 18,332 คัน แจ้งออกเมือง 6,383 คันเวียกงานการจัดเก็บรายรับจากสินค้าส่งออกและนำเข้าทั้งหมดมี147ล้าน 480,965 กีบ
4: ท่านศรีอุดมอรุณจิตหัวหน้าคณะคุ้มครองด่านสกุลผู้เกือแขวงอัตปือกล่าวเติมว่าในตอนนั้นนี่ด่านสกุลผู้เกือจะได้ยกระดับเครื่องมือเทคนิควิชาเฉพาะให้ทันสมัยเพื่อตอบสนองหน้าที่เวียกงานในระยะใหม่ทุกการบริการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสงบและปลอดภัย
6: สีหงแก้วขมันผู้สื่อข่าวแขวงอัตปือรายงาน
0: ไปติดตามข่าวกันที่ทั้งหลวงน้ำทาในระหว่างที่21พฤษภาคมนี้สถาบันบัญญิงเมืองรองแขวงหลวงน้ำทาได้ต้อนรับคณะสถาบันบัญญิงและบ้านเป้าหมายของโครงการกรีนจากเมืองบุญเหนือและเมืองพงศลีแขวงพงศลีในโอกาสมาถอนบทเรียนเกี่ยวกับการคุ้มครองบริหารกลุ่มทนเงินขันบ้านในบ้านเป้าหมายของโครงการ VX อยู่2บ้านภายในเมืองรองคือบ้านห้วยกุ้มและบ้านแสนคำใหม่โดยการต้อนรับของท่านนางปัดแฝงลากรรมการพรรคเมืองคณะผู้จัดการสภานิ่งแขวงหลวงน้ำทาพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนะครับแขวงหลวงน้ำทามีรายงาน
7: ในกองประชุมท่านนางปัดแฝงลากรรมการพรรคเมืองคณะบริหารงานสหพันธ์แม่หญิงแขวงประธานสหพันธ์แม่หญิงเมืองได้กล่าวเปิดกองประชุมพร้อมทั้งยกให้เห็นถึงจุดประสงค์ต้นตอเพื่อแลกเปลี่ยนบทเรียนร่วมกันในการคุ้มครองบริหารกลุ่มทอนเงินขันบ้านระหว่างบ้านเป้าหมายของโครงการสร้างความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนหรือโครงการกรีนประจำเมืองบุญเหนือเมืองพงศาลีและบ้านเป้าหมายของโครงการ VX ประจำเมืองรองจากนั้นผู้เข้าร่วมก็ได้รับฟังการรายงานย่อเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของกลุ่มทอนเงินทั้ง2บ้านอยู่ภายในเมืองรองในระยะผ่านมาซึ่งได้ยกให้เห็นสภาพรวมจุดเด่นสิ่งท้าทายวิธีการแก้ไขและทิศทางแผนการในต่อหน้าผ่านการรายงานให้ฮู้ว่าบ้านห้วยกุ่มมีทั้งหมด160หลังคาเรือน184ครอบครัวมีพลเมือง856คนหญิง417คนอาชีพต้นตอแมนเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนและรับจ้างปาดยางพาราปัจจุบันกลุ่มทอนเงินบ้านห้วยกุ่มแมนอยู่ในการฝากเงินหอบเบี้ยที่7โศกปี2025-2026มีสมาชิกทั้งหมด81คนมีเงินฝากประจำงวด24ล้าน3แสนกีบสมาชิกกู้ยืม24ล้านกีบในระยะ8เดือนผ่านมาสามารถระดมเงินฝากได้ทั้งหมด190ล้าน2แสนกว่ากีบและเก็บดอกเบี้ยได้12ล้าน1แสนกว่ากีบสำหรับอยู่บ้านแสนคันคำมือแมนได้สร้างกองทุนมาเป็นปีที่2มีสมาชิก23คนผ่านการปันผลในท้ายปีฮอบเบียนที่2เห็นว่ามียอดเงินฝาก54ล้าน5แสนกว่ากีบดอกเบี้ย5ล้าน2แสนกว่ากีบรวมยอดเงินฝากและดอกเบี้ยทั้งหมด60ล้านกว่ากีบสศิโรบันคำผู้สื่อข่าวเมืองรองรายงาน
0: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเวลาพอกระมดลงพอดีขอบใจทุกท่านติดตามรายการพอติดตัวทางรายการมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์พร้อมด้วยทีมงานข่าวพวกเขาลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่สบายดี

0: ขณะนี้เวลา7โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาดลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเส้นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเน้นหนักให้คณะกรรมการปกป้องสังคมขั้นศูนย์กลางสุ่มใส่แก้ไขปัญหาเข่งห้อนด้านเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนวางศีลระลึกโครงการปรับปรุงสนามบินสากลเวียงจันทน์แขวงจำปาสักสำเร็จการสร้างตั้งตาแสงเป็นแขวงที่3ในทั่วประเทศประธานประเทศเวียดนามจะเดินทางเยี่ยมยามสิงคโปร์ทางเศรษฐกิจเพื่อหัดแน่นการพัวพันหัวมือ2ประเทศจีนจะจัดกองประชุมระดับสูงของสภาความมั่นคงองค์การสหประชาชาติและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเสริญทานฟังรายละเอียด
1: วันที่25พฤษภาคมนี้กองประชุมข้างปฐมฤกษ์ของคณะกรรมการซีนำระดับชาติและอนุกรรมการก้าเกียมเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานฮอบเวียนที่3ได้ถูกไขขึ้นที่โรงแรมสุภาตานครหลวงวิจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของทานทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในนามประธานคณะซีนำการเป็นประธานของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและมีการเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงของคณะกรรมการจากบรรดากระทรวงแขนงการองค์การจัดตั้งมหาชนมหาวิทยาลัยแห่งชาติและองค์การปกครองนครหลวงวิจันทน์และแขวงหลวงพะบางและบรรดาเมืองอ้อมข้างนครหลวงที่ได้รับการแต่งตั้งอยู่ในคณะกรรมการและอนุกรรมการตามข้อตกลงว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการซีนำระดับชาติและคณะผู้สอบอนุกรรมการต่างๆเพื่อก้าเกียมการเป็นประธานและเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ในโอกาสดังกล่าวทานรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศได้มีคำเห็นกล่าวเปิดกองประชุมดังกล่าวโดยได้ยกให้เห็นความหมายความสำคัญของการเป็นเจ้าภาพและเป็นประธานกองประชุมทบทวนสนธิสัญญาว่าด้วยการเกิดห้ามระเบิดลูกวานรอบเวียนที่3ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่14-18กันยา2026ที่นครหลวงวิจันทน์โดยเฉพาะได้ยกให้เห็นเนื้อในสำคัญของกองประชุมทบทวนดังกล่าวก็คือการส่งเสริมการจัดตั้งปฏิบัติสนธิสัญญา CCM การยกสูงบทบาทของลาวในเวทีสากลและสร้างภาพพจน์ที่ดีของลาวในการเป็นเจ้าภาพกองประชุมดังกล่าวโดยเฉพาะในการต้อนรับแขกต่างประเทศขณะทางการจากประเทศลัตภาคีที่จะเข้าร่วมหลายกว่า900ทานพร้อมทั้งได้เสนอให้ทุกภาคส่วนก็คือบรรดาอนุกรรมการต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการเป็นเจ้าภาพร่วมกันของทั่วสังคมพร้อมกันเอาใจใส่ในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตามภาระบทบาทและหน้าที่ของตนด้วยความรับผิดชอบสูงแน่ใจเพื่อให้การก้าเกียมกองประชุมสามารถรับประกันได้ความพร้อมในทุกด้านและรับประกันได้ผลสำเร็จในการจัดกองประชุมทบทวนดังกล่าวอย่างจบงามพร้อมนี้กองประชุมดังกล่าวก็ได้รับฟังการรายงานความคืบหน้าของการก้าเกียมเป็นเจ้าภาพของลาวของท่านนางมุกดาวันศรีสุริตหัวหน้ากลุ่มองค์การจัดตั้งสากลกระทรวงการต่างประเทศทั้งเป็นหัวหน้ากองเลขาคณะกรรมการคุ้มครองแห่งชาติเพื่อแก้ไขปัญหาระเบิดบนทันแตกที่ตกค้างอยู่แล้วซึ่งได้เสนอให้ทราบเกี่ยวกับจุดประสงค์หลักของการเป็นเจ้าภาพและการเป็นประธานกองประชุมรอบเวียนที่3โดยเฉพาะการก้าเกียมด้านเนื้อในกองประชุมการก้าเกียมแผนการนำพาคณะผู้แทนไปเยี่ยมยามภาคสนามที่แขวงหลวงพะบางเพื่อให้บรรดาคณะผู้แทนได้เห็นการปฏิบัติงานตัวจริงในการเก็บกู้ระเบิดการโฆษณาศึกษาความเสี่ยงภัยจากระเบิดบนทันแตกที่ตกค้างและเวียกงานการช่วยเหลือผู้เข้าให้อยู่แล้วบรรดาผู้เข้าร่วมกองประชุมกะเกียมดังกล่าวได้ปรึกษาหารือกันอย่างละเอียดรอบคอบเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในขอบเขตความรับผิดชอบของตนก็คือบรรดาเวียกงานของแต่ละอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องที่จะต้องได้เริ่มกะเกียมให้สำเร็จก่อนกองประชุมพร้อมทั้งได้มีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการกำหนดหน้าเวียกละเอียดและการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสมสำหรับการก้าเกียมให้แก่การจัดกองประชุมรอบเวียนที่3รวมทั้งการวางแผนเวียกที่สำ